0: จำนวนเต็มลบสามารถใช้การหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนได้เช่นกันนะคะจงหาผลบวกของลบ1บวกด้วยลบ2จากเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนนะคะเริ่มที่0ไปทางซ้ายถึงจำนวนใดคะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะลบ1จากนั้นบวกด้วยลบ2นับไปทางซ้ายหรือทางขวาคะ
1: ซ้าย
0: เก่งมากค่ะบวกด้วยลบ2นับไปทางซ้ายกี่หน่วยคะ
1: 2
0: หน่วยเก่งมากค่ะจะไปสิ้นสุดที่จำนวนไหนคะ
1: ลบ
0: 3ดังนั้นเลยได้ว่าลบ1บวกด้วยลบ2เท่ากับลบ3นั่นเองค่ะเลยได้ผลบวกเท่ากับลบ3ค่ะข้อถัดมาครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องทำได้อย่างแน่นอนค่ะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะจงหาผลบวกของลบ2บวกด้วยลบ3นักเรียนได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะนั้นเราไปดูคำตอบพร้อมๆกันเลยจากเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตนะคะเริ่มที่0ไปทางซ้ายถึงจำนวนใดคะ
1: 2
0: ถึง
1: ลบ
0: 2เก่งมากค่ะบวกด้วยลบ3นับต่อไปทางซ้ายหรือทางขวาคะทางซ้ายกี่หน่วยคะ
1: 3
0: หน่วยเก่งมากค่ะจะไปสิ้นสุดที่จำนวนใดคะที่ลบ5ดังนั้นลบ2บวกด้วยลบ3จึงเท่ากับลบ5นั่นเองค่ะเลยได้ผลบวกเท่ากับลบ5นักเรียนสังเกตนะคะจากตัวอย่างที่1เป็นการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกจะได้ผลบวกเป็นจำนวนเต็มใดคะเก่งมากค่ะจะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองและจากตัวอย่างที่2และตัวอย่างที่3นั้นเป็นการบวกจำลบด้วยจำนวนเต็มลบนักเรียนคิดว่าคำตอบจะได้เป็นจำนวนเต็มใดคะเก่งมากค่ะได้เป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะต่อมานะคะครูจะให้เด็กๆเนี่ยฝึกการหาผลบวกจากกิจกรรมต้องบวกอย่างไรนักเรียนตั้งใจฟังกติกาให้ดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปใช้ในการทำกิจกรรมเรามาดูที่อุปกรณ์กันก่อนค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องมีนะคะคือฝาขวดสีน้ำเงินและสีขาวอย่างละ10ฝาค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางถ้านักเรียนไม่มีฝาขวดนักเรียนสามารถหาอุปกรณ์อื่นแทนได้ค่ะเช่นกระดาษ2สีสีละ10แผ่นค่ะเรามาดูข้อตกลงกันเลยค่ะตรงนี้ให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะฝาขวดสีขาวจะให้แทนด้วยจำนวนเต็มบวกส่วนฝาขวดสีน้ำเงินจะแทนด้วยจำนวนเต็มลบตรงนี้นักเรียนสามารถจดบันทึกได้เลยนะคะทวนอีกหนึ่งรอบฝาขวดสีขาวแทนด้วยอะไรคะ
1: เก
0: ่งมากค่ะฝาขวดสีน้ำเงินแทนด้วยอะไรคะเราไปดูข้อตกลงต่อไปกันเลยค่ะเมื่อกี้ฝาขวดสีขาวคุณครูให้แทนด้วยอะไรคะ
1: เ
0: ก่งมากค่ะจำนวนเต็มบวกดังนั้นฝาขวดสีขาวหนึ่งฝาจะแทนด้วยบวกหนึ่งค่ะต่อมาฝาขวดสีน้ำเงินแทนด้วยอะไรคะเก่งมากค่ะฝาขวดสีน้ำเงินแทนด้วยจำนวนเต็มลบดังนั้นฝาขวดสีน้ำเงิน1ฝาก็จะแทนด้วยลบ1นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะจากรูปมีฝาขวดสีอะไรคะ
1: สี
0: ขาวแล้วฝาขวดสีขาวเนี่ยแทนด้วยจำนวนเต็มใดแล้วคะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นฝาขวดสีขาวแทนด้วยจำนวนเต็มบวกฝาขวดสีขาว1ฝารวมกับฝาขวดสีขาว1ฝาจะได้ฝาขวดสีขาวกี่ฝาคะ
1: 2ฝา
0: 2ฝาเก่งมากเปรียบได้กับ1บวกด้วย1ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: เก่งมากค่ะต่อมานักเรียนมาดูตัวอย่างถัดไปค่ะเป็นฝาขวดสีอะไรคะ
1: ส
0: ีน้ำเงินแล้วคุณครูให้ฝาขวดสีน้ำเงินเนี่ยแทนด้วยจำนวนเต็มอะไรแล้วคะเก่งมากค่ะฝาขวดสีน้ำเงินแทนด้วยจำนวนเต็มลบดังนั้นฝาขวดสีน้ำเงิน1ฝารวมกับฝาขวดสีน้ำเงิน1ฝาจะได้ฝาขวดสีน้ำเงินกี่ฝาคะ
1: 2
0: ฝาฝาขวดสีน้ำเงิน2ฝาก็เปรียบได้กับลบ1บวกด้วยลบ1ซึ่งมีค่าเท่ากับลบ2นั่นเองค่ะเก่งมากต่อมา

0: ักเรียนมาดูถัดไปค่ะมีฝาขวดสีอะไรอยู่บ้างคะสีขาวกับสีน้ำเงินแล้วฝาขวดสีขาวแทนด้วยจำนวนเต็มใดแล้วคะจำนวนเต็มบวกฝาขวดสีน้ำเงินแทนด้วยจำนวนเต็มใดคะเต็มลบเพราะฉะนั้นฝาขวดสีขาว1ฝารวมกับฝาขวดสีน้ำเงิน1ฝาก็จะหักล้างกันหมดเลยค่ะเปรียบได้กับ1บวกด้วยลบ1ซึ่งมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะครูจะให้เด็กๆเริ่มทำกิจกรรมเลยนะคะการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนักเรียนดูสถานการณ์แรกนะคะครูจะให้นักเรียนหยิบฝาขวดสีขาว4ฝารวมกับฝาขวดสีน้ำเงิน3ฝาครูถามว่าจะเหลือฝาขวดสีน้ำเงินจำนวนกี่ฝาตอนนี้นักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าจะเหลือฝาขวดสีอะไรกี่ฝานั้นเรามาดูกันว่ามีวิธีการทำยังไงอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องมีนั่นก็คือฝาขวดใช่ไหมคะนักเรียนเริ่มหยิบเลยนะคะตอนนี้ทุกคนมีอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะนักเรียนเอาอุปกรณ์ออกมาได้เลยค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาตั้งใจดูพร้อมๆกันเลยค่ะครั้งแรกครูให้หยิบฝาขวดสีขาวจำนวน4ฝา1 2 3 4ครั้งแรกที่ครูหยิบฝาขวดสีขาว4ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ
1: จ
0: ำนวนเต็มบวกนั่นคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะคือ4นั่นเองค่ะต่อมาหยิบฝาขวดสีน้ำเงินเพิ่มอีก3ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะเก่งมากค่ะแทนด้วยลบ3นั่นเองค่ะจากนั้นครูจะให้นักเรียนจับคู่ฝาขวดที่มีสีแตกต่างกันแล้วหยิบออกเป็นคู่ๆค่ะแตกต่างกันนะคะคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3จากการหยิบออกจะเหลือฝาขวดสีอะไรกี่ฝาคะ
1: สีขาว
0: กี่ฝาคะ
1: 1
0: ฝาจะเหลือฝาขวดสีขาว1ฝาฝาขวดสีขาว1ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มบวกนั่นคือจำนวนใดคะ1เก่งมากค่ะแล้วเราสามารถเขียนแสดงผลบวกการหยิบฝาขวดสีขาวซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มบวก4ฝารวมกับฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนจำนวนเต็มลบ3ฝาได้ยังไงคะเขียนได้เป็น4บวกด้วยลบ3ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนลองทำโจทย์ข้อนี้ค่ะหยิบฝาขวดสีขาว2ฝารวมกับฝาขวดสีน้ำเงิน6ฝานักเรียนคิดว่าจะเหลือฝาขวดสีอะไรจำนวนกี่ฝาคะนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ

0: อนนี้นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะนักเรียนปลายทางเองครูก็มั่นใจว่านักเรียนได้คำตอบแล้วแน่นอนค่ะและจะต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยค่ะนั้นเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะครั้งแรกหยิบฝาขวดสีขาว2ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะแทนด้วยจำนวนเต็มบวกนั่นคืออะไรคะเก่งมากค่ะต่อมาหยิบฝาขวดสีน้ำเงินเพิ่มอีก6ฝา1 2 3 4 5และ6แทนด้วยจำนวนใดคะเก่งมากค่ะลบ6นั่นเองค่ะจากนั้นให้นักเรียนจับคู่ฝาขวดที่มีสีต่างกันออกเป็นคู่คู่คู่ที่1คู่ที่2จะเหลือฝาขวดสีอะไรกี่ฝาคะ
1: ส
0: ี
1: น
0: ้
1: ำเง
0: ิน สีน้ำเงินกี่ฝาคะ
1: 4
0: ฝาแล้วฝาขวดสีน้ำเงิน4ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ
1: เ
0: ก่งมากค่ะสามารถเขียนแสดงการบวกการหยิบฝาขวดสีขาวซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มบวก2ฝากับฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มลบ6ฝาได้อย่างไรคะ2
1: บวก
0: ด้วย
1: ลบ
0: 6เก่งมากค่ะ2บวกด้วยลบ6ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 4นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อถัดไปจะเป็นการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกเราไปดูสถานการณ์กันค่ะครูจะให้นักเรียนหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน3ฝารวมกับฝาขวดสีขาว7ฝานักเรียนคิดว่าจะเหลือฝาขวดสีอะไรจำนวนกี่ฝาคะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะมีกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วบ้างคะเก่งมากค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ได้คำตอบแล้วเช่นกันค่ะนั้นเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะครั้งแรกหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน3ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ
2: -3
0: เก่งมากค่ะแทนด้วย -3 ต่อมาหยิบฝาขวดสีขาวเพิ่มอีก7ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือ7นั่นเองค่ะจากนั้นให้นักเรียนจับคู่ฝาขวดที่มีสีต่างกันโดยการหยิบออกเป็นคู่ๆนะคะคู่ที่1คู่ที่2และคู่ที่3จะเหลือฝาขวดสีอะไรจำนวนกี่ฝาคะเก่งมากค่ะจะเหลือฝาขวดสีขาว4ฝาแล้วฝาขวดสีขาว4ฝาเนี่ยแทนด้วยจำนวนใดคะ4เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นจากการหยิบฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มลบ3ฝารวมกับฝาขวดสีขาวซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มบวก7ฝานักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการบวกได้ยังไงคะลบ3บวกด้วยอะไรคะลบ3บวกด้วย7ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ4นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อถัดไปยังเป็นการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกรอบนี้ให้นักเรียนหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน8ฝารวมกับฝาขวดสีขาว3ฝาเรียนคิดว่าจะได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่คะตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบหรือยังคะเก่งมากค่ะ

0: ที่ทุกกลุ่มสามารถทำได้นักเรียนปลายทางเองก็เช่นกันค่ะครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทำได้อย่างแน่นอนค่ะนั้นเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะครั้งแรกหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน8ฝา1 2 3 4 5 6 7 8ครั้งแรกที่ครูหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน8ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะลบ8เก่งมากค่ะต่อมาหยิบฝาขวดสีขาวเพิ่มอีก3ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะจากนั้นให้นักเรียนจับคู่ฝาขวดที่มีสีแตกต่างกันแล้วหยิบออกเป็นคู่ๆค่ะคู่ที่1คู่ที่2และคู่ที่3จะเหลือฝาขวดสีอะไรจำนวนกี่ฝาคะ
1: สีน้ำเงิน
0: จำนวน5ฝาเก่งมากค่ะฝาขวดสีน้ำเงิน5ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ
1: ลบ
0: 5เก่งมากค่ะจากการหยิบฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มลบ8ฝากับฝาขวดสีขาวซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มบวก3ฝาจะเขียนแสดงการบวกได้อย่างไรคะลบ8บวกด้วย3ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ล
0: บ5นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนนั้นเราไปดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อถัดไปครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำได้อย่างแน่นอนค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน3ฝารวมกับฝาขวดสีขาว3ฝาจะได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะตอนนี้มีใครยังไม่ได้คำตอบไหมคะนั้นเรามาดูกันว่าทำไมเพื่อนถึงตอบ0ครั้งแรกหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน3ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะลบ3เก่งมากค่ะต่อมาหยิบฝาขวดสีขาวเพิ่มอีก3ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ
1: 3
0: จากนั้นให้นักเรียนจับคู่ฝาขวดที่มีสีแตกต่างกันแล้วหยิบออกเป็นคู่ที่1คู่ที่2และคู่ที่3จะเหลือฝาขวดไหมคะ
1: ไม่เหลือ
0: แปลว่าเราสามารถเขียนแสดงการบวกได้เป็นลบ3บวกด้วย3ซึ่งมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะจากการทำกิจกรรมครูเชื่อว่ากิจกรรมต้องบวกอย่างไรจะช่วยให้นักเรียนฝึกการบวกได้อย่างแน่นอนค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเมื่อกี้นักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าจากกิจกรรมเนี่ยเราได้ฝึกการบวกกันไปทั้งหมดกี่ข้อคะนั้นเรามาดูกันเลยข้อแรก4บวกด้วยลบ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะถัดมา2บวกด้วยลบ6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ4
0: เก่งมากค่ะลบ4นั่นเองค่ะแล้วลบ3บวกด้วย7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: ต่อมาลบ8บวกด้วย3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ5
0: และลบ3บวกด้วย3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เมื่อนำฝาขวดสีขาวซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มบวกรวมกับฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มลบและการนำฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มลบรวมกับฝาขวดสีขาวซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มบวกจะได้ผลบวกเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบนั้นขึ้นอยู่กับว่าเหลือฝาขวดสีอะไรเมื่อเราหยิบฝาขวดที่มีสีแตกต่างกันออกเป็นคู่ๆหากเหลือฝาขวดสีขาวจะได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะ
2: เต็มบวก
0: เก่งมากค่ะหากเหลือฝาขวดสีขาวก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะ และหากเหลือฝาขวดสีน้ำเงินล่ะคะจะได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะเก่งมากค่ะหากเหลือฝาขวดสีน้ำเงินก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะและในกรณีที่นักเรียนหยิบฝาขวดที่มีสีแตกต่างกันออกเป็นคู่ๆจนไม่เหลือฝาขวดเลยก็จะได้คำตอบเป็น0นั่นเองค่ะต่อมานะคะการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนอกจากหาผลบวกผ่านกิจกรรมต้องบวกอย่างไรแล้วนักเรียนสามารถหาผลบวกได้โดยใช้เส้นจำนวนค่ะตัวอย่างนี้บอกว่าจงหาผลบวกของ3บวกด้วยลบ5จากการสังเกตเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตนะคะเริ่มที่0ไปทางขวาจนถึงจำนวนใดคะเก่งมากค่ะบวกด้วยลบ5นับต่อไปทางซ้ายหรือทางขวาคะทางซ้ายบวกด้วยลบ5นับต่อไปทางซ้ายกี่หน่วยคะเก่งมากค่ะ5หน่วยนั่นเองค่ะจะไปสิ้นสุดที่จำนวนใดคะลบ2เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้น3บวกด้วยลบ5มีค่าเท่ากับลบ2นั่นเองค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อนี้ครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนได้คำตอบแล้วมีใครได้คำตอบหรือยังคะเก่งมากนั้นเรามาดูคำตอบพร้อมๆกันเลยจงหาผลบวกของลบ2บวกด้วย5จากการสังเกตเส้นจำนวนเริ่มที่0ไปทางซ้ายจนถึงจำนวนใดคะลบ2เก่งมากค่ะบวกด้วย5นับต่อไปทางซ้ายหรือทางขวาคะทางขวาบวกด้วย5นับต่อไปทางขวากี่หน่วยคะเก่งมากค่ะ5หน่วยจะไปสิ้นสุดที่จำนวนใดคะ
1: 3
0: ดังนั้นลบ2บวกด้วย5มีค่าเท่ากับ3นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างข้อถัดไปเลยนะคะข้อนี้ครูเชื่อว่านักเรียนเองก็คงได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยจงหาผลบวกของลบ2บวกด้วย2เรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะจากเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตนะคะเริ่มที่0ไปทางซ้ายจนถึงจำนวนใดคะเก่งมากค่ะบวกด้วย2นับต่อไปทางซ้ายหรือทางขวาคะทางขวานับบวกด้วย2นับต่อไปทางขวากี่หน่วยคะ2หน่วยเก่งมากค่ะจะสิ้นสุดที่จำนวนใดคะ
1: 0
0: ดังนั้นลบ2บวกด้วย2จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะจากการที่เราได้ฝึกหาผลบวกกันไปจะเห็นว่าการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนั้นคำตอบที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบหรือ0ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นำมาบวกค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนฝึกการหาผลบวกโดยการทำใบกิจกรรมที่1ผลบวกที่ได้ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

0: นักเรียนได้คำตอบกันหมดแล้วใช่ไหมคะนั้นเราจะมาเฉลยคำตอบด้วยกันค่ะข้อแรก3บวกด้วยลบ7ได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มใดคะเก่งมากค่ะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบซึ่งได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะลบ4นั่นเองค่ะเก่งมากข้อที่2ลบ5บวกด้วยลบ1ผลบวกที่ได้เป็นจำนวนใดคะเป็นจำนวนเต็มลบเก่งมากค่ะซึ่งได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะลบ6ถูกต้องค่ะข้อที่3 8บวกด้วยลบ3ได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะจำนวนเต็มบวกซึ่งได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะ5ต่อมาลบ4บวกด้วย4ได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะ0เป็น0ซึ่งได้ผลบวกเป็น0นั่นเองค่ะต่อมา7บวกด้วยลบ4ได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะเก่งมากค่ะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกและได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะ3นักเรียนปลายทางเองครูก็เชื่อว่านักเรียนสามารถทำได้ถูกต้องค่ะข้อที่6ลบ3บวกด้วย2ได้ผลบวกเป็นจำนวนใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มลบแล้วได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะลบ1ถูกต้องค่ะข้อสุดท้าย8บวกด้วยลบ2ได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะเต็มบวกแล้วได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนักเรียนคะสังเกตโจทย์บนกระดานค่ะถ้าครูต้องการให้นักเรียนเนี่ยหาผลลัพธ์ของ1547บวกด้วยลบ325ถ้าเราใช้อุปกรณ์คือฝาขวดหรือเส้นจำนวนนักเรียนคิดว่าเราใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานไหมคะจะเห็นว่าเราใช้เวลาในการหาคำตอบนานมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถหาผลบวกโดยใช้ค่าสมบูรณ์ได้นั่นเองค่ะนั้นเรามาดูความหมายของค่าสมบูรณ์กันค่ะนักเรียนตั้งใจฟังตรงนี้นะคะเพราะว่าจะประหยัดเวลาในการหาคำตอบของผลบวกที่มีค่ามากๆค่ะค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มจำนวน1คือระยะที่จำนวนเต็มนั้นอยู่ห่างจาก0บนเส้นจำนวนค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างค่ะนักเรียนพิจารณาเส้นจำนวนต่อไปนี้นะคะเรียนสังเกตลูกศรนะคะครูมีคำถามว่า5อยู่ห่างจาก0เป็นระยะกี่หน่วยคะเก่งมากค่ะ5หน่วยดังนั้นค่าสมบูรณ์ของ5เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของ5เท่ากับ5นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนเหมือนเดิมนะคะนักเรียนสังเกตลูกศรดีๆนะคะครูมีคำถามว่าลบ3อยู่ห่างจาก0เป็นระยะกี่หน่วยคะเก่งมากค่ะ3หน่วยเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ3เท่ากับ3นั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะว่า12บวกด้วย13เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนักเรียนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่า25เพราะฉะนั้นการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกสามารถทำได้เช่นเดียวกับการบวกจำนวนนับด้วยจำนวนนับนั่นเองค่ะจากการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบโดยใช้เส้นจำนวนในตัวอย่างที่ผ่านมาจะเห็นว่าการบวกกันของจำนวนเต็มลบใช้การนับต่อเช่นเดียวกับบวกกันของจำนวนเต็มบวกเพียงแต่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งเปรียบได้กับการนำระยะจาก0ถึงจำนวนเต็มลบของแต่ละจำนวนมาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะนั่นคือให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มลบแต่ละจำนวนมาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างจงหาผลบวกของลบ10บวกด้วยลบ25ต้องการหาผลบวกของจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบถูกต้องค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ10เท่ากับ10 และค่าสมบูรณ์ของลบ25เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเท่ากับ25แล้วเราจะหาผลบวกได้ยังไงคะนำค่าสมบูรณ์ของลบ10บวกด้วยค่าสมบูรณ์ของลบ25แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ35นั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นการบวกกันของจำนวนเต็มต่างชนิดกันให้นำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกับจำนวนเต็มที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่าค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะจงหาผลบวก19บวกด้วยลบ15ต้องการหาผลบวกของจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบค่าสมบูรณ์ของ19เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของ19เท่ากับ19นั่นเองค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ15เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ15ค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มใดมากกว่ากันคะค่าสมบูรณ์ของ19ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มใดคะเต็มบวกเก่งมากค่ะให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้เป็น4นั่นเองค่ะนักเรียนคะจะเห็นว่าการบวกโดยใช้ฝาขวดกับเรื่องค่าสมบูรณ์จะพบว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันค่ะคือการหาค่าสมบูรณ์ของ19ซึ่งมีค่าเท่ากับ19เทียบได้กับการหาว่ามีฝาขวดสีขาวอยู่19ฝาและการหาค่าสมบูรณ์ของลบ15ซึ่งมีค่าเท่ากับ15เทียบได้กับการหาว่ามีจำนวนฝาขวดสีน้ำเงินอยู่15ฝาเมื่อเราจับคู่ระหว่างฝาขวดที่สีต่างกันเป็นคู่ๆแล้วหยิบออกจะพบว่าเป็นการนำจำนวนฝาขวดที่มากกว่ามาลบด้วยจำนวนฝาขวดที่น้อยกว่าซึ่งจะเห็นว่ามีฝาขวดสีขาวอยู่ทั้งหมด19ฝาฝาขวดสีน้ำเงิน15ฝาจะได้19ลบด้วย15ซึ่งได้คำตอบเท่ากับ4นั่นเองค่ะต่อมานะคะจงหาผลบวกของลบ28บวกด้วย12นักเรียนคะต้องการหาผลบวกของจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ลบ28เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ28เท่ากับ28ค่ะค่าสมบูรณ์ของ12เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 12
0: เก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มใดมากกว่ากันคะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ28มีค่ามากกว่าค่าสมบูรณ์ของ12เพราะฉะนั้นจะตอบเป็นจำนวนเต็มใดคะเก่งมากค่ะจะตอบเป็นจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ16นั่นเองค่ะต่อมานะคะการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากันให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองนั้นมาลบกันซึ่งจะได้ผลบวกเป็น0ค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะจงหาผลบวกของ35บวกด้วยลบ35ต้องการหาผลบวกของจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบแล้วค่าสมบูรณ์ของ35เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของ35เท่ากับ35ค่าสมบูรณ์ของลบ35เท่ากับเท่าไหร่คะแล้วนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะจะได้คำตอบเป็น0นั่นเองค่ะต่อมานะคะ เพื่อฝึกการหาผลบวกครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมการหาผลบวกนี้ค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะ

0: ี๋ยวเราจะมาเฉลยคำตอบพร้อมกันนะคะโดยที่ครูจะสุ่มเพื่อนออกมาเฉลยนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเพื่อนหาคำตอบข้อแรกถูกไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะข้อที่2ครูขออาสานักเรียน1คนออกมาทำข้อที่2ค่ะใครเสร็จแล้วออกมาเลยค่ะข้อ2ลบ14บวกด้วยลบ30ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเพื่อนทำถูกไหมคะเพื่อนทำถูกไหมเก่งมากค่ะข้อ3ลบ59บวกด้วย59ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเพื่อนตอบถูกไหมคะข้อ4 75บวกด้วยลบ31จะได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะเรามาดูกันว่าที่นักเรียนทำกับเพื่อนเขียนบนกระดานเนี่ยจะได้คำตอบเท่ากันไหมนักเรียนช่วยครูตรวจสอบด้วยนะคะได้คำตอบเท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะเก่งมากนั้นเราไปดูข้อ5ลบ100บวกด้วย55นักเรียนคิดว่าได้คำตอบเท่าไหร่คะเรามาดูกันว่าคำตอบที่เราหาไว้กับที่เพื่อนเฉลยได้เท่ากันไหมเท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะเก่งมากค่ะต่อมาข้อ6ลบ62บวกด้วยลบ12นักเรียนคิดว่าข้อนี้จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนั้นเรามาดูคำตอบพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนช่วยครูตรวจสอบด้วยนะคะว่านักเรียนปลายทางเราได้คำตอบเท่ากันไหมข้อไหนที่เราคำนวณผิดให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะลบ62บวกด้วยลบ12เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่7ลบ99บวกด้วย100จะได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ1นั่นเองและข้อสุดท้าย120บวกด้วยลบ15นักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเรามาดูกันว่าคำตอบที่เราหาไว้กับเพื่อนเฉลยบนกระดานนั้นเท่ากันหรือไม่เท่ากันไหมคะครูเชื่อว่ากิจกรรมนี้นักเรียนทุกคนสามารถหาผลบวกได้แน่นอนและถูกต้องมีใครได้เต็มทั้ง8ข้อไหมคะเก่งมากค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นแบบฝึกหัดที่2การบวกจำนวนเต็มเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการบวกจำนวนเต็มมากยิ่งขึ้นครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยไปทำแบบฝึกที่2เป็นการบ้านนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วครูปลายทางสามารถตรวจสอบคำตอบของนักเรียนได้เลยนะคะเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันไปในชั่วโมงนี้ค่ะการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกทำได้โดยใช้หลักการเดียวกับการบวกจำนวนนับด้วยจำนวนนับนั่นเองค่ะต่อมาการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มทั้งสองมาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบต่อมานะคะการบวกกันของจำนวนเต็มต่างชนิดกันที่มีค่าสมบูรณ์ไม่เท่ากันให้นำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกับจำนวนเต็มที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่านั่นเองค่ะการบวกกันของจำนวนเต็มต่างชนิดกันที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากันให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองมาลบกันซึ่งจะได้ผลบวกเป็นศูนย์นั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องการลบจำนวนเต็มนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะแบบฝึกหัด4การลบจำนวนเต็มค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นักเรียนคนใดมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะ ในชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมในชั่วโมงต่อไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ในสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงเวลาระยะที่ไทยกำลังเผชิญกับลัทธิจักรวรรดินิยมที่แผ่ขยายอำนาจเข้ามาเพื่อยึดครองดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักว่าการที่จะรักษาบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชอยู่ได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผูกมิตรไมตรีกับชาติมหาอำนาจตะวันตกและวิถีทางหนึ่งที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนที่สุดคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเหล่านั้นในสมัยโบราณการที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระราชอาณาจักรก็แต่เฉพาะในราชการสงครามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเพื่อการเจริญทางพระราชไมตรีและยังมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรความเจริญของบ้านเมืองตามแบบอย่างตะวันตกเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเริ่มด้วยการเสด็จประพาสดินแดนที่เป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้แก่สิงคโปร์ชวาอินเดียพม่าและต่อมาจึงเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งผลของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นนอกจากจะได้ทรงสานสัมพันธไมตรีกับราชสำนักยุโรปให้แน่นแฟ้นแล้วด้วยพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนทรงวางพระองค์อย่างสง่างามทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากทุกประเทศในฐานะพระประมุขของชาติที่ทัดเทียมกันอันเป็นการแสดงนัยสำคัญให้สังคมโลกได้ประจักษ์ในความเป็นอารยประเทศของไทยพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อมาล้วนทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้รับการวางรากฐานไว้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงถือเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเจริญพระราชไมตรีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือกว่า27ประเทศและในโอกาสที่มีพระราชอาคันตุกะเสด็จมาเยือนก็ทรงให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติด้วยพระราชอัจฉาสัยอันน่าประทับใจยิ่งดังเป็นที่ประจักษ์ชัดในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่มีพระประมุขและพระราชวงศ์จากนานาประเทศทั่วโลกเสด็จมาทรงร่วมแสดงความยินดีถึง29ประเทศเหตุการณ์ที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์เช่นนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ใช่เพราะพระมหากษัตริย์ที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์มาตลอดพระชนชีพได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วต่อสายตาของสังคมโลกพระราชกรณียกิจในการเจริญสัมพันธไมตรีกับบรรดามิตรประเทศต่างๆเหล่านี้ได้สืบทอดมาถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้วางรากฐานไว้แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเรื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงคราม9ทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่ามากจนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแนวที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบน้ำแล้วเหรอ
4: ใช
2: ่ฮูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนเมฆแก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: รีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกินโอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
5: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
5: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว่า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
5: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่ง

0: ากในลานปู
1: ่พระร่วงที่จำทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจตุวรรณพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: Good morning, class.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, guys. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pinpinat Saengchan. And today we are going to talk about the topic, my wonderful family. Okay, guys. We are still on the topic about family, but what it is about, let's look at the objective for today first. Number one, you'll be able to pronounce the word and the structure of the sentence about personality. Number two, you will be able to ask and answer about the personality of the person. And the third one, you'll be able to talk and write something about the person's personality too. Okay, guys, let's start with the first activity. Everyone, I think you get, now you get some bingo card, right? Okay, can you show me? Can you show me the bingo card? Yeah, that's right. ทุกคนนะคะจะได้รับตารางบิงโกนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเกิดไม่มีตารางบิงโกก็สามารถวาดตารางได้นะคะโดยคุณครูขอให้แบ่งเป็นทั้งหมด16ช่องนะคะ16ช่องนั่นเองวันนี้เรามีคำศัพท์12คำนะคะที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะซึ่งนักเรียนจะได้เติมคำศัพท์ลงไปทั้งหมด12คำแต่ในช่องมีทั้งหมดกี่ช่องนะคะ16แปลว่าอีก4ช่องจะให้ทำอะไรเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเค everyone are you ready
2: Yes,
0: okay. Let's take a look at our vocabulary. วันนี้นะคะมีคำศัพท์มานำเสนอถึง12คำโดยที่ทีเชอร์จะเริ่มจากการให้นักเรียนฟังเสียงคำศัพท์เหล่านั้นและนักเรียนออกเสียงทีละคำนะคะจากนั้นนักเรียนสามารถเลือกเขียนลงไปในตารางช่องไหนก็ได้นะคะวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยดวงด้วยว่าใครจะเป็นคนที่บิงโกก่อนนะคะคำศัพท์มี12คำแปลว่าเหลืออีก4คำเป็นช่องว่างๆถูกต้องไหมนักเรียนสามารถเลือกคำศัพท์เบิ้ลได้นะคะถึง4จุดด้วยกันแต่จะเบิ้ลได้แค่คำละ1เท่านั้นนึกออกไหมนักเรียนอาจเลือกคำแรก2ครั้งตรงไหนก็ได้2ตำแหน่งนะคะเพื่อให้มันครบทั้งหมด16ช่องนั่นเองโอเค everyone are you ready for the lessonOkay, get start. The first one, you have to listen first, and then you can repeat it, okay? Okay, the first.
3: Honest.
2: Honest.
0: Honest. One more time.
3: Honest.
2: Honest.
0: Honest. The next one. Okay, you can write down the first word, honest. นักเรียนสามารถเขียนตรงช่องไหนก็ได้นะคะช่องไหนก็ได้เพื่อที่เราจะมาทำกิจกรรมบิงโกกันนะคะเขียนเลยเขียนให้เร็ว I give you like 3 seconds ให้เวลา3วินะคะในการเขียนโอเค Can I move to the next word ไปต่อได้ไหมคะโอเค The second
3: Brave
0: โอเค one more time
3: Brave
0: Brave.
2: Brave.
0: เสียง F. ตัว V นะคะ Brave.
2: Brave.
0: Okay. Write down the word. Write the brave down. เขียนลงไปเลยค่ะช่องไหนก็ได้นะคะ Okay. ใครที่ทราบความหมายของคำศัพท์อยู่แล้วนักเรียนก็สามารถเขียนไว้ได้แต่ถ้ายังไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันภายในวันนี้เลยนะคะต่อไป the third
4: one.Kind. Kind.
0: Okay, one more time.
4: Kind.
2: Kind.
0: Kind. That's right. Write down it. Write down. Kind. ถ้าเราเรียนชอบคำศัพท์คำไหนเป็นพิเศษนะคะก็เลือกเบิ้ลได้เบิ้ลได้4คำนะคะอย่าลืมแต่คำละ1ครั้งนะโอเคไหมOkay, are you ready for the next word? Yes or no?
2: Yes.
0: The next word is
4: anxious.
2: Anxious.
0: Okay, one more time.
4: Anxious.
2: Anxious.
0: Anxious.
2: Anxious.
0: Okay, write down. Write it down. Anxious. เขียนลงไปเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถเขียนคำศัพท์ลงไปได้เลยว่าตารางทั้งหมด16ช่องนะคะช่องละ4นะคะ4แถวด้วยกันโอเคโอเค I will move to the next one listen carefully
3: bad tempered
0: Okay, one more time.
3: Bad tempered.
2: Bad tempered.
0: Bad
2: tempered.
0: That's right. Okay, write down the bad tempered on your card. Okay. Let's think about the meaning. นักเรียนสามารถคาดเดานะคะความหมายของคำศัพท์แต่ละคำได้ล่วงหน้าก่อนนะคะแล้วก็มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องกับที่นักเรียนจำได้หรือเปล่าโอเค Can I move to the next one? The next word is easier.
5: Tidy.
2: Tidy.
0: One more time. Tidy.
2: Tidy.
0: Okay, that's right. Write down. Tidy. Okay. Tidy.Next, can I move to the next one?
2: Yes.
0: Yes.
5: Creative.
2: Creative.
0: One more time.
5: Creative.
2: Creative.
0: Creative. Creative. ถูกต้องนะคะ That's right.
5: Creative.
0: Creative. That's right. Write down the creative one.Creative, that's right. Okay. Have you finished? เรียบร้อยนะคะ Next one.
5: Cheerful.
0: Okay, one more.
5: Cheerful.
0: Cheerful, that's right. ตัวสีแดงจะเป็นตัวที่เราเน้นหนักนะคะ Cheerful. Okay.เวลาที่

0: generous, generous. Yeah, right now, generous. Okay, I will move to the next word. Everyone, listen carefully.
1: Stubborn.
0: Stubborn.
2: Stubborn.
1: Stubborn.
2: Stubborn.
0: Good job, guys. Write it down, write it down. Stubborn. Okay. Next.
2: Thoughtful.
0: One more time.
2: Thoughtful.
0: Thoughtful.
2: Thoughtful.
0: Yeah. Thoughtful. Thoughtful. That's right. And the last word is?
2: Mean.
3: Mean.
0: Yeah. Mean.
2: Mean.
0: That's right. Okay. Everyone, could you please copy all of these words on your card and repeat only four words? นักเรียนสามารถเลือกคำที่ซ้ำกันได้ทั้งหมด4คำนะคะเพื่อให้ตารางเนี่ยครบทั้งหมด16คำด้วยกันนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสนะคะในการบิงโกมากขึ้นนะคะให้เลือกนะคะเขียนซ้ำได้คำไหนที่เราชอบนะคะคำละ2ช่องนะคะให้ได้ครบ4คำนั่นเองโอเคนักเรียนปลายทางนะคะเขียนเสร็จหรือยังเอ่ยนะคะเพื่อนๆต้นทางใกล้จะเสร็จแล้วโอเค everyone could you please answer me the question have you ever heard about this word who knows the meaning of the word ใครรู้จักความหมายของคำศัพท์เหล่านี้บ้างมีคำไหนที่พวกหนูเคยใช้บ้างคะมีไหม have you ever used honestDo you know what it means? Honest. No, not yet. Okay. Brave. What about brave? Who knows the meaning of brave? Brave. What is it? กล้าหาญถูกต้อง What about kind? Very good. Kind. ใจดี Very good. What about next word? Which word?
4: Tidy.
0: Tidy. What is it? Tidy. Oh.มีคำศัพท์คำหนึ่งที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับคำว่า tidy นะคะแปลว่าเล็กใช่ไหมอันนั้น tiny not tidy yeah okay guys have you finished okay you are done เขียนเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะโอเคต่อไปนะคะเราจะทำการเล่นกิจกรรมบิงโกนะคะผ่านกิจกรรม let me guess นะคะ look at the picture all of the and what you think aboutWhat are they like? What are they like? คุณครูอยากให้นักเรียนนะคะลองสังเกตดูภาพคาแรคเตอร์แต่ละตัวนะคะของตัวการ์ตูนเหล่านี้นักเรียนคิดว่าแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะวิธีการถามลักษณะนิสัยนะคะเราสามารถถามได้ว่า What are they like? พวกเขาเนี่ยมีนิสัยอย่างไรนะคะสิ่งที่อยู่ภายในลักษณะนิสัยอย่างไรนักเรียนสามารถบอกนิสัยผ่านการมองคนจากภายนอกได้หรือไม่ได้ไหมเราตัดสินได้เลยไหมคะว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนไม่ดีผ่านการมองเห็นแค่ด้วยสายตาเท่านั้นไม่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคำศัพท์ที่หนูๆนะคะนักเรียนทุกคนเนี่ยได้เขียนลงไปจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะนิสัยทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาลองทายกันนะคะว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีนิสัยอย่างไรโอเค I will start with the firstOkay, I will show you. This lady, she said, I share everything that I have because I believe that sharing is caring. Okay, everyone, let's read it. I share everything that I have because I believe that sharing is caring.What do you think about her?

0: What is she like? นักเรียนคิดว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรเป็นคนแบบไหนเอ่ย She thinks sharing is caring. การแบ่งปันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความห่วงใยมีน้ำใจนะคะประมาณนั้นนักเรียนคิดว่าคนคนนี้นิสัยเป็นอย่างไรเป็นคนใจดีเดี๋ยวเราลองดูซิว่าคำศัพท์คำไหนนะคะที่ตรงกันกับในตารางบิงโกของเรานะคะโอเค what is her name
1: Linda
0: her name is Linda Linda is a jealous person โอเคพวกเราก็กาที่คำว่า jealous นะคะ jealous ของนักเรียนอยู่ตรงไหนก็กากระบาดลงไปเลย jealous ค่ะLinda is a jealous person because she thinks that sharing is caring นะคะแปลว่าลินดาเนี่ยเป็นคนที่ใจกว้างนั่นเองนะคะ jealous แปลว่าใจกว้างนักเรียนเขียนความหมายเอาไว้ด้วยก็ได้นะคะใจกว้างลองสำรวจดูว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนชอบแบ่งปันสิ่งต่างๆกับคนรอบข้างหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนแบบนั้นเราก็เป็น generous person I amA generous person. Everyone, could you please read it after me, after teacher? I will read it for you first, and then you repeat after me, okay? Okay. Linda is a generous person.
1: Linda is a generous person.
0: Very good. Next one. Amy said, I'm always worried before a test.I am always worried before a test. What does it mean worried? What does she feel? กังวล That's right. เขาเนี่ยมักจะกังวลเสมอเลยก่อนที่จะทำอะไรคะ A test. ใครมีความรู้สึกกังวลก่อนจะเข้าห้องสอบบ้างมีไหม Raise your hand.ใช่นะคะแสดงว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ตรงกับคำศัพท์อะไรนักเรียนลองหาดูนะคะในตารางที่นักเรียนเขียนคิดว่าจะตรงกับคำว่าอะไรเก็บคำตอบไว้ในใจเดี๋ยวที่ช่วยจะเฉลยให้นะคะว่าตรงกันหรือเปล่าให้เลือกหนึ่งคำให้เลือกหนึ่งคำ What do you think นักเรียนปลายทาง What do you think I will show you this answer Amy is an anxious personEveryone repeat after teacher. Amy is an anxious person. Louder. Amy is an anxious person. แสดงว่า anxious ก็คือคีย์เวิร์ดของ anxious คือคำว่า worried นะคะแปลว่าเขาเป็นคนเป็นยังไงคะขี้อะไรขี้กังวลนะคะเขามักจะกังวลนะคะเราเป็นคนขี้กังวลหรือเปล่าAre you an anxious person นักเรียนปลายทางถ้าเราใช่นะคะก็กล้าลงไปเลยนะคะมีคำศัพท์อยู่ตรงไหนบ้างโอเค next look at this picture โอเค I am not afraid to speak in front of the class I am not afraid what is itไม่อะไรคะไม่กลัวที่จะ speak in front of the class speak in front of the class ไม่คนที่ไม่กลัวที่จะพูดหน้าชั้นเรียนไม่มีความกลัวเลย what is he like that's right Billy's a brave person everyone repeat after teacher again Billy's a brave personEveryone, okay. Repeat after teacher, okay? Billy's a brave person. Bingo. Okay, you got 10 point. 10 point. คนที่ bingo คนแรกนะคะได้10คะแนน10 point. You can write 10 point at the corner of the your right. Okay. มุมกระดาษนะคะขวามือเขียนคะแนนลงไปเลย10คะแนนในรอบแรกนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะที่ bingo รอบแรก you got 10 points.Okay, everyone, could you please repeat this sentence with me, okay? After me. Billy's a brave person.
1: Billy's a brave person.
0: Very good.

0: Release a brave person. Who is a brave person? ใครเป็นคนที่กล้าหาญในห้องนี้มีไหม Raise your hand. มีหนึ่งคนถูกต้อง Burger, I agree with you. I think so. Next one. Look at this man. He said, I never share my toys. I say bad words. I never share my toys. And I say bad words.เขา never share ไม่แบ่งปันของเล่นของเขาให้ใครเลยและอีกอย่างหนึ่งที่เขาทำคือ I always say bad words ฉันพูดคำหยาบด้วย What do you think? What is he like? คำไหนดีคะ Bad temper ใช่หรือเปล่า Robert is a mean person Robert's a mean personอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะความหมายประโยคเท่านั้นนะคะบิงโก้โอเค Round 2 Bingo you got 9 Write down the 9ได้9คะแนนนะคะ At the same time นักเรียนปลายทางนะคะ The student on the LTV 7 you got 9 if you bingo on the round 2 okay okay ตอนนี้อยู่ที่9คะแนนแล้วนะคะสำหรับคนที่บิงโกรอบที่2เดี๋ยวต่อไปจะเป็นกี่คะแนน
1: 8
0: คะแนนต่อไป next what is her name
1: Lucy
0: I get angry a lot I get angry a lot what is it angry โกรธคนที่โกรธมากๆ what is she like what do you think I heard this word that's right sheLucy's a bad-tempered person. Everyone who is a bad-tempered person, ใครเป็นคนขี้โมโหบ้างมีไหมในห้องนี้เป็นคนขี้หงุดหงิดขี้โมโหมีไหมคะเราต้องฝึกไม่เป็นคนขี้โมโหนะคะเราต้องใจเย็นใช่ไหมโอเค guys, could you please repeat after teacher? Can you? Are you ready? Okay, Lucy's a bad-tempered person.
1: Lucy, a bad-tempered person.
0: Okay, that's right. The next one. ยังไม่มีใครบิงโกต่อใช่ไหมคะ ต่อไป What is her name? What is her name?
1: Sue.
0: I never change my mind or listen to anyone. Mind. ตัวนี้แปลว่าอะไร mindMind ความคิดนั่นเองนะคะ I never changed my mind ฉันไม่เคยเปลี่ยนความคิดของฉันเลย or listen to anyone แล้วก็ไม่เคยฟังใครด้วยแปลว่าคนคนนี้เป็นอย่างไร What is she like She's a stubborn person Bingo okay you got 8รอบนี้ได้8คะแนนนะคะเขียนลงไปเลย8 stubborn person นักเรียนดูจากบริบทแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่า stubborn แปลว่าอะไร stubborn เขาเป็นคนดื้อรั้นนะคะ stubborn แปลว่าดื้อนะคะในห้องนี้มีนักเรียนดื้อไหมคะ who is a stubborn person เป็นคนกล้าหาญด้วยเป็นคนดื้อด้วยเก่งโอเคนะคะokay. Everyone repeat after teacher. Sue's a stubborn person.
1: Sue's a stubborn person.
0: Okay, next one.
2: Jack.
0: I carefully think about other people and how to help them. Jack เนี่ยจะคิดอย่างไตร่ตรองคิดอย่างระมัดระวังนะคะคิดอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับผู้อื่นและคิดว่าจะคอยช่วยเพื่อนๆยังไงจะช่วยผู้อื่นอย่างไรแปลว่าเขาเป็นลักษณะนิสัยอย่างไร What is he like What do you think Kind Jacks Okay you got 7 7 points Okay 7ก็คูณ2เข้าไปโอเค good job โอเค everyone repeat after teacher Jack's a thoughtful person. That's right. Jack's a thoughtful person. Jack เป็นคนที่เป็นยังไงคะ thoughtful นึกถึงผู้อื่นนั่นเองนะคะต่อไป What is her name? Kate. She said I'm truthful and I don't cheat or steal. I am truthful and I don't cheat or steal. What do you think?I don't cheat or steal. Steal คืออะไรคะ steal. What about cheat? ไม่เคยโกงไม่เคยขโมยของเลยนะคะเขาเป็นคนที่ truthful พูดความจริงด้วยแปลว่าเขาเป็นคนอย่างไรโอเค Kate an honest person What do you think about the meaning of this word? นักเรียนคิดว่า honest แปลว่าอะไร honest
2: ไม่โกหก
0: ไม่โกงแล้วก็ไม่ขโมย That's right ซื่อสัตย์ in Thai นะคะซื่อสัตย์ honest Bingo รอบนี้โอเค you got 6 โอเค 6 โอเค How many words leftเหลืออีกกี่คำคะเดี๋ยวไปดูกันต่อ What is her name everyone What is her name Tina Tina บอกว่า I have a lot of imagination and draw new things every day I have a lot of imagination and draw new things every day What about the imagination What is it จินตะจินตนาการนะคะคีย์เวิร์ดคือคำว่าจินตนาการจะสอดคล้องกับคำศัพท์คำไหนคำไหนเอ่ย That's right Tina a creative person Okay you got five คูณสองเข้าไปเลย Okay everyone repeat after teacher Guys you ready Okay Tina's a creative person. Okay, don't forget to pronounce S sound. Okay, Tina. มันมาจากคำว่า Tina is นะคะถ้าเราย่อก็เป็น Tina's a creative person. One more time. I can't hear these sounds. I can't hear S sound. One more time.Tina's a creative person. Okay, Rian Thong, you have to repeat it, okay? One more time. Tina's. Don't forget to pronounce S sound, everyone. Tina's a creative person.Very good. Next. What about this name? George. George. George. Okay, George. George บอกว่า I always help old people cross the road. เขามักจะช่วยคนชราเดินข้ามถนน What is he like? What is he like? เขานิสัยเป็นอย่างไร George, a kind person. Okay, kind. รอบนี้ให้20ไปเลยค่ะใช่20 You got 20. Okay. ได้ Oh, sorry. Okay, everyone, repeat after teacher. พอแล้วนักเรียนยังไงนักเรียนก็จะต้องได้คำศัพท์ทุกคำอยู่แล้วถูกต้องไหมคะโอเคโอเค everyone repeat after teacher George a kind person okay don't forget to pronounce S sound okay George a kind person or you can say George is a kind person it's okay If you want to make it short, just Joss or Joss is okay, okay? Joss. Next. What is his name? Paul. Paul. I always make people feel happy because I am pleasant and enjoyable. เขาเนี่ยมักจะทำให้คนอื่นมีความสุขนะคะคนรอบข้างมีความสุขเพราะเขาเป็นคนที่เป็นยังไงคะThis word, that's right. Paul's a cheerful person. Everyone, repeat after teacher. Paul's. One more time, Paul's. A cheerful person. Paul's a cheerful person. Okay, good five. Can you repeat after teacher again? Paul's a cheerful person. That's good. I think it's the last one, maybe. Jim. Oh, my desk is always clean and neat. My desk is always clean and neat. โต๊ะเรียนของฉันเนี่ยสะอาดและเรียบร้อยตลอดเวลา that's right. He's tidy. He's a tidy person. Jim's a tidy person. Everyone, Jim's a tidy person. That's right. Okay. นะคะคำศัพท์ทั้งหมดไปแล้วนะคะเช็คดูนะคะว่านักเรียนได้เขียนความหมายนะคะของคำศัพท์หรือเปล่าเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้คำศัพท์ในบิงโกนะคะสำหรับการทำกิจกรรมต่อไปด้วยนะคะโอเครวมคะแนนให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะต่อไปนะคะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนนะคะอยากจะถามในกรณีที่นักเรียนอยากจะถามว่าคนคนนี้นิสัยเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนสามารถถามได้ว่า What is he like? Everyone, repeat after teacher. What is he like?
1: What is he like?
0: What is she like?
1: What is she like?
0: Okay, one more time. What is she like?
1: What is she like?
0: Okay, what is she like? นะคะเขาเนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรถ้าเราอยากจะบอกนิสัยของคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวของเราบอกได้2แบบด้วยกันนะคะโดยแบบที่1 he or she is ตามด้วยคำศัพท์คำนั้นได้เลยนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งคือใช้ he or she is ตามด้วย article ก่อนนะคะแล้วก็บอกลักษณะนิสัยแล้วก็เติมคำว่า person นะคะเหมือนที่เราบอกว่า Jimis a tidy person จำได้ไหมนะคะถ้าเรามีคำนามอยู่ด้านหลังเราจะต้องใส่ article แล้วค่อยวางลักษณะนิสัยลงไปเพราะคำศัพท์นะคะที่บอก personality ทั้งหมดที่อยู่ในบิงโกคือ adjective นะคะหรือคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์นะคะจะตามหลัง verb to be หรือนำหน้าคำนามเสมอค่ะสามารถใช้ได้2แบบนะคะOkay, everyone take a look at our worksheet. Today we have only one worksheet, right? เรามีแค่ worksheet ใบเดียวนะคะวันนี้สำหรับใบงานที่12นะคะชื่อว่า What's your family like? เขาไม่ได้ถามว่าครอบครัวของเราชอบอะไรแต่เขาถามว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะได้ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยนะคะนำมาสร้างประโยคด้วยกันนะคะดูตัวอย่างก่อนเลยนะคะ everyone look at the instruction instruction คือคำสั่ง complete the sentences about your family เราจะต้องเขียนข้อมูลนะคะเกี่ยวกับครอบครัวของเราเนี่ยให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยนะคะโดย everyone look at the example first ทุกคน eyes on me everyone eyes on meThank you. Include you, student on the LTV 7. นักเรียนปลายทางนะคะอยู่กับคุณครูก่อนนะคะดูที่ตัวอย่างก่อน example เราจะบรรยายเกี่ยวกับครอบครัวเราได้อย่างไรอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้นะคะบอกว่า My sister.

is friendly and kind อันนี้เป็นการบอกลักษณะนิสัยได้หรือยังบอกได้แล้วนะคะหรือแบบที่สองนะคะ she is a friendly and kind person อย่างที่คุณครูบอกไปข้างต้นนะคะจะมีความหมายเหมือนกันมีความต่างแค่ตำแหน่งของคำศัพท์ด้วยความที่ว่าคำศัพท์ที่บอกลักษณะนิสัยเป็นคำคุณศัพท์เพราะฉะนั้นคำคุณศัพท์จะตามหลัง verb to be นะคะ verb to be คืออะไรเอ่ยมีอะไรบ้าง is am and are นะคะคำคุณศัพท์ตามหลัง verb to be หรือกรณีที่นักเรียนเติมคำว่า person ลงไปมันเป็นคำนามถูกไหมคำคุณศัพท์ก็สามารถวางหน้าคำนามได้เหมือนกันแต่เมื่อมีคำนามต้องไม่ลืมใส่ article ให้เท่านั้นเอง She is a friendly and kind person เราจะใช้คำคุณศัพท์2ตัวในการบอกลักษณะนิสัยต่อ1คนนึกออกไหมคะเขามีนิสัยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ My sister is friendly Friendly คืออะไรเอ่ย Friendly เป็นมิตรนะคะ Friendly คือคนที่มีความเป็นมิตรนะคะ Kind ใจดีนะคะก็จะเป็น2คำซึ่งสามารถนำมาเติมได้เหมือนกันเลยเพื่อให้นักเรียนสังเกตว่าเราสามารถพูดได้2ลักษณะนะคะพูดได้ทั้ง2ประโยคโอเค guys let's see your worksheet คำข้อมีข้อ1ถึงข้อ5นะคะข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า my อะไรคะ my father นักเรียนต้องบอกลักษณะนิสัยของคุณพ่อและ1คนข้อที่2 yourmother นะคะในใบรายงานเขียนว่า my mother is แล้วก็ใส่ลักษณะนิสัยลงไปคำศัพท์อยู่ในไหน bingo หรือถ้านักเรียนมีคำอื่นที่นักเรียนรู้จักก็นำมาใช้ได้เช่นกันนะคะส่วนข้อ3 4 5ก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนอยากจะบอกนิสัยของใครนะคะซึ่งเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นเพื่อนเราก็ได้โอเค do you understand okay if you understand time to you okay everyone take your time

0: Okay, everyone, time's up. Time's up. Everyone, put your pen down. Okay. วางปากกาก่อนเลยนะคะ Okay. เขียนข้อมูลบันทึกข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวทีเชอร์จะเดินลงไปถามนะคะว่าเชอร์คิดเอาไว้แล้วว่าจะถามใครดีนะคะเดี๋ยวเชอร์จะถามเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคนในครอบครัวนะคะเดี๋ยวอยากให้นักเรียนทบทวนโดยการอ่านพร้อมกันก่อนนะคะเพื่อเป็นการเทสเสียงนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ Student on DLTV 7 can you read it together my perfect okay I'm going to move to group 2 firstGroup 2. I'm going to ask the leader of the class. คุณจะถามหัวหน้าก่อนเลยนะคะ ใครดีนะ Okay. Are you ready? Stand up, please. Stand up, please. Okay. Okay. What is your name?
1: My name is Nonthapat Nyongam. My nickname is Ping Pong.
0: Okay, Ping Pong. What is your father like?
1: My father is brave and generous.He is brave and generous person.
0: Okay, very nice of you. Clap your hand for your friend. Thank you. And then I'm going to move to the handsome guy in the class, Rifle. Everyone, welcome Rifle. Okay. Rifle, can I ask you some questions? Only one question. Okay. What is your mother like?
2: My mother is tidy and kind. She is a tidy and kind person.
0: Very good. Clap your hand for your friend. Good. Thank you. And I'm going to find the beautiful lady for today, Patty. Okay, are you ready? Have you got any brothers or sisters?
3: Yes, I have one brother.
0: Okay. What is your brother like?
3: My brother is brave and thoughtful. He is a brave and thoughtful person.
0: Okay. Can you say it again? Brave, not be brave.
3: Brave.
0: Okay. One more time.
3: My brother is brave and thoughtful. He is a brave and thoughtful person.
0: Okay. Everyone, clap your hand for all your friends. Good job.นักเรียนทำได้ดีมากเลยนะคะเชื่อว่านักเรียนคนอื่นก็สามารถพูดได้เหมือนกันแต่ว่าคุณครูอยากให้สลับกันนะคะได้นำเสนอนะคะจะได้ฝึกภาษามากขึ้นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอยากไปฟังด้วยตัวเองมากเลยว่านักเรียนตอบได้หรือเปล่านะคะหวังว่านักเรียนจะตอบได้นะต่อไปนะคะเราจะมาแรปอัพกันนะคะวันนี้เราได้คำศัพท์หลายคำเลยนะคะซึ่งเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะนิสัยนะคะนักเรียนมาทบทวนกันว่านักเรียนออกเสียงกันได้ทุกคำหรือเปล่าคำแรกเลยค่ะ honest มันมาทำ honest brave kind tidy very good anxious creative bad-tempered cheerful and thoughtful very good คำพวกนี้นะคะเป็นคำคุณศัพท์สามารถนำมาเติมหลัง verb to be หรือนำหน้าคำนามได้นะคะเหมือนที่แบบฝึกหัดที่นักเรียนได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะนักเรียนสามารถไปทบทวนเพิ่มเติมหรือหาคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะนิสัยมาใช้อีกได้นะคะโอเคสำหรับในครั้งต่อไปนะคะโอเค next lesson I will talk about describing people okay and the thing that you have to prepare the handout and the worksheet from www.dltv.ac.th นะคะนักเรียนสามารถเตรียมใบงานไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะตามเว็บไซต์ของเรานะคะโอเค everyone are you happy todayYes. Thank you so much. I hope you're happy with English class with me. Okay, see you next time. Have a nice day. Bye bye.
4: Thank you, the teacher.
5: Thank you, teacher.
0: Thank you, everyone. See you later.

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับในวันนี้นะครับเราอยู่ในหน่วยที่1นะครับเรื่องดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัยและในวันนี้ครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษานะครับก่อนเรียนเลยนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับด้านความรู้ครับบอกวิธีการกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษาได้ด้านทักษะและกระบวนการนะครับร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยได้ต่อมาครับด้านคุณลักษณะเห็นความสำคัญของการกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษาและสมรรถนะที่ต้องเกิดขออภัยครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับก็คือกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยด้วยความเข้าใจว่าเป็นขั้นตอนที่1ของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับในวันนี้เราก็จะทำไมกันครับจากฟังครูพูดจุดประสงค์ไปแล้วเราจะมีการอะไรกันเอ่ยกำหนดประเด็นปัญหาใช่ไหมครับในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอะไรโบราณสถานนะครับสมัยก่อนสุโขทัยนะครับดังนั้นครับเรามาทบทวนกันครับว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปเอ่ยลูกโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับครูขอตัวแทนหน่อยว่าให้เล่าว่าที่เรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนประทับใจที่ใดบ้างนะครับขอตัวแทน2คนนักเรียนประทับใจที่ไหนบ้างครับกลุ่ม4ตัวแทนประทับใจที่ไหนครับบอกแค่ชื่อสถานที่ก็ได้ครับว่านักเรียนประทับใจที่ไหน
1: พระปฐมเจดีย์ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็คือองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ที่ไหนเอ่ยจังหวัดนครปฐมอ้าวขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนกลุ่มสอง
2: พระบรมธาตุชัยยาครับ
0: พระบรมธาตุชัยยาเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอยู่ที่จังหวัดไหนครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ก็เป็นที่ที่นักเรียนประทับใจและนักเรียนปลายทางนะครับประทับใจที่ไหนบ้างนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนเกิดความประทับใจแล้วนักเรียนอยากจะเรียนรู้ไหมครับอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมไหม
3: อยาก
0: นะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่าหากจะต้องการอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานที่นักเรียนประทับใจมากขึ้นนักเรียนสามารถทำอย่างไรได้บ้างครับตอนนี้เราทราบแค่ตัวอย่างเช่นองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ที่จังหวัดนครปฐมพระบรมมทาชัยยาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเอ๊ะเราทราบแค่นี้แต่เราอยากทราบมากขึ้นไหมครับอยากทราบมากขึ้นเราต้องทำอย่างไรครับศึกษาหาความรู้จากที่ไหนได้บ้างหนังสืออินเทอร์เน็ตที่ไหนอีกสอบถามผู้รู้เป็นต้นนี่ก็คือทำไมครับแนวทางนะครับที่เราสนใจว่าอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็อย่างที่นักเรียนตอบมาเลยครับ1ค้นคว้าจากหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหนังสือประวัติศาสตร์นะครับหรือค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์และ สอบถามผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นตัวอย่างเช่นมัคคุเทศก์ได้ไหมครับได้มัคคุเทศก์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นได้เป็นอย่างดี

0: ครับเว็บไซต์หน่วยงานราชการนะครับเกี่ยวกับสถานที่นั้นได้ไหมได้นะครับหรือหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ชั้นม.1ได้ไหมได้เอาละครับทีนี้เราจะศึกษาเนี่ยเราศึกษาแบบเข้าไปอ่านเลยได้ไหมได้ไหมหรือยังไงเวลานักเรียนอยากจะศึกษาอะไรนักเรียนต้องมีอะไรก่อนเลยนักเรียนมีอะไรก่อนครับอ่ะตัวแทนครับ
1: ประเด็นที่ต้องการจะศึกษาค่ะ
0: ประเด็นที่ต้องการจะศึกษาอ่ะนั่งลงได้ครับเมื่อกี้เห็นเพื่อนกลุ่ม2ตอบเพื่อนกลุ่ม2ตอบว่าไงครับอ่ะลุกขึ้นตอบ
2: ตั้งหัวข้อก่อนหาข้อมูลครับ
0: ตั้งหัวข้อก่อนหาข้อมูลอ่ะนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองคนหน่อยครับจากนั้นเราไปทำยังไงต่อพอเราตั้งหัวข้อแล้วใช่ไหมครับเราไปทำไงต่อลูกหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆใช่ไหมครับพอได้ข้อมูลมาแล้วเอามาทำไงต่อครับวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ทำไมครับ
3: เร
0: ีย
3: บเร
0: ีย
3: ง
0: และสรุปนำเสนอสิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรลูกที่นักเรียนพูดไปขั้นตอนต่างๆเราเรียกว่าเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเราเรียกว่าอะไรนะถูกต้องนะครับเราเรียกว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ในที่นี้นะครับครูจะพูดทั้งหมด5ขั้นตอนแต่บางเล่มบางตำราอาจจะบอกว่า4บอกว่า6ก็ไม่ผิดนะครับอาจจะมีการลดบางขั้นตอนไปรวมกันหรืออาจจะมีการเพิ่มบางขั้นตอนออกมาให้มากขึ้นก็ได้แต่หลักๆจะมีอยู่5ขั้นตอนดังนี้ครับวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นวิธีการศึกษาความรู้ที่เป็นระบบระเบียบและเป็นสากลมีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนคือ1อะไรครับอ่านพร้อมกันครับ
4: การกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการศึกษา
0: 2
4: การทำความและรวบรวมข้อมูล
0: 3
4: การจัดระบบข้อมูล
0: 4
4: การวิเคราะห์ข้อมูล
0: และ5ครับ
4: การเรียบเรียงและนำเสนอ
0: เอาละครับแต่ในวันนี้เราจะอยู่ที่ขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับขั้นตอนที่1คือ
4: การกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการศึกษา
0: การกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการศึกษานั่นเองนะครับถ้าเรามีประเด็นปัญหาหรือหัวข้อแล้วลำดับขั้นต่อไปยากไหม
3: ไม่ยาก
0: ไม่ยากแล้วเราจะเริ่มไปถูกทางได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับเอาละครับวันนี้นะครูมีวิดีทัศน์มาให้นักเรียนได้ดูได้ชม1 เรื่องก่อนนะครับและเมื่อดูแล้วให้นักเรียนทำไมครับจับประเด็นให้ได้มากที่สุดนะให้ดูและจับประเด็นให้ได้มากที่สุดนะครับลองดูซิว่าเมื่อดูแล้วเกิดข้อสงสัยอะไรพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วตั้งสมาธิดีๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับ
5: การแสดง Light and Sound มหัศจรรย์แสงแห่งสีเทพ World Heritage Illumination 2024ด้วยเทคนิคการฉาย Projection Mapping บนโบราณสถานเขาพังนอกผ่านการฉายแสงเลเซอร์และอุโมงค์แสงโดยเฉพาะการเติมเต็มต่อยอดมหาสถูปเขาคลังนอกที่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการฉายผ่านแสงเลเซอร์เลยนะครับ เป็นส่วนหนึ่งของพิธีการเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนณโบราณสถานเขาคลังนอกอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนอกจากไลท์แอนด์ซาวด์การแสดงโขนตอนลักนางสีดายกรบพร้อมการแสดงระบำศรีเทพที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยแนวคิดการประดิษฐ์ท่ารำจากลักษณะทางสถาปัตยกรรมโบราณวัตถุรวมถึงประติมากรรมปูนปั้นที่ฐานของโบราณสถานก็สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนนะครับกิจกรรมทั้งหมดยังถือเป็นการเฉลิมฉลองเมืองโบราณศรีเทพและโบราณสถานในสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเมื่อวันที่19กันยายนนะครับก็ส่งผลให้มีผู้เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมากขึ้นกว่า10เท่าจนถึงตอนนี้นักท่องเที่ยวครบ1ล้านคนไปแล้วนางศิราวรรณพันทองผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลศรีเทพบอกว่าหลังเมืองโบราณศรีเทพได้เป็นมรดกโลกก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนศรีเทพมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวครับทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการแต่ในช่วงฤดูร้อนที่สภาพอากาศร้อนอบอ้าวสังเกตว่านักท่องเที่ยวลดลงแล้วก็จะคึกคักเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ชาวบ้านจึงเสนอให้ภาครัฐทั้งหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวกรมศิลปากรร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมท่องเที่ยวให้มีความต่อเนื่องแล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความเหมาะสมครับเพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวบ้านทั้ง5ชุมชนรอบเมืองโบราณศรีเทพมีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับ
0: ต้องขอขอบคุณนะครับสื่อวิดิทัศน์จากช่องไทย PBS นะครับเอาละครับนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างได้ชมไปแล้วครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะจับประเด็นได้พอสมควรนะครับอ่ะทีนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะครับ1กิจกรรมใช้เวลาสั้นๆนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะให้นักเรียนร่วมกันตั้งคำถามจากวิดิทัศน์ที่ได้รับชมกลุ่มและ1คำถามนะครับจากนั้นทำไมครับร่วมกันอภิปรายว่าคำถามที่แต่ละกลุ่มตั้งนั้นมีความเหมาะสมที่จะใช้ในการศึกษาหาข้อมูลหรือไม่อ่ะครูให้เวลา2นาทีนะครับให้นักเรียนได้ลองตั้งนะครับประเด็นคำถามนะครับในการที่จะศึกษาจากที่ดูวิดิทัศน์ไปล่ะครับนักเรียนเกิดข้อสงสัยอะไรหรืออยากจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมบ้างอ่ะลงมือทำได้เลยครับ

0: ละกลุ่มได้ประเด็นคำถามเพิ่มเติมที่พอดูแล้วอยากจะศึกษาเพิ่มนะครับครูจะให้แต่ละกลุ่มลองพูดหัวข้อแล้วให้เพื่อนๆร่วมกันวิเคราะห์ว่าเหมาะสมไหมนะครับอ่ะกลุ่มไหนก่อนดีเรียงลำดับไหมครับอ่ะกลุ่ม2ก่อนก็ได้อ่ะกลุ่ม2ยกมือน่ารักมากถ้าพร้อมนักเรียนยกมือได้เลยนะครับ
1: เข่าข้างนอกมีพัฒนาการอย่างไรครับ
0: นั่งลงได้ครับเข่าข้างนอกมีพัฒนาการอย่างไรประเด็นนี้เหมาะสมไหมครับเหมาะสมไหมเหมาะสมนะเพราะว่าทำไมครับจากที่เราได้รับชมวิดิทัศน์ไปเข่าข้างนอกน่าจะมีระยะเวลาสร้างมายาวนานไหมครับยาวนานแล้วจะก็น่าจะมีทำไมครับพัฒนาการมาเรื่อยๆอ่ะกลุ่มที่2ถือว่าตั้งได้เหมาะสมน่าสนใจอ้าวต่อไปกลุ่มไหนอ่ะกลุ่ม1กลุ่ม1ยกก่อน
2: ความเป็นมาของเขาข้างนอกค่ะ
0: ความเป็นมาของเขาข้างนอกถือว่าเหมาะสมไหมครับเหมาะสมนั่งลงได้นะครับก็คือเราอยากรู้ว่าเขาข้างนอกเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรอ้าวกลุ่มที่3ครับ
3: ใครเป็นผู้สร้างเขาข้างนอกค่ะ
0: ใครเป็นผู้สร้างเขาข้างนอกนั่งลงครับเหมาะสมไหมเหมาะสมไหมเหมาะสมเนาะก็ถือว่าคล้ายๆกันกับเพื่อนกลุ่มที่1เลยนะครับอ่ะต่อมากลุ่มไหนครับกลุ่ม5กลุ่ม5หรือกลุ่ม6ยกก่อนเมื่อกี้กลุ่ม6กลุ่ม6กลุ่ม6กลุ่ม6กลุ่ม6ยกสูงกว่าต่อไปแล้วก็กลุ่ม5แล้วก็กลุ่ม4ตามลำดับนะลูกกลุ่ม6เริ่มครับ
4: ถูกสร้างขึ้นเมื่อใดครับ
0: ขออีกรอบครับ
4: ถูกสร้างขึ้นเมื่อใดครับ
0: เขาข้างนอกถูกสร้างขึ้นเมื่อใดนั่งลงครับคำถามนี้เหมาะสมไหมก็ยังได้อยู่เนาะยังได้อยู่นะครับต่อมาครับกลุ่ม5
5: ถ้าเขาข้างนอกสมบูรณ์แบบจะมีลักษณะอย่างไรครับ
0: ถ้าเขาข้างนอกสมบูรณ์แบบจะมีลักษณะอย่างไรนั่งลงครับเหมาะสมไหมครับถือว่าเป็นหัวข้อที่ทำไมครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นหัวข้อที่ดีเลยต่อมาครับสุดท้ายกลุ่ม4ครับ
6: วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเขาข้างนอกคืออะไรคะ
0: กลุ่มนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับน่าสนใจไหมน่าสนใจถือว่าเหมาะสมได้ไหมครับได้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเอาละครับคือการกำหนดประเด็นปัญหาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับที่นักเรียนได้กำหนดมาเลยนะครับนักเรียนถามว่าใครเป็นผู้สร้างใช่ไหมครับสร้างขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมกลุ่มไหนที่สงสัยว่าสร้างขึ้นเมื่อไหร่แล้วใช้อะไรในการสร้างก็คือกลุ่ม4ส่วนกลุ่ม2พัฒนาการเป็นอย่างไรกลุ่ม1ความเป็นมาอย่างไรกลุ่ม5บอกว่าถ้าเป็นรูปแบบเต็มๆเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับน่าจะยิ่งใหญ่ไหมครับน่าจะใหญ่เนาะดังนั้นครับเราจึงสรุปได้ว่าการกำหนดประเด็นศึกษาให้ชัดเจนจะต้องตั้งคำถามหลักเนี่ย5คำถามก็คือ1เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอดีต2เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่3เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน4ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นและ5เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรคล้ายกับคำถามที่นักเรียนได้ตั้งมาเลยไหมครับคล้ายกันเลยแสดงว่าตอนนี้นักเรียน

0: มาถูกทางหรือยังถูกทางแล้วทีนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำคือกิจกรรมคำถามนี้ได้หรือไม่โดยที่ทำไมครับครูจะมีวิดิทัศน์ให้นักเรียนได้ชม1วิดิทัศน์ก็คือโกลเด้นบอยนักเรียนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้นะครับครูจะให้นักเรียนได้ชมวิดิทัศน์ก่อนนะครับแล้วมาร่วมกันว่าคำถามที่ได้ตั้งขึ้นนั้นเหมาะสมไหมพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วชมวิดิทัศน์ไปพร้อมกันเลยครับ
1: หลังจากที่โกลเด้นบอยประติมากรรมสำริดพระศิวะหรือพระเจ้าชัยวรมันที่6ความสูง129เซนติเมตรนะครับซึ่งเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าของไทยมูลค่าการซื้อขายในปัจจุบันเนี่ยนับร้อยล้านบาทนะครับสูญหายไปจากบ้านยางโปร่งสะเดาอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์จากความรู้เท่าไม่ถึงการของอดีตในอดีตนะครับของชาวบ้านที่ไปขุดโบราณวัตถุตามใบสั่งของนายทุนต่างชาติล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรเปิดเผยนะครับว่าพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนสหรัฐอเมริกาเนี่ยประสงค์จะส่งคืนในเดือนพฤษภาคมนี้ครับโดยที่ไทยเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพราะว่าพิพิธภัณฑ์เขาประสงค์จะขอส่งคืนเนื่องจากไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีหลักฐานว่าถูกนำออกจากประเทศไทยโดยผิดกฎหมายนะครับ
2: สำหรับวัตถุโบราณและประติมากรรมที่จะส่งคืนให้กับประเทศไทยมี2รายการด้วยกันนะคะที่จะคืนในครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็คือโกลเด้นบอยและอีกหนึ่งส่วนก็คือประติมากรรมรูปสตรีเป็นสมบัติชาติรูปแบบศิลปะเขมรจากจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งคู่ค่ะแล้วทำไมประติมากรรมชิ้นนี้นักค้าโบราณวัตถุถึงตั้งฉายาว่าโกลเด้นบอยนั่นก็เป็นเพราะว่าการหล่อขึ้นโดยมีส่วนผสมหลักก็คือทองแดงและดีบุกเคลือบผิวด้วยอะไหล่ทองและฝังเงินประติมากรรมชิ้นนี้มีส่วนประกอบของดีบุกมากกว่า 20% ซึ่งถือว่าเป็นของที่หายากมากนะคะก็ทำให้นักสะสมต้องการที่จะครอบครองซึ่งก่อนการส่งคืนได้ให้พิพิธภัณฑ์สหรัฐเนี่ยก็มีการแจ้งที่จะให้ส่งผู้เชี่ยวชาญของไทยไปร่วมในการตรวจสอบโบราณวัตถุก่อนที่จะมีการส่งคืนมีผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรมศิลปากรเดินทางร่วมไปตรวจสอบด้วยค่ะนอกจากนี้ก็มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมศิลปากรและพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนนะคะเพื่อที่จะให้ความร่วมมือระหว่างกันด้านทางวิชาการระหว่างพิพิธภัณฑ
3: ์ได้คืนมา2ชิ้นเป็นรูปบุรุษซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นประติมากรรมรูปพระศิวะแต่ว่าอเมริกาเรียกของชิ้นนี้ว่าโกลเด้นบอยความสูงประมาณ129เซนติเมตรประมาณเมตร29เซนติเมตรแล้วก็เป็นทำด้วยสำริดซึ่งสำริดขนาดใหญ่แบบนี้หายากมากแล้วก็กระไหล่ทองที่ผิวกับอีกอันนึงเป็นรูปเทวสตรีนั่งชันเข่าพนมมืออันนี้ก็สูงประมาณ40เซนติเมตรโดยประมาณเพราะฉะนั้น2ชิ้นเนี่ยแสดงให้เห็นถึงศิลปะของคนโบราณแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีในการหล่อสำริดแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเจริญของบ้านเมืองเราในอดีตครับ
1: สำหรับโกลเด้นบอยนะครับเป็นสมบัติอีกชิ้นที่ถูกขายให้กับกลุ่มนายทุนดักลาสลัดฟอร์ดครับราคาซื้อขายเนี่ยสูงสุดเมื่อ60ปีก่อนอยู่ที่1ล้านบาทก็ทำให้นักวิชาการมั่นใจว่าเป็นการลักลอบขายออกไปหลังจากที่ไทยประกาศใช้กฎหมายควบคุมการส่งออกโบราณวัตถุปี2504ครับและหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้ไทยได้สมบัติของชาติกลับคืนมาสู่มาตุภูมิครั้งนี้นะครับก็คือฐานที่ตั้งของโกลเด้นบอยยังคงหลงเหลืออยู่ที่บ้านยางโปร่งสะเดาอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอกย้ำว่าสมบัติชิ้นนี้เนี่ยเป็นสมบัติของคนไทยเป็นสมบัติของชาติไทยนะครับ
0: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์เพื่อการศึกษานะครับจากช่องไทย PBS นะครับเอาละครับนักเรียนตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของครูเนี่ยน่าจะชมวิดิทัศน์ไปแล้วมีข้อมูลเต็มที่ละนะครับทีนี้ครั้งที่แล้วที่นักเรียนได้ชมไปนั้นครูให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้นะครับครูจะมีคำถามให้และให้นักเรียนตอบว่าเหมาะ สมหรือไม่อ้าวพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วดูกันเลยคำถามแรกโกลเด้นบอยอยู่ที่จังหวัดใดคำถามนี้เหมาะสมไหม
4: เหมาะสม
0: เหมาะสมไหม
4: เหมาะสม
0: ไหนใครว่าเหมาะสมยกมือลงแสดงว่าเหมาะสมหมดเลยเหรอแต่ว่าถ้าเราดูจากวิดีทัศน์ไปเรารู้ข้อมูลแล้วไหมเรารู้แล้วเราจะตั้งคำถามไหมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ยังไม่เหมาะสมถามว่าตั้งได้ไหมได้แต่ทำไมครับเราก็รู้คำตอบอยู่แล้วจากวีดีทาร์ตนะครับเพราะเรารู้ข้อมูลอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นคำถามแรกต่อมา2คำถามที่2ถามว่าปฏิมากรรมโกลเด้นบอยเป็นศิลปกรรมยุคสมัยใดคำถามนี้เหมาะสมไหมเอามือวางไว้ที่หน้าตากใครว่าเหมาะสมยกมือมือลงครับใครว่าไม่เหมาะสมมือลงเอาคนที่บอกว่าเหมาะสมเพราะอะไรถึงเหมาะสมนะครับเพราะมีเพื่อนบอกว่าเพราะดูแล้วยังสามารถที่จะศึกษาต่อไปได้นะครับแล้วคนที่บอกว่าไม่เหมาะสมล่ะเพราะอะไรเขาบอกมาแล้วแต่บอกมาหมดไหมนะครับคำถามในลักษณะนี้นะครับคำถามในลักษณะนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างเหมาะสมนะครับเพราะอะไรเพราะความสวยงามของโกลเด้นบอยทำให้เกิดความสนใจในที่มาของศิลปกรรมในการสร้างก็คืออย่างที่ครูบอกไปว่าเราสามารถศึกษาได้ลึกไปอีกไหมลูกได้ลึกลงไปอีกนะครับมาดูครับต่อมาทำไมจึงสร้างปฏิมากรรมโกลเด้นบอยมือวางไว้ที่หน้าตักใครว่าเหมาะสมยกมือลงใครว่าไม่เหมาะสมยกมือแสดงว่าเหมาะสมใช่ไหมครับทุกคนคิดว่าเหมาะสมเหมาะสมไหมมาดูกันนะครับคำตอบคือเหมาะสมครับเพราะอะไรครับเพราะความสวยงามของโกลเด้นบอยทำให้เกิดความสนใจว่าผู้ที่สร้างเองมีวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างไรต่อมาครับคำถามปฏิมากรรมโกลเด้นบอยมีวิธีการสร้างอย่างไรมือวางไว้ที่หน้าตักครับใครว่าเหมาะสมยกมือใครว่าเหมาะสมยกมือใครว่าไม่เหมาะสมยกมือมือลงทำไมถึงคิดว่ายังไม่เหมาะสมเขามีบอกวิธีการสร้างแล้วแต่เขาบอกหมดไหมยังมีข้อสงสัยอีกไหมดังนั้นคำถามนี้ครับเอาจริงๆแล้วถ้าถามว่ารู้ข้อมูลไหมรู้แต่ก็ยังมีความเหมาะสมอยู่ก็ยังมีความเหมาะสมอยู่ยังใช้ได้อยู่ธรรมะเพราะอะไรครับเพราะความสวยงามของโกลเด้นบอยทำให้เกิดความสนใจว่าวิธีการสร้างอย่างไรใช้เทคนิคไหนในการสร้าง

แม้เขาจะบอกชื่อเทคนิคมาแต่ทำไมครับยังไม่ได้บอกกระบวนการทั้งหมดดังนั้นคำถามนี้ยังสามารถที่จะพาเราไปสู่คำตอบที่น่าสนใจได้อยู่นะครับอ่ะต่อมาครับคำถามนี้ประติมากรรมโกลเด้นบอยได้รับคืนจากประเทศใดไหนใครว่าเหมาะสมยกมือใครว่าไม่เหมาะสมยกมืออ่ะมือลงเก่งมากนะมือให้กับตัวเองก็คือคำถามนี้ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควรเพราะอะไรครับเพราะมีคำตอบอยู่แล้วและทำไมครับไม่ต้องค้นคว้าเพิ่มคือเอาง่ายๆนี่ครับเวลาเราตั้งประเด็นบางประเด็นเรารู้คำตอบอยู่แล้วแต่คำตอบนั้นยังศึกษาต่อได้ไหมได้เราก็สามารถศึกษาต่อได้แต่ถ้าบางประเด็นคำถามมีคำตอบอยู่แล้วแล้วก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนเลยเราสมควรที่จะตั้งขึ้นมาอีกไหมครับก็ไม่ก็ไปตั้งคำถามอื่นที่น่าจะศึกษาได้มากกว่าแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นครับในวันนี้ครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยศึกษาใบความรู้ที่1ก็จะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยนะครับแล้วให้ตั้งคำถามประเด็นปัญหาที่สนใจนะครับจำนวน2ข้อพร้อมกับอธิบายความเหมาะสมของคำถามที่นักเรียนได้ตั้งขึ้นว่าเหมาะสมอย่างไรนะครับนี่จะเป็นใบความรู้ที่1นะครับเป็นใบความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยแล้วก็ใบงานที่2ก็คือการกำหนดประเด็นปัญหาประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยอ่ะลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับแต่ละกลุ่มได้ประเด็นคำถามแล้วเรียบร้อยนะครับมีบางกลุ่มศึกษาครูให้กี่ประเด็นครับ2ประเด็นจะศึกษา2ที่ได้ไหมได้นี่ครับครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาฟังตัวแทนสัก1กลุ่มได้ไหมครับว่านักเรียนสนใจหัวข้อใดกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนดีครับกลุ่ม3อ่ะกลุ่ม3เป็นตัวแทน
1: หนูเลือกเป็นพระปฐมเจดีย์ค่ะใครเป็นผู้สร้างพระปฐมเจดีย์ค่ะเหตุผลที่เลือกนะคะเพราะว่าไม่มีระบุที่แน่ชัดในใบความรู้ค่ะสถานที่ที่2นะคะหนูเลือกพระธาตุหาริกุลชัยค่ะสร้างเมื่อพ.ศ.ใดค่ะเพราะว่าไม่มีระบุที่ชัดเจนในใบความรู้ค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็คือประเด็นที่เราศึกษาแล้วเราอยากศึกษาต่อใช่ไหมครับนะครับอันนี้ครูก็มีตัวอย่างประเด็นมาให้นักเรียนดูเหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเมืองศรีเทพมีวัฒนธรรมใดเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะชมจากวีดิทัศน์ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าศรีเทพมีความยิ่งใหญ่น่าจะเกิดจากการผสมผสานของวัฒนธรรมมีลักษณะน่าจะเป็นเมืองใหญ่นะครับมีการรับวัฒนธรรมเข้ามาจึงทำให้เกิดข้อสงสัย 2. ศิลปกรรมของเมืองศรีเทพเป็นอย่างไรเพราะจากการชมวิดิทัศน์ทำให้เห็นโบราณสถานหลายแห่งและมีลักษณะแตกต่างทำไมครับแตกต่างกันออกไปเลยนะครับจึงทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับศิลปกรรมของเมืองศรีเทพเอาละครับเป็นไงบ้างแต่ละกลุ่มครูเชื่อว่าตอนนี้ทุกกลุ่มน่าจะได้คำถามแล้วนะครับน่าจะได้คำถามแล้วแล้วก็มาฟังแนวจากเพื่อนกลุ่ม3และฟังแนวคำตอบจากครูไปนักเรียนสามารถทำไมครับปรับปรุงคำถามของนักเรียนได้นักเรียนปลายทางเช่นกันนะครับนักเรียนสามารถปรับปรุงปรับเปลี่ยนคำถามของนักเรียนได้เช่นกันเพื่อให้เป็นคำถามที่ดีถ้าเรามีคำถามที่ดีแล้วจะนำเราไปสู่คำตอบยังไงครับตอบที่ดีด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับนักเรียนก่อนที่เราจะจบบทเรียนเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะครับตอบพร้อมกันเลยนะครับคำถามแรกวิธีการทางประวัติศาสตร์มีขั้นตอนอย่างไรมี5ขั้นตอนนะครับมีอะไรบ้างกำหนดหัวข้อ2ค้นหาข้อมูลหลักฐาน3
2: วิเคราะห์ข้อมูล
0: วิเคราะห์ข้อมูล4
2: เรียบเรียงข้อมูล
0: เรียบเรียงสรุป5นำเสนอข้อมูลเรามาเติมเต็มกันนะครับก็คือมี5ขั้นตอนอย่างที่นักเรียนตอบมานั่นแหละครับก็คือประเด็นแรกขั้นแรกก็คือกำหนดประเด็นปัญหา2ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล3จัดระบบข้อมูล4วิเคราะห์ข้อมูลและ5เรียบเรียงและนำเสนอวันนี้เราทำอยู่ขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับ1ซึ่งขั้นตอนที่1ของเรานะครับแนวทางในการกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรครับนักเรียนได้แนวทางอย่างไรบ้างได้แนวทางยังไงครับได้แนวทางยังไงลูกตัวแทนครับลุกขึ้นตอบเลยไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเราทำกิจกรรมไปแล้วเราได้แนวทางที่จะกำหนดประเด็นปัญหาในอย่างไร
3: ทำให้เรากำหนดหัวข้อได้ถูกต้องค่ะ
0: ทำให้เรากำหนดหัวข้อได้ถูกต้องนะครับมีใครจะตอบอีกไหมครับ

0: มีไหมอีกสักหนึ่งคนแนวทางเราจะกำหนดยังไงนะให้น่าสนใจอ่ะกลุ่ม6เหมือนเดิม
1: กำหนดแนวทางในการศึกษาที่ยังไม่มีในเรื่องราวที่เราศึกษามาก่อนหน้าค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนคำตอบของเพื่อนทั้งสองคนก็คือได้จากประสบการณ์ที่เราทำนะวันนี้นะครับนอกจากนี้ครับครูยังมีคำตอบมาเติมเต็มให้กับนักเรียนอีกครับว่าถ้าเราคิดไม่ออกหรือแบบยังไม่รู้จะสงสัยอะไรครูก็มีแนวการนะครับให้นักเรียนมีอยู่5คำถามหลักด้วยกันถ้าเราสงสัยนะครับก็คืออะไรครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอดีตเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นและเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่ก็เป็นแนวคำถามที่ดีได้ไหมครับได้5คำถามนี้ถือว่าเป็น5คำถามสำคัญของการตั้งหัวข้อตั้งประเด็นปัญหาในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้เลยนะครับเช่นนะครับที่นักเรียนตั้งมาก็คือเขาครั้งนอกสร้างขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมครับที่นักเรียนเคยตั้งมาแบบนี้ก็ถือว่าเข้ากับหลักการ5หลักการนี้ไหมเข้าเลยดังนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับลองทบทวนหัวข้อที่ตนเองเนี่ยได้ตั้งมาดูนะครับถ้าดูแล้วยังไม่ถูกใจนักเรียนอาจจะเอา5คำถามหลักของครูเนี่ยไปปรับกับประเด็นปัญหาที่นักเรียนสนใจอยากจะศึกษาได้เช่นกันนะครับเอาละครับนักเรียนสำหรับวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยน่าจะได้หัวข้อแล้วเรียบร้อยนะครับครั้งหน้าครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่1เราจะมาฝึกกันนะครับเราจะมาฝึกกันสิ่งที่ต้องเตรียมใบความรู้ที่2เรื่องหลักฐานเมืองศรีเทพแล้วก็ใบงานที่3เรื่องรู้จักหลักฐานเมืองศรีเทพสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ให้ทุกกลุ่มนะครับลองกลับไปดูประเด็นปัญหาของตนเองนะครับแล้วครั้งหน้าเราจะมาดูซิว่าถ้าเราเกิดข้อสงสัยเนี่ยเราจะค้นคว้าได้อย่างไรมีขั้นตอนแบบไหนหรือจะค้นคว้าอย่างไรให้ได้คำตอบที่แบบชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
2: ความเคารพ

กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลย

0: สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะอาจจะด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษา

0: ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระ
1: ทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ
0: 4. เรื่องติโต
1: ซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออร์ตี
0: 5. เรื่องมหาชนก
1: ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
0: 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูน
1: หนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

0: วัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับนักเรียนครับวันนี้เราก็อยู่ในหน่วยที่1ก็คือพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรครับ
1: อริยส
0: ัจ4ก่อนเรียนครับเรามาฟังจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเลยนะครับด้านความรู้ครับบอกความหมายและองค์ประกอบของอริยสัจ4ได้ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการวิเคราะห์เหตุการณ์จำแนกตามองค์ประกอบของอริยสัจ4ได้ต่อมาครับด้านคุณลักษณะเห็นความเกี่ยวข้องกันของกายกับใจและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้นะครับก็คือวิเคราะห์เหตุการณ์จำแนกตามองค์ประกอบของอริยสัจ

0: ซีโดยเห็นความเกี่ยวข้องของกายกับใจนะครับเอาละครับนักเรียนก่อนเรียนนะครับครูคิดว่านักเรียนน่าจะเคยรู้จักกับอริยสัจ4มาหรือยังครับรู้จักแล้วตอนประถมมีตัวแทนไหมครับที่จะบอกครูว่าอริยสัจ4เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบอะไรเยอะบ้างมีไหมครับกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม1เก่งมาก
1: อริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการค่ะคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคค่ะ
0: เอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับอริยสัจ4ก็คือความจริงอันประเสริฐ4ประการด้วยกันก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคซึ่งเราเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาใช่ไหมครับเอาละครับแล้วนักเรียนรู้ไหมครับว่าอริยสัจ4เนี่ยทำอะไรได้บ้างในชีวิตประจำวันของเราเรานำมาปรับใช้ได้อย่างไรคิดว่าเรานำมาปรับใช้ได้ยังไงครับและนำมาปรับใช้ได้ยังไงนะรู้สึกเลยครับ
1: ใช้แนวทางในการแก้ปัญหาค่ะ
0: ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอ่ะนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนเอาละครับแสดงว่านักเรียนน่าจะรู้จักอริยสัจ4มาระดับหนึ่งเลยนะครับเอาละครับนักเรียนในวันนี้ครับครูมีภาพมาให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันวิเคราะห์ทั้งหมด3ภาพครูให้เวลาประมาณ1นาทีนะครับให้นักเรียนวิเคราะห์ทั้ง3ภาพนี้และบอกว่า3ภาพนี้แสดงความรู้สึกอย่างไรบ้าง

0: เอาละครับตอนนี้น่าจะมีคนได้คำตอบบ้างใครจะเป็นตัวแทนตอบดีครับใครจะเป็นตัวแทนดีอ่ะกลุ่มหนึ่งอ่ะลองตอบสิครับ
1: ทุกค่ะ
0: ทุกดูแล้วทุกเลยใช่ไหมครับอ่ะนั่งลงนะครับปรบมือให้กับเพื่อนมีใครอยากจะเติมเต็มคำตอบของเพื่อนอีกไหมมีไหมครับเพื่อนบอกว่าทุกและทุกยังไงตอบเลยครับแต่ละภาพน่าจะรู้สึกต่างกันยังไงลองตอบเลยกลุ่มสองครับ
2: ปวดหัวหรือเครียดครับ
0: มีเครียดมีอะไรอีกลูก
2: ปวดหัวครับ
0: ปวดหัวนั่งลงได้ครับ

0: ปรบมือให้กับเพื่อนเอาเครียดกับปวดหัวถือว่าเป็นความทุกข์ไหมเป็นและทุกข์แบบไหนล่ะครับมีเพื่อนกลุ่ม6ยกมือ
1: ทุกกายทุกใจค่ะ
0: มีทั้งความทุกกายและทุกใจปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับวันนี้นักเรียนเก่งมากนะครับทั้ง3ภาพนี้นะครับเมื่อรับชมแล้วรู้สึกอย่างไรก็อย่างที่นักเรียนได้ตอบมาเลยครับนักเรียนทั้ง3ภาพนะครับมีทั้งความทุกกายและทุกใจภาพแรกนะครับเป็นภาพเครียดจากการทำงานเนาะน่าจะเครียดจากการทำงานทุกกายคืออะไรครับปวดศีรษะเหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยไหมทุกใจล่ะน่าจะวิตกกังวลอาจจะงานไม่เสร็จหรือเปล่าใช่ไหมครับเราเคยเป็นไหมเคยใช่ไหมนะครับต่อมาภาพที่สองภาพมีสองคนใช่ไหมครับภาพที่สองใช่ป่ะภาพที่สองมีสองคนภาพที่สองน่าจะเป็นการโดนตำหนิเอาทุกกายก็ทำไมครับเอาปวดศีรษะซึ่งอาจจะมาจากทุกใจไหมเพราะทุกใจทำไมครับเศร้าเครียดเวลาโดนตำหนิโดนดุนะครับเอาสุดท้ายล่ะครับภาพที่สามผิดหวังเพราะลักษณะผู้ชายเป็นไงครับนั่งอยู่คนเดียวน่าจะผิดหวังใช่ไหมเอามีความทุกข์กายไหมทุกข์กายคือทุกข์ใจล่ะครับเศร้าเครียดวิตกกังวลซึ่งจากสามภาพนี้ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของอะไรความทุกข์ความทุกข์แบบไหนตัวแทนตอบเลยครับเมื่อกี้
1: ทุกกายทุกใจค่ะ
0: ความทุกกายทุกใจซึ่งความทุกกายทุกใจน่าจะเป็นไงกันลูกน่าจะเป็นอย่างไรครับเมื่อเครียดอาจจะเกิดจากเครียดก่อนพอเครียดแล้วก็ทำไมครับปวดหัวใช่ป่ะนะครับดังนั้นครับครูจึงมีประเด็นมาให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายนะครับก็คือกายกับใจเนี่ยเกี่ยวข้องกันอย่างไรเราบอกว่าทุกกายทุกใจเกี่ยวข้องกันครูเลยอยากรู้ว่ากายกับใจเกี่ยวข้องกันอย่างไรเอาเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับเมื่อกี้เพื่อนก็ได้พูดเกริ่นๆมาแล้วนะกลุ่ม6ครับเป็นตัวแทน
1: มีความสัมพันธ์กันค่ะเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อสภาพกายเราแย่ย่ำแย่ไปค่ะก็จะทำให้สภาพจิตใจเราย่ำแย่ไปด้วยค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากใช่ไหมเช่นเวลาเราป่วยเพื่อนบอกว่ากายเราย่ำแย่จิตใจเราก็ย่ำแย่ไปด้วยใช่ไหมครับเช่นเวลาเราป่วยเนี่ยกายเราสบายไหมแล้วส่งผลต่ออะไรจิตใจเราก็กังวลพอคิดว่าจิตใจกังวลแล้วส่งผลต่อกายอีกไหมครับส่งผลอีกนะครับสิ่งที่นักเรียนตอบมานั้นถูกต้องเลยนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบกันนะครับก็คือกายกับใจมีความเกี่ยวข้องกันครับต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้ากายเป็นทุกข์ใจก็ทำไมครับเป็นทุกข์ด้วยถ้ากายสมบูรณ์จิตใจจะเป็นไงครับจิตใจจะเป็นสุขถ้าจิตใจเป็นสุขกายก็จะสดชื่นนะครับดังนั้นต้องทำไมครับรักษากายและใจให้สมดุลเอาละครับครูก็มี ประเด็นมาให้นักเรียนร่วมอภิปรายอีกว่า

0: ถ้าต้องการมีความสุขจะทำอย่างไรล่ะเราดูภาพทั้งสามภาพมาทุกมากเลยเราอยากสุขไหมอยากสุขแล้วเราอยากสุขเราต้องทำยังไงอะลูกกลุ่ม6ครับตัวแทนยกมือเก่งมากเลยกลุ่มอื่นยกมือได้นะครับ
1: ไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ค่ะ
0: ไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์กลุ่ม3ครับ
2: หาสิ่งใดทำที่ตัวเองชอบครับ
0: หาสิ่งใดทำที่ตัวเองชอบพอชอบแล้วจะเป็นไงครับ
2: มีความสุขครับ
0: มีความสุขสุขอะไร
2: สุขใจครับ
0: สุขใจเอานั่งลงครับเอามีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีไหมมีไหมลูกตอบได้เลยนะครับถ้าเราอยากมีความสุขนักเรียนอยากมีความสุขไหมล่ะแล้วนักเรียนต้องทำยังไงล่ะเพื่อนกลุ่มหนึ่งครับ
3: ทำจิตใจให้สงบค่ะ
0: ทำจิตใจให้สงบนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนหน่อยครับเอาล่ะเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนทั้ง3คนกันเลยที่เรียนตอบมานั้นล้วนแต่ถูกต้องหมดเลยครับก็คือสิ่งสำคัญครับเราต้องรักษากายและใจให้สมดุลเหมือนที่เพื่อนบอกเลยทำจิตใจให้สงบใช่ไหมครับทำสิ่งที่มีความสุขนะครับเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีความสุขใจแล้วกายเราจะทุกข์ไหมไม่ใช่ไหมครับเช่นถ้าจิตใจเราดีร่างกายเราก็จะเป็นไงสดชื่นพร้อมเรียนเอาง่ายๆครับนักเรียนอย่างเช่นตอนเช้าถ้านักเรียนรับประทานอาหารมาจากบ้านตอนนี้ร่างกายนักเรียนจะหิวไหมตอนมาเรียนร่างกายนักเรียนจะหิวไหมครับไม่หิวแล้วใจของนักเรียนล่ะจะพร้อมเรียนไหมพร้อมถ้าไม่หิวใจก็พร้อมเรียนง่ายๆดังนี้ครับแสดงว่ากายกับใจเป็นไงกันลูกมีความสัมพันธ์กันแต่ถ้าเราทุกข์ใจแล้วกายเราทุกข์ไหมทุกข์ไปด้วยเช่นอย่างจากภาพภาพแรกเครียดจากงานใช่ไหมครับเครียดจากงานทุกข์ใจก่อนไหมทุกข์ใจเลยพอทุกข์ใจแล้วส่งผลต่ออะไรครับทุกกายคือปวดศีรษะเอาภาพที่2โดนตำหนิทุกข์ใจอีกไหมครับทุกข์ใจเศร้าหมองทีนี้ส่งผลต่อทุกกายไหมครับส่งผลทีนี้ภาพที่3เขาอาจจะผิดหวังเนาะอาจจะผิดหวังก็ได้ภาพนั้นเราจินตนาการว่าเขาอาจจะผิดหวังเขาทุกข์อะไรก่อนเลยทุกข์ใจก่อนพอทุกข์ใจแล้วส่งผลต่อกายเขาอาจจะทำไมครับปวดศีรษะเวียนศีรษะก็ได้ดังนั้นนะครับถ้าเราจะมีความสุขเราต้องรักษากายและใจให้สมดุลนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะรู้จักความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจนะครับแล้วก็ความสุขความทุกข์นะครับครูมีตารางครับมาให้นักเรียนได้ดูตารางจะเป็นตารางที่เป็นผลและเหตุเป็นตารางความสัมพันธ์ของผลและเหตุนะครับผลความทุกข์จะเกิดความทุกข์ได้ก็ต้องมีอะไรครับสาเหตุของความทุกข์แต่ทีนี้ครับความทุกข์ดับได้ไหมผลคือความดับทุกข์เหตุก็ต้องสาเหตุของความดับทุกข์ก็ต้องมีวิธีการนั่นแหละนะครับครูมีตารางให้นักเรียนได้ดูนักเรียนจำตารางนี้ไว้นะและครูจะมีสถานการณ์นะครับสถานการณ์ที่นักเรียนอาจจะเคยพบเห็นอาจจะเคยได้ยินมาให้นักเรียนลองวิเคราะห์ว่าสถานการณ์นั้นความทุกข์คืออะไรและเหตุที่นำไปสู่ความทุกข์คืออะไรและลองคิดไปซิว่าทำยังไงจะดั

ความทุกข์นั้นได้และมีวิธีการยังไงครับที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ในเรียนเข้าใจไหมครับในเรียนต้นทางและปลายทางเข้าใจไหมครับเมื่อเข้าใจแล้วมาดูสถานการณ์แรกกันเลยสถานการณ์แรกคือภาพยนตร์โฆษณาไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงนะครับชุดโกงข้อสอบ

0: ฉยๆถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
1: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
0: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
1: ใช่ๆที่โกง
0: เพิ่มขึ้น
1: นิสัยอ่ะ
0: เพิ่มขึ้น
2: แบบเนี้ยครูไม่ยอม
0: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
3: เอาละครับขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์เรื่องโกงข้อสอบนะครับเอาละครับนักเรียนรับชมวีดิทัศน์ไปแล้วจำได้ไหมครับที่ครูบอกจำได้นะครับอ้าวความทุกข์ของเรื่องนี้คืออะไรครับเห็นเพื่อนโกงข้อสอบไม่กล้าบอกครูแล้วความทุกข์ของคนที่โกงล่ะครับเป็นยังไงโดนกาหัวข้อสอบทำให้เขาทำไมครับไม่ได้คะแนนอ้าวแล้วสาเหตุล่ะสาเหตุของความทุกข์คืออะไร
4: ทำไม่ได้
3: เขาก็เลยโกงข้อสอบทำให้เป็นผลเขาไม่ได้คะแนนใช่ครับอ่ะแล้วทีนี้นักเรียนล่ะจะทำยังไงให้เรื่องนี้จะดับทุกข์ได้ต้องยังไงครับ
5: แจ้งให้ครูทราบ
3: แจ้งให้ครูทราบมีอะไรอีกครับทำยังไงได้อีกมีเพื่อนบอกว่าไม่ควรทำตามเราก็ไม่ควรโกงข้อสอบเนาะถ้าเราไม่โกงข้อสอบเราก็จะเป็นไงครับได้คะแนนนั่นคือความดับทุกข์แล้วถ้าเราอยากจะได้คะแนนดีๆเราต้องทำยังไงอะลูกตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนและที่สำคัญไม่โกงข้อสอบนะครับเก่งมากนะครับความทุกข์จากเรื่องนี้ก็คือเขาไม่ได้คะแนนเพราะเขาทำไมครับโกงข้อสอบสาเหตุของความทุกข์ก็มาจากโกงข้อสอบนั่นแหละนะครับและที่จริงแล้วถ้าเขาจะดับทุกข์ได้คือเขาอยากได้คะแนนนะครับดังนั้นการที่จะได้คะแนนต้องทำยังไงลูกตั้งใจอ่านหนังสือและทำข้อสอบด้วยความสามารถของตัวเองตนเองนะครับไม่ลอกเพื่อนนี่เป็นเหตุการณ์ที่1ต่อมาเหตุการณ์ที่2เด็กเก่งสอบโอเน็ตเต็มร้อยเรามาดูกันสิว่าเขาทำยังไง เขาทำยังไง
6: ไปดูเด็กเก่งเด็กดีกันหน่อยดีกว่านะคะเป็นนักเรียนชั้นม .6 นะคะป .6 ขออภัยของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา72ค่ะน้องคนนี้เนี่ยคือตั้งใจเรียนเก่งแล้วก็สู้ชีวิตด้วยค่ะชกมวยหารายได้และที่สำคัญนี่นะคะเก่งขนาดว่าสอบคะแนนโอเน็ตได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เต็ม100คะแนนเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูโฉมหน้าเด็กเก่งกันหน่อยนี่แหละค่ะหนุ่มน้อยคนนี้คือเด็กชายวรวิทย์บุตรศรีหรือว่าน้องทอยนะคะอายุ12ปีค่ะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา72เขตเทศบาลนครอุดรธานีนะคะเป็นอีกคนนึงค่ะที่ทำคะแนนเต็ม100คะแนนเลยในการสอบโอเน็ตหรือว่าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ทั้งคู
7: ่สุดยอดไปเลย
6: โอ้โหวิชานี้ไม่ได้ง่ายเลยนะคะแต่น้องเขาก็ทำได้เต็มค่ะน้องทอยก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือชีวิตส่วนตัวเขาเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันเมื่อ5ปีก่อนก็เลยต้องอาศัยอยู่กับคุณพ่อแล้วก็กับคุณย่าพ่อเนี่ยเคยเป็นนักมวยค่ะเคยพาน้องทอยไปซ้อมมวยอยู่ในค่ายทอนิยมสุขเมื่อตอนน้องทอยอายุ9ขวบเจ้าของค่ายเห็นหน่วยก้านดีก็เลยให้ขึ้นชกมวยเป็นนอกเวลาเนี่ยนะคะฉายาคือเด่นนาดีทอนิยมสุขตั้งแต่ตอน9ขวบนะได้ค่าตัว500บาทถึง 1,500 บาทเลยค่ะพอเงินที่ได้มาเนี่ยน้องทอยก็จะนำไปให้พ่อแล้วก็คุณย่าเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัว
7: เป็นเด็กกตัญญูด้วยนะ
6: กตัญญูนะคะช่วยหารายได้แล้วก็ใช้ความสามารถของตัวเองน้องทอยบอกว่าชกมวยมาตั้งแต่ตอน9ขวบนั่นแหละจนถึงชั้นป.5ก็สักประมาณ11ปีเนี่ยนะคะไม่มีคู่ชกในรุ่นเดียวกันนะ
7: แสดงว่าเก่งมาก
6: เก่งมากก็เลยข้ามไปชกในรุ่นใหญ่และแพ้ TKO โดยคิ้วขวานี่แตก

0: นะขนาดนั้นเลยนะ
1: ต้องเย็บข้ามรุ่นนี่ก็คือแบกน้ำหนักไปสู้
2: คุณอธิบายแพ้ TKO ให้ดิฉันฟังหน่อยสิ
1: แพ้ก็เทคนิคอลน็อกเอาท์ไง
0: เออคือยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: คะแพ้แบบกรรมการต้องห้ามอ่ะก็คือสู้ไม่ได้อ่ะประมาณนั้นอ่ะ
0: ขนาดนี่แหละคิ้วแตกเย็บ13เข็มนะคะ
1: ค
0: ือสู้จนเรียกว่าใครที่รู้เห็นก็ชื่นชมเนี่ยนะคะโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพอทราบเรื่องก็เลยบอกว่าอยากให้หยุดชกมวยแล้วก็หันมาสนใจเรียนอย่างจริงจังค่ะเขาก็หันมาตั้งใจเรียนโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งเป็นวิชาที่น้องทอยชอบมากกว่าวิชาอื่นๆและใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นวิศวกร
1: ถ้าอย่างนั้นก็เลิกเป็นนักมวยเถอะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นนักเรียนแล้วก็โดยเฉพาะเก่งโดยเฉพาะวิชา
0: คณิตศาสตร์
1: 100คะแนนเต็มเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะ
2: คือความฝันอยู่ไม่ไกลแหละ
0: ก็มีทักษะที่เป็นไปในทางที่ตัวเองใฝ่ฝันเนี่ยนะคะ
1: ถ้าต่อยไปด้วยผมกลัวว่าทางด้านคณิตศาสตร์จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: คือน้องเขาก็อาจจะไม่ได้มีทางเลือกนะตอนนั้นเขาก็ต้องพยายามสู้ชีวิตแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนี่นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายนี่แหละค่ะโดยนายกฤติเดชสุขศรีผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา72บอกว่าน้องทอยเป็นคนแรกค่ะที่สอบโอเน็ตคณิตศาสตร์ได้ร้อยเต็มจึงนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะให้นักเรียนรุ่นต่อไปนั้นได้ดูเอาไว้และยังเป็นแรงผลักดันให้คุณครูทุกคนได้สอดส่องดูแลเด็กๆอีกด้วยนะคะ
1: เอาละ
0: ให้ชื่นชมอีกหนึ่งคน
1: ปรบมือ
0: ค่ะ
2: เก่งมากค่ะลูกเอาละครับนะครับก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับเด็กเก่งสอบโอเน็ตเต็มร้อยนะครับจากนะครับข่าวไทยรัฐนะครับเอาละครับนักเรียนเมื่อชมวิดิทัศน์ไปแล้วนะครับเรามาวิเคราะห์กันว่าเรื่องนี้น่าจะมีความทุกข์ไหมครับ
3: ไม
2: ่แต่น่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับความสุขความดับทุกข์ได้ความดับทุกข์ได้ของเรื่องนี้คืออะไรครับได้คะแนนโอเน็ตเต็มร้อยเพราะอะไรครับสาเหตุมาจากตั้งใจเรียนใช่ไหมครับเก่งมากนะครับก็คือเรื่องนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นมุมที่เป็นความทุกข์นะครับเราจะเห็นมุมที่เป็นความดับทุกข์ได้เพราะสอบโอเน็ตได้เต็ม100คะแนนมาจากอะไรครับตั้งใจเรียนและทำข้อด้วยความสามารถของตนเองนะครับอันนี้จะแตกต่างจากสถานการณ์ที่1ที่ครูให้ได้ชมไปเอาล่ะครับนักเรียนชมมาทั้ง2สถานการณ์เราจะเห็นว่าผลมีทั้งดีและไม่ดีนะครับซึ่งผลดีและไม่ดีก็มาจากอะไรครับมาจากการกระทำนั่นก็คืออะไรเหตุใช่ไหมครับเหตุที่นำไปสู่ผลที่ไม่ดีเหตุที่นำไปสู่ผลที่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็คืออะไรครับคือความสัมพันธ์ของเหตุและผลซึ่งอริยสัจ4นั้นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเชิงเหตุและผลเหตุของอริยสัจ4ผลของอริยสัจ4นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันผลของอริยสัจ4มีอะไรบ้างครับทุกข์กับนิโรธส่วนเหตุคือกับมรรคนะครับทุกข์มีอะไรบ้างล่ะลูกความทุกข์กายความทุกข์ใจซึ่งเราได้วิเคราะห์ไปเมื่อต้นชั่วโมงใช่ไหมครับเราได้วิเคราะห์ไปเมื่อต้นชั่วโมงความทุกข์กายทุกข์ใจนะครับต่อมาสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจนั่นคืออะไรครับสมุทัยคือสาเหตุของทุกข์ต่อมาทีนี้สิ่งที่คนต้องการมากที่สุดก็คืออะไรนิโรธคือความดับทุกข์

จะดับทุกข์ได้ต้องใช้มรรคนะครับก็คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทีนี้เขาจึงมีคำพูดว่าสิ่งไหนครับที่นักเรียนควรรู้ถูกต้องนะครับก็คือทุกข์เราต้องรู้ทุกข์ถ้าเรารู้ทุกข์แล้วสิ่งไหนที่เราไม่ควรทำเลยควรละไปเลยก็คือเก่งมากครับสมุทัยสิ่งไหนที่เราควรบรรลุครับบรรลุนะนิโรธนะครับจะบรรลุนิโรธได้ไปถึงนิโรธได้เราต้องปฏิบัติตามมรรคก็คือเขาเรียกว่าธรรมที่ควรเจริญมรรคเป็นธรรมที่ควรเจริญคือควรปฏิบัติส่วนสมุทัยคือควรละควรเลิกใช่ไหมครับถ้าเราละเลิกสมุทัยได้เราจะมีทุกข์ไหมไม่แต่ถ้าเราปฏิบัติตามมรรคเราจะเป็นอย่างไรครับนิโรธคือดับทุกข์ได้เอาละครับนักเรียนตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะเข้าใจในเรื่องของอริยสัจ4แล้วว่าอริยสัจ4เป็นเรื่องผลและเหตุนะครับเป็นเรื่องของผลและเหตุเขาบอกว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลและเหตุนะครับทีนี้ครูมีสถานการณ์มาให้เรียน2สถานการณ์ในใบงานที่10เรื่องอริยสัจ4ในชีวิตประจำวันให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ดังต่อไปนี้กอไก่นะครับเด็กชายสดใสได้รับการบ้านจากครูวิชาคณิตศาสตร์ที่ต้องส่งในวันศุกร์แต่เนื่องจากสดใสต้องไปช่วยงานบ้านกับครอบครัวในช่วงเย็นทุกวันและมีการสอบวิชาภาษาไทยที่ต้องทบทวนในช่วงกลางดึกทำให้สดใสไม่สามารถทำการบ้านให้เสร็จทันเวลาและเมื่อวันศุกร์มาถึงเขาจึงไม่สามารถส่งการบ้านได้ตามกำหนดนี่คือสถานการณ์แรกสถานการณ์ที่2อ้าวอ่านพร้อมกันครับสถานการณ์ที่22เหตุการณ์ให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์ลงไปในใบงานที่10เรื่องอริยสัจ4ในชีวิตประจำวันครับว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้ผลที่เป็นความทุกข์คืออะไรเหตุนะครับที่นำไปสู่ความทุกข์คืออะไรนะครับและนะครับให้นักเรียนบอกว่าความดับทุกข์อะเรื่องเนี้ยคืออะไรและจะต้องทำอย่างไรถึงจะดับทุกข์ได้นะครับเอานะครับทำสองเรื่องลงไปในใบงานที่10เลยนะครับพร้อมกับตอบคำถามข้อที่2ที่3และ4นะครับก็คือกายกับใจมีความสัมพันธ์กันอย่างไรอริยสัจ4มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็อริยสัจ4นำไปใช้แก้ทุกข์ใจในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางนะครับก็ได้ทำใบงานเสร็จเรียบร้อยนะครับครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางของครูก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันเอาละครับทีนี้มาฟังตัวอย่างนะครับใบงานเพื่อนต้นทางกันดีกว่านะครับว่าเพื่อนต้นทางแล้ววิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เหตุการณ์ทั้งสองอย่างแล้วเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนปลายทางเองนะครับก็อย่าลืมนำเสนอให้กับคุณครูที่อยู่ปลายทางฟังด้วยเช่นกันนะครับอ่ะกลุ่มไหนจะนำเสนอเหตุการณ์ที่หนึ่งก่อนดีครับอ่ะกลุ่มที่สอง
1: สถานการณ์ที่หนึ่งนะคะเรื่องของสดใสค่ะทุกนะคะไม่สามารถทำงานบ้านได้ทันเวลาค่ะเหตุนะคะช่วยคุณแม่ทำงานบ้านค่ะและอ่านหนังสือค่ะนิโรธนะคะทำงานได้ทันเวลาค่ะแล้วก็มักนะคะแบ่งเวลาในชีวิตประจำวันค่ะ
0: อ้าวปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับความทุกข์ของสดใสก็คือทำไมครับส่งการบ้านไม่ทันเนื่องจากอะไรลูกช่วยแม่ทำงานบ้านดังนั้นครับถ้าจะไม่เกิดความทุกข์สดใสต้องส่งการบ้านได้ทันจะส่งการบ้านได้ทันสดใสต้องทำยังไงลูกแบ่งเวลานะครับอ้าวเก่งมากเอาต่อมาสถานการณ์ที่สองกลุ่มไหนครับ
2: สถานการณ์ที่สองนะครับทุกข์เศร้าและผิดหวังสมุทัยนะครับโดนแม่ตำหนิเพราะไม่ช่วยทำงานบ้านครับนิโรธนะครับช่วยแม่ทำงานบ้านครับมาร์กนะครับกลับมาจากโรงเรียนทำงานบ้านหรือช่วยแม่ทำงานบ้านครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับก็คือทุกข์ก็คือทำไมครับเศร้าผิดหวังนะครับอาจจะจากแม่ตำหนิที่โดนแม่ตำหนิสาเหตุมาจากไม่ทำงานบ้านดังนั้นจะไม่โดนแม่ตำหนิจะต้องทำไมครับมาร์คของเราในข้อนี้คือช่วยแม่ทำงานบ้านมาถึงปุ๊บช่วยแม่ทำงานบ้านนะครับนักเรียนทุกคนเช่นกันครับเวลากลับไปถึงบ้านแล้วนะครับก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านและที่สำคัญเราต้องรู้จักแบ่งเวลานะครับต่อมาครับข้อที่2กายกับใจมีความสัมพันธ์กันอย่างไรกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนลูกกลุ่ม6นะครับ
3: ถ้าหากสภาพจิตใจของเราย่ำแย่ก็จะทำให้สภาพกายของเราย่ำแย่ไปด้วยค่ะ
0: นั่งลงครับต่อมาข้อที่3ครับอายัสสัจ4มีองค์ประกอบอะไรบ้างกลุ่มไหนดีครับกลุ่ม1
4: 1คือทุกข์ค่ะ2สมุทัย3นิโรธ4มรรคค่ะ
0: นั่งลงได้ครับสุดท้ายข้อที่4ครับอริยสัจ4นำไปใช้แก้ทุกข์ใจในชีวิตประจำวันไรครับ
5: ทำให้เรามีความสุขค่ะทำให้เราขอโทษค่ะไม่ควรทำให้เกิดความทุกข์ในใจตนเองและทำให้เราไม่มีทุกข์ค่ะ
0: นั่งลงนะครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมกลุ่ม4ครับ
6: ทำงานอดิเรกที่เราชอบแล้วนั่งสมาธิผ่อนคลายอารมณ์ค่ะ
0: เก่งมากครับทุกกลุ่มปรบมือให้ตัวเองเอาละครับทีนี้ก่อนจะจบบทเรียนครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนว่าทุกกายทุกใจอย่างไหนแก้ง่ายกว่ากันอะไรแก้ง่ายกว่ากันครับ
7: ใจ
0: ใจหรือกาย
7: ใจ
0: เก่งมากนะครับก็คือแก้ที่ใจก่อนแก้ที่ใจก่อนเพราะใจกับกายมีความเกี่ยวข้องกันต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้าจิตใจเป็นสุขกายก็จะสดชื่นนะครับต้องรักษากายและใจให้สมดุลนะครับการรักษากายกับใจให้สมดุลกันทำได้อย่างไรเพื่ออะไรครับ ทำได้ยังไงครับทำได้ยังไงนั่งสมาธิมีอะไรอีกครับกลุ่ม6
8: ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะ
0: ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนั่งลงได้ครับเรามาเติมเต็มคำตอบกันนะครับก็คือกายกับใจเนี่ยนะครับต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันกายที่สมบูรณ์จะทำให้จิตใจผ่องใสเป็นสุขจิตใจที่ผ่องใสเป็นสุขทำให้กายสดชื่นเป็นสุขนะครับจึงควรบำรุงรักษากายและใจให้สมดุลกันไม่มัวแต่บำรุงกายเพื่อหาทางสุขขออภัยครับเพื่อหาความสุขทางกายนะครับด้วยวัตถุแบบบริโภคนิยมคือยังไงครับนักเรียนคือไม่ใช่แบบหาแต่สิ่งมาปรุงแต่งกายให้สวยงามใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ควรบำรุงคือบำรุงจิตใจด้วยรสแห่งพระธรรมเหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยคือนั่งสมาธินะครับทำในสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ชอบต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะครับสองสิ่งนี้ครับต้องควบคู่กันไปเพื่อให้มีความสุขกายและใจไปพร้อมกันเอาละครับนักเรียนวันนี้นะครับเราเรียนเรื่องอายัสสัตว์4ไปมีเรื่องของทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายทุกข์ใจเมื่อรู้ทุกข์แล้วก็ต้องไปหาสาเหตุของทุกข์สาเหตุของทุกข์คือสมุทัยเมื่อรู้สาเหตุของทุกข์แล้วต้องทำไมเลยรู้สาเหตุของทุกข์แล้วเราต้องปฏิบัติหรือเลิกละนะครับเช่นจากสถานการณ์จำได้ไหมลูกไม่ได้คะแนนเพราะโกงข้อสอบทีนี้อยากได้คะแนนต้องทำยังไงครับตั้งใจเรียนและทำข้อสอบด้วยความสามารถของตนเองนะครับเอาแล้วครับนักเรียนครูเชื่อว่าวันนี้นะครับนักเรียนกลับบ้านไปนะครับ1บำรุงกายและบำรุงใจด้วยพระธรรมใช่ไหมครับบำรุงกายด้วยอาหารที่มีประโยชน์บำรุงใจด้วยพระธรรมนะครับแล้วก็นำอริยสัจ4ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องไตรสิกขาและสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่11เรื่องไตรสิกขาพาผลทุกข์นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสถาปนาขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยยึดหลักแห่งความประหยัดพอเพียงเรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนบริเวณบึงพระราม9ครับวัดนี้สร้างขึ้นสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียตามโครงการบึงพระราม9โดยเป็นวัดขนาดเล็กในชุมชนเมืองที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างน้อยเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมใจในการพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นตัวอย่างตามหลักบวรที่เน้นย้ำการประสานความร่วมมือบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนเหมือนอย่างประเพณีไทยโบราณที่มีบ้านวัดโรงเรียนอยู่คู่กันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมาแนวพระราชดำริเรื่องความพอเพียงสะท้อนอย่างเด่นชัดภายในวัดแห่งนี้ด้วยการออกแบบอาคารอย่างสมถะสอดคล้องกับพื้นที่อันจำกัดโดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยเป็นสำคัญเป็นต้นแบบของวัดที่เรียบง่ายงดงามแสดงความเป็นไทยอย่างร่วมสมัยครับ
0: สิ่งปลูกสร้างในวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจึงมีเพียงสถานที่ประกอบพิธีของสงฆ์อาคารที่จำเป็นและสระน้ำล้อมรอบด้วยพันไม้นานาชนิดทั้งไม้ป่าและไม้หายากเพื่อให้เกิดร่มเงาและความร่มเย็นแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาพระอุโบสถผสมผสานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะร่วมสมัยมีหลังคาซ้อนชั้นยกคอสองหน้าบันประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงและลวดลายอย่างไทยประเพณีซึ่งล้วนแต่เป็นงานปูนปั้นทั้งหมดกลางหน้าบันประดับตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเหนือกรอบประตูทางเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกคาถาเยธรรมาพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธกาญจนธรรมสถิตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะกึ่งสมจริงสร้างขึ้นตามแบบพระบรมราชวินิจฉัยในรัชกาลที่9โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยครองจีวรแบบเหมือนจริงในพระเกศพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพระสถูปโบราณเมืองกุสินาราประเทศอินเดีย
1: วัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดต้นแบบแห่งความพอเพียงจากแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในใจประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิรันดร์สวัสดีครับ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดเดินทางมาถึงวัดที่10วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวัชิราลงกรณ์ครับ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวัชิราลงกรณ์ทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์และพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดวชิรธรรมสาธิตได้รับการตั้งเป็นพระอารามหลวงเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวัชิราลงกรณ์ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
1: งานศิลปกรรมที่สำคัญของวัดนี้เป็นงานศิลปะแบบร่วมสมัยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะล้านนาและกลายเป็นวัดสำคัญของพื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานครครับ
0: การออกแบบเป็นไปในลักษณะของการใช้พื้นที่ตามความเหมาะสมเน้นการใช้สอยเป็นหลักโดยมีพระเจดีย์จุฬามณีศรีล้านนาเป็นประธานซึ่งมีรูปแบบเดียวกับพระธาตุหริพุนชัยที่จังหวัดลำพูนภายในพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ25องค์ธาตุพระอรหันต์289องค์พระพุทธรูปทองคำ2องค์แหวนเพชร1วงและเครื่องประดับที่ถวายเป็นพุทธบูชาอีกจำนวนมากพระอุโบสถลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาได้รับอิทธิพลมาจากวิหารลายคำวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน3องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยลักษณะเดียวกับในภาคเหนือที่นิยมประดิษฐานพระพุทธรูปประธานที่เป็นสำริดขนาดเล็กไว้ในปราสาทที่เรียกว่ากู่หรือโขงพระเจ้าจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเวทสันดรชาดกและภาพพระพุทธเจ้าแสดงพระยมกปาฏิหาริย์

ระวิหารลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาภายในประดิษฐานพระพุทธมหามุนีสีหริพุนชัยพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยนอกจากนี้ยังมีสังเวคเจดีย์ที่จำลองแบบมาจากวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียและวิหารสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกหลังหนึ่งหอพระไตรปิฎกหลังนี้มีชื่อว่าวชิรเกล้าธรรมานุสรณ์ได้รับอิทธิพลมาจากหอไตรวัดพระสิงห์เมืองเชียงใหม่เพราะถือว่ามีรูปแบบที่งามที่สุดในศิลปะล้านนาวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารจากวัดร้างสู่วัดราษฎร์และกลายเป็นวัดหลวงโดยพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาถูกต้องครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้ก็อาจจะตกใจว่าทำไมเครื่องแต่งกายของคุณครูนั้นเปลี่ยนไปทำไมจึงไม่เป็นการใส่สูทของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเนื่องจากว่าคุณครูนั้นก็มีภารกิจเพิ่มเติมในเรื่องของวันที่มีการบันทึกเทปในวันนี้นะครับก็มีภารกิจจะต้องไปพานักศึกษาวิชาทหารเนี่ยไปปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในเรื่องของพาน้องๆ นักเรียนที่เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษานะครับข้ามถนนซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งคุณครูเจมส์นั้นก็มีหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมวิชาทหารด้วยนะครับก็วันนี้ก็เป็นการแต่งกายตามวันปกติที่มีการสับเปลี่ยนเวรกับคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับก็ขอแจ้งให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางแล้วก็คุณครูได้ทราบก่อนว่าวันนี้เราอาจจะแปลกตากันสักหน่อยนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเนื้อหากันต่อเลยนะครับนักเรียนครับในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูจำได้ว่าคุณครูได้พาพวกเราทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยไปศึกษาเรื่องของขั้นตอนการออกแบบงานเขียนใช่ไหมแล้วก็เป็นการศึกษาวรรณคดีเรื่องสำคัญของท่านสุนทรภู่เลยคือเรื่องอะไรครับนิราศอะไรสักเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องของนิราศภูเขาทองถ้าพูดถึงนิราศต้องมีการไปไหน
1: ไป
0: ขึ้นเขาเกือบใช่อะไรคือการขึ้นเขาล่ะเป็นการเดินทางถ้าพูดถึงนิราศแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางถ้า

0: พูดแบบภาษาอังกฤษก็คือเป็นการบันทึกไดอารี่แบบคนในยุคนั้นซึ่งคุณครูได้ให้ความรู้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางซึ่งเราก็จะได้ทราบว่าสังคมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้นเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆยังจำได้ไหมว่าในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตอนนั้นมีการพูดถึงประเด็นอะไรบ้างที่คุณครูได้เอามานำเสนอให้กับพวกเราได้ฟังมีประเด็นอะไรบ้างครับตลาดมีอะไรขายมีการพูดถึงผ้าแพรสีม่วงตองแล้วก็มีอะไรครับการพูดถึงเครื่องจักสานที่เป็นเครื่องมือเอาไว้ดักสัตว์น้ำเช่นกุ้งหรือปลาใช่ไหมครับมีข้องขอไข่ไม่โทออ่างงองูแล้วก็โพงพางถูกต้องไหมนอกจากนี้ยังมีการเล่นเสียงทำให้เกิดกินขออภัยทำให้เกิดจินตภาพด้วยดูน้ำวิ่งกริ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกรอกแบบนี้เป็นต้นรวมไปถึงการพูดถึงอะไรอีกครับการพูดถึงสิ่งสำคัญมากคือเรื่องของระบบนิเวศยังจำได้ไหมพูดถึงพันไม้ต่างๆเช่นมีอะไรบ้างมีต้นโศกต้นระกำบัวหลวงใช่ไหมครับมีอะไรอีกที่อยู่ในน้ำที่เราชอบกินกันอะเกือบถูกมีเสียงกระซิบมาเกือบถูกเรายึดตามบทประพันธ์คือเรื่องของสาหร่ายแต่ตรงนี้ไม่ใช่สาหร่ายเป็นแผ่นนะเป็นสาหร่ายน้ำอันนี้แค่ไกด์ไลน์ให้ฟังอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่คุณครูได้นำมาทบทวนให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังซึ่งนั่นเนี่ยจะจำได้ใช่ไหมครับว่าคุณครูได้พูดทิ้งท้ายในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าที่เราเอาผลงานของท่านสุนทรภู่มาให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เรียนเนี่ยเพื่อให้นักเรียนได้เกิดแรงบันดาลใจในการไปพัฒนาผลงานก่อนที่เราจะมีการนำเสนอหน้าชั้นเรียนว่าเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นก็ฝากนักเรียนต้นทางว่านักเรียนคนใดมีความสามารถในการแต่งบทประพันธ์ปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีความสามารถในการแต่งบทประพันธ์ก็สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดความเหมาะสมได้ฉะนั้นในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่คือริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่1นักเรียนอ่านพร้อมกันริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่1เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ครับ
1: บอกขั้นตอนการสร้างเขียนการประเมินงานเขียนได้
0: ข้อที่2ครับ
1: สร้างเขียนการประเมินงานเขียนและให้คำแนะนำการประเมินได
0: ้และข้อที่3ครับ
1: บอกประโยชน์ของการประเมินการเขียนและให้คำแนะนำการประเมินได
0: ้สิ่งที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับเด็กนักเรียนต้นทางและก็ปลายทางเราจะไม่เรียนภาษาไทยที่เป็นเนื้อหาเดียวแต่ในยุคสมัยใหม่นักเรียนควรที่จะได้รับความรู้ในเรื่องของการบูรณาการศาสตร์ในการสร้างเครื่องมือการประเมินอะไรบางอย่างได้ซึ่งในวันนี้จะให้เป็นการศึกษาเนื้อหาเรื่องของการสร้างเกณฑ์การประเมินงานเขียนในการที่จะตัดสินอะไรสักอย่างนั้นเราต้องมีเครื่องมือขึ้นมารับรองถูกต้องไหมครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปสร้างเครื่องมือได้เนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของกิจกรรมชวนคิดก่อนนักเรียนครับเวลานักเรียนอ่านผลงานการเขียนมีวิธีการสำรวจงานเขียนเหล่านั้นหรือประเมินความพึงพอใจงานนั้นอย่างไรอ่ะเราสำรวจยังไงก่อนเราสำรวจยังไงเราสำรวจจากความชอบความน่าสนใจอะไรอีกครับความชอบความน่าสนใจความถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนต้นทางตอบมาปลายทางครับปลายทางมีวิธีการสำรวจแบบเดียวกับนักเรียนต้นทางหรือไม่ถ้าใช่ลองอภิปรายขยายความเพิ่มเติมในกลุ่มว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นคำตอบของนักเรียนต้นทางนะแล้วประเด็นต่อมาล่ะครับนักเรียนมีวิธีการประเมินความพึงพอใจนั้นงานนั้นอย่างไรเราประเมินยังไงครับมีเพื่อนตอบมาว่าเราต้องมีการสร้างเกณฑ์อะไรครับเป็นลักษณะเกณฑ์การประเมินนักเรียนเคยสร้างเกณฑ์การประเมินมาก่อนไหมส่วนใหญ่ในห้องนี้เคยนักเรียนปลายทางครับนักเรียนเคยสร้างเกณฑ์การประเมินมาก่อนหรือไม่วิธีการสร้างเกณฑ์การประเมินของนักเรียนนักเรียนทำอย่างไรอาจจะเปิดจากอินเทอร์เน็ตไหมหรือว่ามีการไปดูจากหนังสือต่างๆเพื่อเอามาสร้างเป็นเกณฑ์การประเมินลองตอบให้คุณครูปลายทางได้ดูนะครับประเด็นต่อมาครับ

ถามต่อฮะนักเรียนคิดว่าการตั้งเกณฑ์การประเมินมีความจำเป็นหรือไม่อย่างไรคิดว่าจำเป็นไหมจำเป็นเพราะว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นลักษณะข้อผิดพลาดหรือประเด็นเพิ่มเติมต่างๆใช่ไหมครับมีอีกไหมครับเอาผลของการประเมินนั้นไปปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นมีอะไรอีกไหมครับสามารถเอาผลของการปรับปรุงนั้นทำไมครับมาสะท้อนกลับเพื่อแก้ไขสิ่งที่เราประเมินไปได้อย่างดีมากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างนักเรียนปลายทางก็ลองตอบดูว่าคำตอบมีความใกล้เคียงกับนักเรียนต้นทางหรือไม่นะครับทีนี้ครับวันนี้หลังจากที่เราได้ศึกษาเนื้อหาในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้ววันนี้ครับจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องของการออกแบบอะไรครับการประเมินงานเขียนการออกแบบการประเมินงานเขียนคืออะไรเป็นลักษณะของการใช้ทักษะการวัดและประเมินผลเพื่อเอามาสร้างเป็นเกณฑ์การประเมินที่น่าสนใจมากขึ้นนักเรียนตอบคุณครูครับประการแรกที่เป็นขั้นตอนในการออกแบบการประเมินงานเขียนคืออะไรครับกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนตรงตัวสีแดงฉะนั้นเราจะประเมินอะไรต้องกำหนดก่อนว่าเราจะประเมินอะไรก็มีเสียงตอบขึ้นมาว่าเป็นเรื่องความเข้าใจเนื้อหาฉะนั้นความเข้าใจเนื้อหาเป็นเนื้อหาย่อยของการกำหนดวัตถุประสงค์ง่ายสุดเลยคือสมมติว่าเราจะประเมินเรื่องของการอ่านทำนองสนอเราต้องเข้าใจก่อนว่าการอ่านทำนองสนอนั้นมีเกณฑ์อย่างไรจะต้องสร้างอย่างไรฉะนั้นประการแรกสุดคือการกำหนดวัตถุประสงค์ให้มีความเข้าใจมากขึ้นเพราะการกำหนดวัตถุประสงค์จะเป็นทิศทางที่ดีในการที่เราจะมีเส้นทางในการประเมินและกำหนดเกณฑ์ได้ถูกต้องนะครับประเด็นต่อมาคือเรื่องอะไรครับเลือกเกณฑ์การประเมินการเลือกเกณฑ์การประเมินเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการตัดสินคุณค่าของงานเขียนทีนี้พอนักเรียนเจอคำว่าคุณค่าตกใจเลยบางคนบอกว่าอ๋อตัดสินคุณค่าเนี่ยตามความเข้าใจของพวกผมเนี่ยคือการตัดสินว่าดีหรือไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่การตัดสินคุณค่าหมายถึงว่างานเขียนนั้นเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างควรเลือกเกณฑ์ให้สอดคล้องกับระดับชั้นของนักเรียนเช่นปลายทางของหน่วยนี้เราจะต้องนำเสนอเรื่องงานเขียนถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราไปเอาเกณฑ์ของพี่ม.ปลายมามันสอดคล้องไหมไม่สอดคล้องฉะนั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เกณฑ์ก็ต้องมีความสอดคล้องกับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เช่นเรากำลังอ่านโครงสมมตินะเราจะประเมินเพื่อนเรื่องโครงสี่สุภาพแต่เราไปเอาฉันอื่นๆมาที่พี่ม.ปลายเขาเรียนอย่างเงี้ยสอดคล้องไหมก็ไม่สอดคล้องแล้วฉะนั้นต้องมีความสอดคล้องกับระดับที่เรากำลังศึกษาอยู่นะครับขั้นตอนต่อมาคือการสร้างรูบริกนะครับการสร้างรูบริกตรงนี้เราทำอย่างไรการสร้างรูบริกเป็นตารางแสดงระดับความสามารถของนักเรียนในแต่ละเกณฑ์ซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่คุ้นชื่อแต่เดี๋ยวพอเปิดไปเราจะเข้าใจเองนะฮะต่อมาคือการพัฒนาเครื่องมือนะครับเราอาจจะมีการสร้างแบบฟอร์มหรือการเช็คลิสต์เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจครอบคลุมทุกมิติมากขึ้นทีนี้นักเรียนดูบนจอครับทั้งต้นทางปลายทางหลังจากที่เรากำหนดวัตถุประสงค์มีการดูเนื้อหาให้เหมาะสมแล้วมาถึงขั้นสำคัญมากคือการทดลองใช้การทดลองใช้เป็นการลองก่อนว่าถ้าเรามีผลงานและเรามีการทดลองใช้จะมีความเหมาะสมก่อนนำไปใช้จริงหรือไม่นักเรียนคิดว่าถ้าเราไม่ทดลองใช้เนี่ยโอกาสผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ฉะนั้นต้องทดลองใช้ก่อนไม่ได้แปลว่าการสร้างเกณฑ์การประเมินหรือว่าการสร้างรูบริกปุ๊บเนี่ยมันเอาไปใช้ได้เลยไม่ใช่นะเพราะเราไม่ได้มีความแม่นยำจนเกิดความเชี่ยวชาญในครั้งแรกเลยฉะนั้นต้องมีการทดลองใช้จนเข้าใจเจตนารมณ์ในการสร้างก่อนจึงจะสามารถนำเอาไปใช้จริงๆได้ต่อมาครับสื่อสารกับนักเรียนในที่นี้อาจจะเป็นเพื่อนกับเพื่อนก็ได้อธิบายเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนนแก่นักเรียนอย่างชัดเจนอันนี้ถ้าเป็นคุณครูถ้าเป็นคุณครูนะครับก็จะต้องมีการประเมินให้สอดคล้องกับเรื่องที่สอนก่อนเพราะถ้าไม่สอดคล้องเพราะถ้าไม่สอด

0: ของเกณฑ์การประเมินนั้นก็อาจจะผิดได้และไม่เป็นไปตามมาตรฐานอ่ะทีนี้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางปลายทางดูบนจอเลยครับตัวอย่างรูบิกสำหรับประเมินงานเขียนตอบคุณครูหน่อยครับว่าตอนนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างนักเรียนดูบนจอเลยครับนักเรียนตอบคุณครูมาว่าเห็นเกณฑ์การประเมินนักเรียนเห็นอะไรอีกนักเรียนเห็นระดับคุณภาพนักเรียนดูครับในรูบิกฉบับนี้เนี่ยนะฮะหรือว่ารูบิกอันนี้เนี่ยเขาแบ่งระดับคุณภาพเป็นอย่างไรบ้างมีตอบมาว่าแบ่งเป็น4ระดับระดับที่1คือยี่เยี่ยมต่อมาคือต่อมาและต่อมาแต่ในบางที่นะครับเขาอาจจะบอกว่าต้องปรับปรุงเนี่ยถ้อยคําอาจจะค่อนข้างแรงไปอาจจะมีการอาจใช้ว่าอะไรครับจุดพัฒนาฉะนั้นจุดพัฒนากับความปรับปรุงหรือว่าต้องปรับปรุงเนี่ยคล้ายกันนะแต่ว่าถ้อยคำคำว่าดูพัฒนานั้นมันดูทำไมครับไม่คำว่าดูพัฒนาคือว่าจุดพัฒนามันดูน่าฟังกว่าคำว่าต้องปรับปรุงงานเธอต้องเอาไปปรับปรุงนะเธอรู้สึกดีไหมไม่ดีแต่ว่าถ้าบอกนักเรียนครับเดี๋ยวงานชุดนี้เนี่ยมีจุดที่จะต้องพัฒนา3จุดดังต่อไปนี้อันนี้ก็คือเป็นการปรับถ้อยคำให้ดูเบาลงนะครับแต่ทีนี้นักเรียนดูครับสิ่งที่เกณฑ์นี้ยังขาดอยู่คืออะไรครับสิ่งสำคัญมากเลยครูไม่ได้บอกว่าเกณฑ์นี้ดีที่สุดนะมีตอบมาแล้วนักเรียนปลายทางลองดูสิครับว่าสิ่งใดที่มันขาดไปครับสำหรับเกณฑ์นี้อะไรขาดไป
1: การนำเสน
0: อมีเพื่อนตอบมาว่าเห็นแต่ระดับแต่ไม่เห็นตัวเลขปลายทางเห็นเหมือนคุณครูกับเพื่อนต้นทางไหมครับว่าทุกอย่างแสดงชัดเจนหมดแต่ไม่มีตัวเลขอันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาให้ว่าถ้าเรายังไม่มีการเอาไปใช้และไม่มีการแสดงตัวเลขนั้นการกำหนดระดับคะแนนนั้นก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ฉะนั้นนักเรียนต้นทางปลายทางดูบนจอครับเราช่วยกันดูหน่อยครับว่าถ้าดีเยี่ยมเราควรให้กี่คะแนนดีมีบอกว่าให้5สมมติถ้าดีเยี่ยมให้5ดีให้เท่าไหร่3พอใช้ให้เท่าไหร่1 2ต้องปรับปรุงเห็นไหมว่าแค่คำตอบที่นักเรียนตอบครูมาตอนนี้แต่ละกลุ่มก็มีการมองที่แตกต่างกันฉะนั้นตอนนี้กำลังจะบอกให้ฟังว่าสิ่งที่นักเรียนต้นทางและปลายทางจะต้องทำคือเดี๋ยวเราจะต้องสร้างรูบิกขึ้นมาเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประเมินเพื่อนในท้ายหน่วยซึ่งคุณครูเจมส์ก็กำลังรองานของนักเรียนต้นทางอยู่ว่านักเรียนจะสามารถสร้างรูบิกออกมาได้อย่างไรบ้างนักเรียนดูครับไปดูประเด็นแรกเกณฑ์ความชัดเจนของความคิดดีเยี่ยมเขาบอกว่าไง
2: แสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนมีผลสนับสน
0: ุ
2: น
0: ดีเยี่ยมเขาบอกว่าถ้าเราทำเรื่องอะไรไม่รู้แหละแล้วสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนมีเหตุผลสนับสนุนเอาไปเลยดีเยี่ยมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขั้นดีเขาบอกว่าเป็นยังไงแสดงว่าการแสดงทักษะของคนคนนั้นอาจจะเบาลงมาเพราะไม่มีเหตุผลสนับสนุนและถ้าเป็นพอใช้ล่ะครับคำว่าความคิดยังไม่ชัดเจนไม่ได้แปลว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องนะคำว่าความคิดยังไม่ชัดเจนหมายความว่าอาจจะพูดได้อาจจะมีการพูดเฉียดประเด็นบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วทำไมครับเป็นการพูดแล้วออกทะเลไปเลยตรงนี้ก็สามารถให้พอใช้ได้แล้วถ้าต้องปรับปรุงล่ะ
2: ความคิดสับสนไม่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข
0: ้
2: ออ
0: ันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการกำหนดพฤติกรรมที่จะเอาไว้เป็นบรรทัดฐานในการประเมินได้เช่นเด็กชายธีรสุดฉ่ำซับออกมานำเสนองานหน้าชั้นสมมติคุณครูเป็นเด็กชายธีรสุดคุณครูก็พูดไปว่าวันนี้นะครับผมได้ไปออกแบบงานเขียนมาโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณคดีที่ท่านสุนทรภู่ได้แต่งครับคุณครูก็พูดไปสักพักหนึ่งที่ผมชอบวรรณคดีของสุนทรภู่นะครับเพราะว่าผมรู้สึกแฮปปี้ครับแฮปปี้แล้วยังไงแต่มันไม่ได้มีการยกเหตุผลสนับสนุนแสดงว่าคุณครูเนี่ย

มีการพูดแสดงความคิดเห็นชัดเจนแต่ขาดเหตุผลในการสนับสนุนฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้คุณครูก็พูดได้เพียงแค่อยู่ในเกณฑ์พอใช้เข้าใจไหมฉะนั้นอันนี้กำลังจะชี้ให้ฟังว่าเวลาเราออกแบบคือเราต้องนึกตามความเป็นจริงว่าเฮ้ยเพื่อนเราเป็นอย่างไรจึงจะเป็นดีเยี่ยมเพื่อนเราเป็นอย่างไรจึงจะเป็นดีเพื่อนเราเป็นอย่างไรจึงจะเป็นพอใช้และเพื่อนเราต้องเป็นอย่างไรจึงต้องปรับปรุง

0: งานเขียนข้อแรกคืออะไรต้องมีความน่าเชื่อถือข้อ2สำคัญมากเลยทำไมจึงต้องพูดเรื่องความเป็นธรรมเพราะว่าสมมติครูเจมมีความสนิทสนมกับนักเรียนกลุ่มนี้แล้วครูเจมต้องเป็นคนประเมินกลุ่มนี้สมมติเนี่ยครูเจมเนี่ยสนิทกับกลุ่มนี้มากเลยแต่คุณครูเจมน่ะไม่ชอบกลุ่มนี้สมมตินะอันนี้พูดเพราะไม่มีจริงๆนะคนมันมีจริงๆนะกรรมครูเจมเป็นกรรมการครูเจมถูกรับเชิญมาทำอะไรบางอย่างอ๋อกลุ่มนี้ครูรู้จักครูเป็นคนตรวจผลงานให้ครูให้กลุ่มนี้มากกว่าแต่กลุ่มนี้ครูไม่รู้จักก็ให้น้อยกว่านั่นเลยคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยกรรมการมีจรรยาบรรณไหม
1: ไม่มี
0: แล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งฉะนั้นความเป็นธรรมคือต้องให้ความเป็นธรรมตามความเป็นจริงไม่เลือกปฏิบัติถ้ากลุ่มนี้ดีก็ว่าดีกลุ่มนี้ดีก็ต้องว่าดีไม่ดีตรงไหนบ้างต้องมีการวิเคราะห์และสามารถสื่อสารให้แก่แต่ละกลุ่มนั้นเกิดความเข้าใจได้จึงจะถือว่ามีความเป็นธรรมนั่นเองประเด็นต่อมาคือเรื่องอะไรครับความชัดเจนดูเหมือนไม่สำคัญแต่จริงๆสำคัญนะนักเรียนความชัดเจนอะไรบ้างนักเรียนบางคนอาจจะบอกว่าเพื่อนสามารถเห็นคุณค่านักเรียนฟังครูเจมให้ดีเพื่อนสามารถเห็นคุณค่านักเรียนรู้จักคุณค่าไหมแล้วคุณค่ามันจับต้องได้ไหมแสดงว่าคุณค่ามันเป็นนามธรรมมันเป็นความรู้สึกแต่มันจับต้องไม่ได้กรณีการพูดอะไรแบบนี้แล้วตั้งเกณฑ์แบบนี้ให้นักเรียนต้นทางปลายทางระวังให้ดีเพราะว่าการวัดคุณค่าหรือว่าการวัดความรู้สึกเนี่ยค่อนข้างยากฉะนั้นในการสร้างเกณฑ์ที่ดีนะลูกนะทั้งต้นทางปลายทางนะให้วัดพฤติกรรมที่ชัดเจนคือเพื่อนพูดอย่างไรเพื่อนนำเสนออย่างไรเพื่อนมีการพูดถึงคุณค่าหรือไม่ฉะนั้นควรไปประเมินการพูดคุณค่าของเพื่อนมากกว่าดีกว่าบอกว่าเพื่อนกลุ่มนี้เห็นคุณค่าแล้วเห็นยังไงล่ะนึกออกไหมครับเห็นอ๋อเขาเห็นคำว่าคุณค่าหรือเปล่าน้องเรียนเขาเห็นคำว่าคุณค่าไหมไม่ใช่แต่ถ้าเราจะวัดคุณค่ามันต้องมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนและเอามารองรับได้ว่าอ๋อลักษณะเกณฑ์แบบนี้เนี่ยเป็นการวัดที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยทำกันเพราะเขาจะวัดพฤติกรรมที่เห็นชัดเจนมันจะยุติธรรมกว่านะครับดูต่อไปครับเรื่องของความหลากหลายต้องมีการสร้างเกณฑ์หรือเลือกวิธีการประเมินที่หลากหลายเพื่อให้ได้ภาพรวมและได้รับทราบความสามารถของนักเรียนนะครับแล้วก็การให้ข้อเสนอแนะสมมติคุณครูบอกว่าอ่ะกลุ่มนี้จากที่ประเมินดูแล้วพบว่าสะกดคำผิดบ่อยอยากจะให้ข้อเสนอแนะว่าให้มีการตรวจสอบข้อมูลของงานก่อนที่จะออกนำเสนอในครั้งต่อไปก็จะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในงานเขียนนั้นมากขึ้นเราต้องมีศิลปะในการพูดด้วยไม่ใช่บอกว่าโอ้ไม่ได้เรื่องทำอะไรมาเนี่ยทำได้แค่นี้เหรอนี่อย่างนี้เห็นไหมครับแค่การพูดของคนการเปิดบทสนทนาของคนที่เขาได้รับรีเฟล็กไปเกิดความรู้สึกต่างกันไหมต่างกันฉะนั้นการสร้างงานเขียนมันไม่ใช่เพียงแค่การคิดแล้วสร้างแต่มันยังหมายถึงศิลปะในการพูดกล่อมพูดให้เข้าใจเพื่อที่จะได้รับสารที่ดีมากขึ้นต่อไปครับการประเมินงานเขียนเนี่ย เราก็จะดูในเรื่องต่างๆเช่นด้านเนื้อหาด้านภาษาด้านการนำต่างๆด้วยนะครับประโยชน์ในการประเมินมีอะไรบ้างข้อหนึ่งคือเพื่อพัฒนาคุณภาพได้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนและเพื่อที่จะได้ไปปรับปรุงงานให้ดีขึ้นเพื่อให้ข้อเสนอแนะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นการให้ข้อคิดเห็นหรือว่าข้อสังเกตต่างๆแล้วก็เพื่อตัดสินใจแปลว่าเลยครับเพื่อเลือกงานเขียนที่เหมาะสมอันนี้คือกรณีถ้าเราเป็นผู้ที่อยู่ในวงการของงานเขียนหรือการตีพิมพ์ต่างๆนะครับอันนี้ประเด็นนี้เราอาจจะแตะไม่ถึงแต่ว่าพูดให้ฟังต่อมาองค์ประกอบสำคัญในการประเมินงานเขียนองค์ประกอบแรกคือเรื่องอะไรครับต้องมีความถูกต้องชัดเจนมีการบอกอ้างอิงแหล่งที่มาถูกต้องเลยนะครับต่อไปครับเรื่องอะไรครับต้องมีการวางเนื้อหาอย่างเป็นระบบมีการเชื่อมโยงความคิดอย่างเป็นระบบและข้อความโดยส่วนใหญ่ค่อนข้างสมบูรณ์ต่อมาคือเรื่องอะไรครับภาษาให้หลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำซ้อนเช่นอย่างที่บอกไปว่า เห็นคุณค่าเนี่ยคือบางทีมันยากไปรูปแบบคืออะไรครับการจัดฟอนต์ขนาดตัวอักษรระยะห่างตารางและส่วนอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้อง

คิดสร้างสรรค์คืออะไรมีมุมมองที่แปลกใหม่มีแนวคิดที่น่าสนใจและมีการใช้ภาษาที่สื่ออารมณ์และจินตนาการที่ดีได้หรือไม่ต่อมาครับวิธีการประเมินงานเขียนอย่างแรกเราทำอะไรก่อนอ่านงานเขียนอย่างละเอียดอ่านอย่างน้อยทั้งหมด2รอบเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาโดยรวมต่อมาระบุจุดเด่นและจุดอ่อนเช่นความคิดที่น่าสนใจภาษาสวยงามถูกต้องตามหลักภาษาแล้วก็มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่ค่อนข้างน้อยนะครับต่อไปครับเปรียบเทียบกับเกณฑ์ก็ลองดูว่าเวลาเพื่อนเรานำเสนอนั้นตรงตามเกณฑ์อย่างที่คุณครูได้ตอบไปหรือไม่นะครับต่อไปการให้ข้อเสนอแนะก็เป็นเหมือนเดิมเป็นการบอกจุดเด่นจุดด้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีการสรุปผลการประเมินเพื่อเอาไปพัฒนามากขึ้นเอาละครับหลังจากที่คุณครูได้ให้ความรู้เรื่องของการสร้างเกณฑ์การประเมินแล้วนักเรียนต้นทางและปลายทางคิดว่าการสร้างเกณฑ์การประเมินในการวิเคราะห์หรือว่าการไปตัดสินเพื่อนนั้นสำคัญไหมถ้าสำคัญนะครับคุณครูมีใบงานขออภัยครับคุณครูมีใบความรู้ให้นักเรียนต้นทางได้ดูครับอันนี้คือหน้าตาการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการประเมินงานเขียนแล้วก็มีตัวอย่างให้แบบเดียวกับที่คุณครูได้ขึ้นบนจอเมื่อตอนกลางชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นการให้ความรู้เรื่ององค์ประกอบสำคัญในการประเมินงานเขียนนะครับวิธีการประเมินงานเขียนและหน้าตาสำคัญอยู่ตรงนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับวันนี้ครับพวกเราต้องระดมความคิดเพื่อสร้างรูบิกออกมาว่าเป็นอย่างไรบ้างหน้าตาเป็นอย่างนี้วันนี้ขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางสามารถระดมความคิดแล้วก็ใช้เครื่องมือสื่อสารประกอบการจัดกิจกรรมในชั่วโมงนี้เพื่อหาความรู้มากยิ่งขึ้นนักเรียนครับฟังครูเจมส์ให้ดีนะครับก่อนที่เราจะไปสร้างรูบิกสกอร์เนี่ยให้เรานึกตามความเป็นจริงว่าถ้าเราต้องเป็นผู้ประเมินเพื่อนเราจะประเมินเพื่อนด้วยเกณฑ์อย่างไรบ้างเพราะเราประเมินเพื่อนที่อะไรครับงานเขียนหรืองานพูดจริงๆ2แบบเลยแต่ว่าเราดูที่งานเขียนเพื่อนก่อนแล้วเราก็ประเมินการพูดเพื่อนด้วยพร้อมที่จะลงมือทำจดจำได้แล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วให้หยิบเครื่องมือสื่อสารขึ้นมาแล้วก็ระดมความคิดแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาปั๊บ

0: คุณครูเจมส์ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้มีการเดินดูการออกแบบรูบิกของแต่ละกลุ่มก็พบว่าบางกลุ่มนั้นอาจจะยังต้องมีการขอความช่วยเหลือซึ่งคุณครูได้เดินไปที่กลุ่มนี้ก็พบว่ากลุ่มนี้ขออนุญาตนะครับกลุ่มนี้ได้มีการสอบถามไปที่ปัญญาประดิษฐ์ให้มีการช่วยเหลือแล้วก็เป็นการป้อนคำสั่งข้อมูลลงไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของการป้อนคำสั่งซึ่งครูเจมไม่ได้แนะนำว่าพวกเราทุกคนนั้นจะต้องทำตามนี้นะครับถ้าเราสามารถที่จะป้อนคำสั่งได้ถูกต้องตามความเหมาะสมได้ก็สามารถป้อนได้แต่ว่าเมื่อสักครู่ที่คุณครูเดินมาที่กลุ่มด้านหน้าก็พบว่ากลุ่มด้านหน้าอาจจะยังต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มนี้ขึ้นไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็บอกแนวทางในการสร้างรูบิกการประเมินเพิ่มเติมครับเชิญครับอันนี้ก็เป็นภาพของการสร้างเนื้อหาในการแลกเปลี่ยนการเนื้อหากันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างตอบได้เลยนะครับ
1: ก็อาจจะพูดถึงเรื่องการดำเนินตอนที่เราใช้ภาษาในการดำเนินแล้วก็อาจจะเป็นตอนที่เราพูดมีติดขัดไหมในภาษาที่เราใช
0: ้คือมันจะต้องลดตันลงมาฉะนั้นคนที่มันจะได้4ได้แปลว่ายังไงแปลว่าคือมันถูกต้องครบถ้วนทั้งหมดแต่ถ้า3แปลว่ามันน้อยกว่า4มันจะต้องมีประเด็นใดที่หลุดออกไปเช่นเขาบอกว่าถ้า4บอกว่าถูกต้องครบถ้วน3อาจจะถูกต้องโดยส่วนใหญ่หรือถูกต้องกี่จุดเพราะว่านักวิชาการบางที่ก็บอกว่าให้ระบุไปเลยว่าเป็นกี่จุดทำยังไงก็ได้ให้การเขียนมันไม่เกิดเป็นลักษณะเหมือนกับการทิ้งให้คิดเราบอกให้เป๊ะๆ เลยประมาณนี้นะครับอันนี้ให้เพื่อนช่วยนะครับตอนนี้ตัวแทนเพื่อนก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ป้อนคำสั่งเข้าไปนะครับจริงๆคุณครูเจมอยากจะให้เด็กที่เรียนภาษาไทยนะครับสามารถเอาปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการเรียนภาษาไทยได้แต่เราจะไม่เชื่อปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดเพราะว่าเราจะต้องคิดตามหลักความเป็นจริงด้วยว่าเป็นแบบนี้ที่ AI บอกมาแบบนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับอันนี้ก็ใช้เป็นเพียงแค่การไกด์ไลน์นะครับอันนี้เข้าใจขึ้นไหมครับ
2: เข้าใจข
0: ึ้นในกลุ่มเข้าใจขึ้นไหมครับขอบคุณตัวแทนเพื่อนด้วยนะครับนั่งได้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะฮะเรากลับมาดูกันต่อครับ

0: าละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้นํานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับร่วมกันระดมความคิดในการสร้างเครื่องมือที่เป็นเกณฑ์การประเมินขึ้นมาเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นมีวิธีในการสร้างและเขาเขียนประเด็นหรือมีการคิดประเด็นอะไรบ้างขอเริ่มที่กลุ่ม3ก่อนเลยครับเชิญครับ
1: ประเด็นการประเมินเนื้อหาระดับคุณภาพ 4. เนื้อหาถูกต้องครบถ้วนครอบคลุม 3. มีเนื้อหาที่ถูกต้องโดยส่วนใหญ่ 2. มีข้อผิดพลาดแต่ยังไม่ต้องปรับปรุง 1. ยังต้องปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติมค่ะ
0: อ้าวปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มแรกด้วยครับก็ถือว่าสามารถมีแนวความคิดแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับขออนุญาตอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเอาประเด็นเรื่องเนื้อหาเขาบอกว่าแบ่งเป็น4 3 2 1เนื้อหาในประเด็น4คือเนื้อหาถูกต้องครบถ้วนครอบคลุมถ้าเป็นคำว่าถูกต้องครบถ้วนครอบคลุมคือถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับ3คือถูกต้องโดยส่วนใหญ่แต่ว่าเพิ่มเติมให้นักเรียนปลายทางฟังว่าบางครั้งคำว่าส่วนใหญ่มันอาจจะเป็นนามธรรมค่อนข้างกว้างอาจจะบอกไปเลยก็ได้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่มีความถูกต้องหรือถูกต้องผิดกี่จุดอาจจะบอกเป็นจุดก็ได้นะครับ2ครับมีข้อผิดพลาดแต่ยังไม่ต้องปรับปรุงอันนี้จะเป็นการใช้คำ3ก็ลองพัฒนาดูนะครับ1บอกว่ายังต้องปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติมอันนี้เป็นแนวความคิดของนักเรียนก็ลองนึกถึงตามความเป็นจริงว่าถ้าเรานำเสนอเนี่ยเราจะประเมินเพื่อนอย่างไรนะครับอันนี้เป็นของกลุ่ม3ครับเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อที่กลุ่มที่5เลยครับกลุ่มที่5เมื่อสักครู่นี้ได้ไปเดินดูก็พบว่ามีการคิดประเด็นไว้เดี๋ยวให้ตอบให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังหน่อยครับ
2: ประเด็นการประเมินนะครับเรื่องเนื้อหานะครับระดับคุณภาพที่4นะครับมีเนื้อหาครบชัดเจนการนำเสนอครบตามเนื้อหาครับระดับคุณภาพที่3นะครับเนื้อหาครบยังนำเสนอไม่ครบตามที่วางเนื้อหาไว้ครับระดับคุณภาพที่2นะครับเนื้อหาขาดบางส่วนเรียงลำดับยังไม่ดีครับระดับคุณภาพที่1นะครับขาดเนื้อหาสำคัญยังไม่เป็นระบบครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยครับอันนี้ก็ทราบว่าเพื่อนได้มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยแต่ว่าอันนี้เอามาทั้งหมดเลยไหมครับไม่ได้เอามาทั้งหมดเพราะว่าทราบว่าเมื่อสักครู่นี้ได้มีการปรึกษาคุณครูเจมส์แล้วก็ได้เอาแนวความคิดของปัญญาประดิษฐ์มาใช้ฉะนั้นคุณครูเจมส์อยากจะบอกพวกเราเสมอว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์ใช้ได้แต่อย่าลอกเพราะเราอย่าเพิ่งไปเชื่อเพราะปัญญาประดิษฐ์นั้นเขาจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอๆบางอย่างเอามาเป็นแนวความคิดได้แต่ยึดให้เป็นความถูกต้องเลยนั้นยังไม่ได้ในเวลานี้นะครับก็ถือว่านักเรียนสามารถสร้างเกณฑ์การประเมินเรื่องเนื้อหาได้ถูกต้องในระยะเวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอไปที่กลุ่มสุดท้ายของวันนี้คือกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวให้กลุ่มที่6นั้นได้ตอบประเด็นที่ตนเองได้วางไว้ให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังเชิญครับ
3: ประเด็นการประเมินความเรียบร้อยของงานเขียนระดับคุณภาพ 4. ลายมือสวยอ่านง่ายแบ่งบรรทัดชัดเจน 3. ลายมืออ่านง่ายแบ่งบรรทัดยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ 2. ลายมือยังไม่ค่อยสวยแต่แบ่งบรรทัดชัดเจนอ่านยาก 1. ลายมือสวยแบ่งบรรทัดไม่ชัดเจนอ่านยากค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องประเด็นลายมือใช่ไหมครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่6ด้วยครับก็ถือว่านักเรียนสามารถเขียนสื่อความออกมาในการสร้างเกณฑ์การประเมินได้อย่างชัดเจนอย่างยิ่งนะครับนักเรียนปลายทางครับตอนนี้นักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่นักเรียนปลายทางมีการระดมความคิดแล้วสร้างเป็นเกณฑ์การประเมินเรื่องอะไรมีประเด็นอะไรบ้างหลังจากที่คุณครูได้มีการเชิญชวนให้ใช้โทรศัพท์หรือว่าเครื่องมือสื่อสารในการเอาปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเนี่ยนักเรียนมีแนวความคิดเพิ่มเติมต่อการประเมินการอ่านหรือการเขียนอย่างไรบ้างฉะนั้นแม้ว่าใบงานที่คุณครูให้ไปจะเป็นการอ่านแต่เราสามารถปรับประยุกต์ให้เป็นเรื่องการเขียนได้เพราะว่าเกณฑ์การประเมินนั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นว่าเราจะสร้างเรื่องอะไรเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เนื้อหาหลักๆก็คือเป็นการนำเอาองค์ความรู้แล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการสร้างเกณฑ์การประเมินมาถึงช่วงสรุปในวันนี้ครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ทำให้เราได้ประโยชน์อย่างไรบ้างวันนี้ถามก่อนเราเขียนอะไรใช่เราได้มีการฝึกทักษะเขียนประเด็น กณฑ์การประเมินคือวันนี้มันเป็นการสร้างเลยนะนักเรียนเหมือนชื่อเรื่องอะไรครับริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนวันนี้เราริเริ่มอะไรก่อนเลยใช่เก่งมากเราริเริ่มไปที่เรื่องของเกณฑ์การประเมินเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้เราก็จะต้องมาถึงการปิดหน่วยนี้คือการนำเสนอผลงานงานเขียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิทานเรื่องนี่อะไรครับภาพยนตร์ชื่อดังวันนี้เป็นต้นฉะนั้นเกณฑ์การประเมินถ้าวันนี้เรายังทำไม่เสร็จเราไปสร้างนอกชั่วโมงให้เสร็จแล้วก็เอาไปลองทดลองใช้นักเรียนจำประเด็นที่ครูพูดในห้องได้ไหมว่าสิ่งสำคัญนอกจากการคิดแล้วต้องทดลองใช้ก่อนถ้าเราทดลองใช้แล้วมันอาจจะต้องมีการปรับปรุงส่วนใดก็ลองใช้ดูกันนะครับและเดี๋ยวคุณครูจะทำการโหวตครับโหวตว่าใน6กลุ่มนี้กลุ่มไหนหนอหน้าที่จะเอาเกณฑ์นี้มาใช้ในการประเมินงานเขียนของเพื่อนได้ดีที่สุดไปทำมาให้ดีนะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองโหวตดูว่าแต่ละกลุ่มนั้นหรือว่าแต่ละคู่ของนักเรียนนั้นมีคู่ไหนที่สามารถเขียนประเด็นได้ถูกต้องครบถ้วนก็ลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมาถึงช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูเอาคำหนึ่งมาให้คำนี้เคยได้ยินไหมครับเกษียรสมุทรเกษียรสมุทรไหนที่ถูกต้องใครคิดว่าเป็นเกษียรสมุทรฝั่งสีเขียวถูกต้องต้นทางปลายทางยกมือโอ้โหมีจำนวนมากเลยนะครับเอามือลงได้ครับถ้าต้นทางและปลายทางคิดว่าฝั่งสีม่วงถูกต้องยกมือขึ้นครับเอาละสิตอนนี้ต้นทางพอๆกันเลยนะครับทั้งสีเขียวสีม่วงเอามือลงได้ครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือนี่ครับเกษียรสมุทรนะครับเขียนแบบนี้แปลว่าทะเลน้ำนมที่ประทับของพระนารายณ์นะครับอันนี้เป็นรากศัพท์จากภาพเป็นภาพสลักที่อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายวันนี้ภาพที่สลักเหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวคุณครูจะพาเราไปดูว่าที่คุณครูได้เคยพูดจำคุณครูจำได้ว่าคุณครูบอกว่าการกวนเกษตรสมุทรเนี่ยเอาพญานาคมาพันรอบเขาพระสุเมรุใช่ป่ะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นอะไรครับหัวพญานาคแล้วฝั่งนี้เป็นหางพญานาคฝั่งหัวเนี่ยเอาอสูรไปเพราะอสูรแรงเยอะกว่าแล้วอสูรเมื่อก่อนหล่อมากบนพิษของพญานาคทำให้หน้านั้นดูดรอปลงดูขี้เหร่ลงแต่พญาเทวดาเนี่ยก็อยู่หางแล้วก็สิ่งที่ได้มาคือน้ำอมฤตคือกินแล้วจะไม่ตายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจากภาพการกวนเกษตรสมุทรที่เอาพญานาคมาพันรอบเขาพระสุเมรุเนี่ยถ้าเป็นของจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูเนี่ยมีโอกาสคุณครูมีโอกาสได้เดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาไปชมการแสดงการแสดงหนึ่งแล้วการแสดงนี้เหมือนกับการแกะออกมาจากภาพสลักเลยครับชื่อว่าการชักนาคดึกดำบรรพ์เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างภาพนี้คุณครูได้ไปถ่ายขึ้นมาจริงๆตอนปีพุทธศักราช2564อ่ะลองดูกันครับว่าถ้าเป็นของจริงเป็นอย่างไรเชิญครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนการแสดงเมื่อสักครู่สวยงามไหมครับ
1: สวยงาม
0: ก็จะเห็นว่าการแสดงที่เห็นนั้นมีองค์ปราสาทใหญ่ๆอยู่ด้านหลังนั่นคือปราสาทหินพี่ไม้ที่อยู่ในดินแดนประเทศไทยนะอยู่ในดินแดนประเทศไทยแล้วภาพนี้ก็เป็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่มากนักเรียนครับจำได้ไหมครับว่าเมื่อสักครู่นี้ภาพเผยให้เห็นตรงฝั่งหัวพญานาคเป็นใครอยู่ครับเป็นอสูรเป็นจอมอสูรแล้วก็มีเหล่ากองทัพอสูรอยู่ด้านหลังช่วยกันดึงลำตัวพญานาคฝั่งหางพญานาคใครอยู่ครับ
2: เทวดา
0: เป็นเทวดาทั้งสองก็กวนกระแสสมุทรเพื่อให้ได้น้ำอะไรออกมาภาพที่นักเรียนได้เห็นที่เป็นวิดีโอเมื่อสักครู่นั้นก็คุณครูมีโอกาสเดินทางไปชมที่งานแสดงแสงสีเสียงอุทยานประวัติศาสตร์พี่ไม้ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งคุณครูได้ขึ้นไปก็ได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ในการสร้างปราสาทหินพี่ไม้แล้วก็องค์ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางภาษาไทยเอามาให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของศิลปกรรมของชาติไทยผ่านยุคสมัยจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับและในชั่วโมงหน้าเราจะเป็นการศึกษากันเรื่องของริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่2เดี๋ยวเราไปดูกันว่าชั่วโมงหน้าเราจะมาสร้างอะไรกันต่อเพราะชั่วโมงนี้เราสร้างรูบิกสกอร์ไปแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมคือ PowerPoint ใบความรู้แล้วก็ใบงานเรื่องริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่2ครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ถ้านักเรียนต้นทางหรือว่าปลายทางคนใดที่ยังไม่เสร็จก็ไปทำต่อนอกเวลาให้เสร็จแล้วก็เอามาส่งให้คุณครูได้เห็นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนประเด็นเพิ่มเติมนะครับในช่วงชั่วโมงนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ันคำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ป้ามีอะไรมาอวดน้องๆด้วยนี่เลยแมลงยักษ์น่ารักไหมงับเดี๋ยววันนี้พี่ลิซ่าจะน้องไปดูสัตว์สตัฟนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแมลงสตัฟกันด้วยแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่ามันมีอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราด้วยนะคะตามพี่ลิซ่ามาเลยไปกันที่นี่เลยน้องๆพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะใช่แล้วที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ Museum MUSEUM Museum พิพิธภัณฑ์พิลิซาตื่นเต้นแล้วว่าอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยตามมาเลยว้าวน้องๆดูสิสัตว์สตาร์เต็มไปหมดเลยนี่มาดูตรงนี้โอ้นี่ก็สัตว์สตาร์นะคะเป็นนกด้วยสัตว์ animal animal animal สัตว์ว้าวเฮ้ยในนี้ก็มีนะคะโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นซากกระดูกสัตว์นะคะน้องๆกระดูก bone bone bonegระดูหุ้ยตรงนี้มีพี่เจ้าหน้าที่ด้วยเดี๋ยวเราไปหาพี่เขากันตามมาเลยสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรเหรอคะ
1: พี่ชื่อพี่ติค
0: ่
1: ะ
0: โอ้พี่ตินะคะน้องๆลิซ่าอยากรู้ว่าสัตว์สตาร์ฟคืออะไรเหรอคะ
1: สัตว์สตาร์ฟเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนเป็นการรักษาสภาพหนังสัตว์แล้วก็คงสภาพสัตว์ให้เหมือนมีชีวิตค่ะเรียกว่าเป็นศิลปะอีกแขนงนึงก็ได
0: ้แล้วทำไมเราถึงต้องนำสัตว์มาสตาร์ฟด้วยเหรอคะ
1: สัตว์สตาร์ฟเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะคะหลักๆก็คืออย่างแรกเนี่ยเป็นการสตาร์ฟเพื่อการศึกษาแล้วก็อีกแบบนึงที่เราเห็นในห้องก็จะเป็นการสตาร์ฟเพื่อการจัดแสดงค่ะเป็นการจัดแสดงแบบนี้เนี่ยก็เราสามารถที่จะจัดท่าทางของเขาให้ใกล้เคียงกับท่าทางในธรรมชาติมากที่สุดค่ะวันนี้ที่มีแมลงมาให้น้องลิซ่าเนี่ยลองทำดูด้วยค่ะ
0: เฮ้ยดีเลยค่ะน้องๆเดี๋ยวเราไปทำแมลงสตัฟกันนะคะไปเลย
1: นี่เป็นตัวอย่างแมลงสตัฟค่ะ
0: โอ้มันยังมีชีวิตอยู่เลยนะคะนี่น้องๆดูสิน้องๆรู้ไหมว่ามันคือตัวอะไรถูกต้องมันคือผีเสื้อ butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อและยังมีอีกตัวนะคะนี่เลยน้องๆดูสิน้องๆรู้ไหมคะมันคือตัวอะไรใช่แล้วตัวด้วง beetle ตัวด้วงแล้วน้องๆรู้หรือเปล่าว่า2ตัวเนี้ยเป็นแมลงหรือว่าแมงใช่แล้วทั้ง2ตัวคือแมลงนะคะสังเกตได้ง่ายๆจากขาเลยแมลงจะมี6ขาแมงจะมี8ขานี่เดี๋ยวพี่สั้นนับให้ดู1 2 3 4 5 6 6ขานะคะแมลง insect insect insect แมลงแล้ววันนี้ลิซ่าจะได้ทำตัวอะไรเหรอคะ
1: ตัวนี้พี่บังเอิญไปเจอเป็นซากที่ตายแล้วค่ะแล้วก็สภาพยังสมบูรณ์อยู่ก็เลยเอาทำสตาร์ฟต่อได้ค่ะ
0: นี่เลย
1: แมลงปอค่ะ
0: ว้าน้องๆเราจะนำแค่สัตว์ที่ตายแล้วนะคะมาทำการสตาร์ฟตาย dead d e a d dead ตายงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นแรกกันเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องลิซ่าเอาแมลงปอนะคะวางไว้บนมือค่ะแล้วก็ใช้เข็มนะคะปักบริเวณอกเยื้องมาทางขวานิดหน่อยค่ะก็ตรงนี้ได้เลย
0: น
1: ี่ให้อยู่ในความสูงประมาณ3ส่วน4
0: ประมาณน
1: ี้ได้แล้ว
0: โอเค
1: แล้วก็เราก็วางลงไปตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะใช้กระดาษไขวางแบบนี้ค่ะใช้คอเสร็จค่ะหรือว่าใช้เข็มก็ได้ค่อยๆจัดปีกเขาให้อยู่ในท่าที่เป็นเหมือนท่าเกาะธรรมชาติค่ะ
0: ค่อยๆแบบนี
1: ้หลังจากนั้นเราใช้เข็มนะคะปักบริเวณไล่ไปตามขอบปีกนะคะแต่ไม่ให้โดนปีกนะสำหรับความใจเย็นแล้วไล่ไปเลยปีกบนและปีกล่างทำเหมือนกันเลยค่ะ ข้างนี้ถ้าเราพอใจแล้วใช่ไหมคะเราทำอีกข้างนึงเหมือนกันเลย
0: ได้เลยค่ะถ้าเกิดน้องๆได้มาทำน้องๆต้องใจเย็นนะคะไม่งั้นปีกอาจจะฉีกออกมาได้เลยนะ
1: ตรงท่อนท้องท่อนเบี้ยวอยู่นะต้องช่วย
0: ตรงแล้วโอเคอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้น้องๆดูดิสิฟอสตาของมิลิซาสวยไหมคะ
1: พอเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอาวางทิ้งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกค่ะประมาณ1อาทิตย์ค่ะเราให้แห้งสนิทแล้วก็เอาเข็มออกเอากระดาษไขออกแล้วก็เอาใส่กล่องแบบนี้ได้เลย
0: มิลิซาว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้ถ้าใครมีโอกาสลองมาทำดูนะคะแต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
2: museum m u s e u m museum พิพิธภัณฑ์ animal aAnimal Animal Sat Bone B-O-N-E Bone Gradu Butterfly B-U-T-T-E-R-F-L-Y Butterfly Pisa Beetle B-E-E-T-L-E Beetle Duang Insect I-N-S-E-C-T Insect Malang Dead D-E-A-D Dead ตาย
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสกัดได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อกำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจากเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็น

0: ใคร
1: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: อ๋อไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
1: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: แล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
3: เอาเอาอย่าทะเลาะกันสิ
1: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสือไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสือไทยนี้ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
3: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
1: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
3: ใช่แล้วล่ะหลาน
1: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มค่ะส่วนในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะเรื่องอะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะนั่นก็คือเรื่องการลบจำนวนเต็มนั่นเองค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะคะนักเรียนสามารถหาผลลบของจำนวนเต็มที่กำหนดค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนการลบจำนวนนับกันก่อนค่ะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะหากนักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มข้อ1กันเลยค่ะ5ลบด้วย1ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ4นั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่2กันต่อเลยค่ะข้อที่2 5ลบด้วย2จะได้

0: ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ3นั่นเองค่ะข้อ3 5ลบด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 2
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ2นั่นเองข้อ4 5ลบด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 1
0: เก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ1นั่นเองและข้อสุดท้าย5ลบด้วย5จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 0
0: เก่งมากค่ะนักเรียนสังเกตแบบรูปของผลลัพธ์ตั้งแต่ข้อ1ถึง5นะคะตอนนี้นักเรียนได้ข้อสังเกตยังคะถ้านักเรียนได้ข้อสังเกตแล้วนั้นเรามาดูคำถามถัดไปเลยค่ะครูถามว่า5ลบด้วย6จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากนั่นก็คือลบ1นั่นเองค่ะต่อมา5ลบด้วย7จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ2นั่นเองและครูก็เชื่อว่าตอนนี้นักเรียนปลายทางเองก็กำลังตอบคำถามคุณครูปลายทางอยู่เช่นกันค่ะข้อสุดท้าย5ลบด้วย8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ3นั่นเองค่ะแล้วถ้าครูให้นักเรียนหาคำตอบของ5ลบด้วย288ล่ะคะถ้านักเรียนใช้แบบรูปข้างต้นนักเรียนจะใช้เวลาในการหาคำตอบนานไหมคะนานใช่ไหมคะเราใช้เวลาในการหาคำตอบนานดังนั้นเราจะอาศัยความรู้เรื่องจำนวนตรงข้ามมาช่วยในการหาผลลัพธ์นั่นเองค่ะนั้นเรามาดูความหมายของจำนวนตรงข้ามกันก่อนนะคะเด็กๆตั้งใจฟังตรงนี้นะคะจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มจำนวน1คือจำนวนเต็มอีกจำนวน1โดยที่จำนวนทั้ง2นี้อยู่ห่างจากอะไรคะ เก่งมากค่ะอยู่ห่างจาก0เป็นระยะเท่ากันบนเส้นจำนวนเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนนี้นะคะครูเริ่มที่0ไปทางขวาจนถึงจำนวนใดคะ
2: 4
0: เก่งมากค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนต่อนะคะครูเริ่มที่0ไปทางซ้ายจนถึงจำนวนใดคะ
2: -4
0: เก่งมากค่ะลบ4นั่นเองแล้วถ้าคุณครูถามว่าจำนวนตรงข้ามของ4คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือลบ4นั่นเองและถ้าครูถามว่าจำนวนตรงข้ามของลบ4คือจำนวนใดคะ
2: 4
0: เก่งมากค่ะคือ4นั่นเอง4บวกด้วยลบ4จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 0
0: เก่งมากค่ะและลบ4บวกด้วย4จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 0
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ0นั่นเอง7บวกด้วยลบ7จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 0
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ0และลบ7บวกด้วย7จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 0
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ0นั่นเองต่อมานะคะ9บวกด้วยลบ9เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 0
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ0และลบ9บวกด้วย9จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 0
0: เก่งมากค่ะนักเรียนคะจากตัวอย่างเมื่อกี้เราจะได้ว่าเมื่อ A เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของ A เขียนแทนด้วยลบ A และ A บวกด้วยลบ A จะเท่ากับ0ซึ่งเท่ากับลบ A บวกด้วย A ค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนนี้นะคะคำถามคุณครูถามว่าจำนวนตรงข้ามของลบ4คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนทราบได้ยังไงคะว่าจำนวนตรงข้ามของลบ4คือ4คะจากเก่งมากค่ะเพราะว่าระยะห่างเท่ากันใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเราเลยได้ว่าลบของลบ4เท่ากับ4ซึ่งก็คือเมื่อ A เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของลบ A คือ A นั่นคือลบของลบ A จะเท่ากับ A นั่นเองค่ะนักเรียนตั้งใจดูข้อตกลงตรงนี้นะคะข้อตกลงในการเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นก็คือ A ลบด้วย B จะเท่ากับ A บวกด้วยลบ B เมื่อ A และ B เป็นจำนวนเต็มใดๆค่ะให้นักเรียนจดบันทึกข้อตกลงในการเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกลงไปในสมุดเลยนะคะนักเรียนจะได้จำได้ค่ะเพราะว่าในการหาผลลบเราจะต้องอาศัยข้อตกลงนี้ในการหาคำตอบค่ะ

0: บทวนอีกหนึ่งรอบนะคะข้อตกลงในการเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบูตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับอะไรคะค่ะตอนนี้นักเรียนจำได้ยังคะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะข้อนี้นะคะจงหาผลลบของ13ลบด้วย27นักเรียนคิดว่าในการหาผลลบของจำนวนเต็มจะต้องทำอย่างไรเป็นขั้นตอนแรกคะเขียนการลบในรูปการบวกใช่ไหมคะตัวตั้งของเราคือจำนวนใดคะ13ตัวลบคือจำนวนใดคะ
1: 27
0: แล้วจำนวนตรงข้ามของ27คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นสามารถเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวก13บวกด้วยลบ27นั่นเองค่ะเป็นการบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบเพราะอะไรคะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ27คือ27ซึ่งมากกว่าค่าสมบูรณ์ของ13คือ13นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 14
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือลบ14นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้ผลลบเท่ากับลบ14ค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างข้อถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่2จงหาผลลบของลบ35ลบด้วย14จากโจทย์จะเห็นว่าตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
2: ลบ35
0: เก่งมากค่ะลบ35แล้วตัวลบคือจำนวนใดคะ
2: 14
0: เก่งมากค่ะนั่นคือ14แล้วจำนวนตรงข้ามของ14คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะนั่นคือลบ14นั่นเองจากข้อตกลงที่คุณครูให้นักเรียนจดบันทึกนักเรียนจำได้ไหมคะว่าตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับอะไรคะ
3: ตัวตั้งบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบ
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นลบ35ลบด้วย14เขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกทำได้ยังไงคะลบ35บวกด้วยลบ14นั่นเองค่ะเป็นการบวกระหว่างจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มลบแล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ
0: 21ลบเท่าไหร่นะคะ
4: 49
0: เก่งมากค่ะลบอะไรคะลบ49นั่นเองค่ะคำตอบข้อนี้จึงได้ผลลบเท่ากับลบ49นั่นเองค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะจงหาผลลบของลบ12ลบด้วยลบ14จากโจทย์ตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
2: ลบ12
0: เก่งมากค่ะลบ12แล้วตัวลบคือจำนวนใดคะ
2: ลบ14
0: เก่งมากค่ะจากข้อตกลง

0: การเขียนการลบในรูปการบวกตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับอะไรคะ
1: เท่ากับตัวตั้งบวก
0: ข้ามเก่งมากค่ะจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วจำนวนตรงข้ามของตัวลบคือจำนวนใดคะ
1: 14
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นจะได้ว่า2ลบด้วยลบ14เขียนกัน

0: ก่งมากค่ะเพราะว่าค่าสมบูรณ์ของ14คือ14ซึ่งมากกว่าค่าสมบูรณ์ของลบ12คือ12นั่นเองค่ะแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: เก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ2นั่นเองค่ะต่อมานะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตั้งโจทย์การลบจำนวนเต็มจำนวน4ข้อซึ่งประกอบด้วยการลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกการลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะให้นักเรียนตั้งโจทย์ทั้ง4ข้อลงไปในกระดาษ A3 ที่คุณครูแจกให้ค่ะเมื่อนักเรียนสร้างโจทย์เสร็จแล้วครูจะให้นักเรียนสลับโจทย์กับกลุ่มข้างๆค่ะจากนั้นให้สมาชิกในกลุ่มที่สร้างโจทย์เจ้าของโจทย์เนี่ยมาตรวจคำตอบให้นักเรียนค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

นักเรียนคะจากการทำกิจกรรมเมื่อกี้เราได้ฝึกการหาผลลบกันแล้วใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นว่าบางกลุ่มโดนเพื่อนที่ตั้งโจทย์การลบยากมากใช่ไหมคะคือใช้ตัวเลขเยอะไหนมีใครมาบอกครูได้บ้างว่าถูกหมดทั้ง4ข้อเลยกลุ่มไหนถูกหมดทั้ง4ข้อเก่งมากค่ะและเชื่อว่านักเรียนทุกคนเองก็ได้ฝึกการหาผลลบอย่างแน่นอนค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด4การลบจำนวนเต็มค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนช่วยต้นกล้าหาเส้นทางไปซื้ออาหาร1อย่างโดยหาผลลบของจำนวนที่กำหนดให้ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นผลลบที่ได้จะเป็นเส้นทางที่ต้นกล้าใช้เดินทางเมื่อนักเรียนหาเส้นทางได้แล้วอยากทราบว่าต้นกล้าไปซื้ออาหารชนิดใดนักเรียนสังเกตนะคะจะมีจุดเริ่มต้นอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนเริ่มหาคำตอบข้อแรกจากจุดเริ่มต้นค่ะนั่นคือลบ22ลบด้วย102เมื่อนักเรียนหาคำตอบแล้วนักเรียนก็เลือกเดินตามเส้นทางที่นักเรียนได้คำตอบค่ะแล้วจะนำทางนักเรียนไปยังข้อถัดไปนั่นเองค่ะให้นักเรียนทำต่อไปจนเสร็จจนถึงจุดสิ้นสุดเพื่อหาคำตอบว่าต้นกล้าเนี่ยไปซื้อของชนิดใดค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสามารถลงมือทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็ทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะนั้นเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะจากคำชี้แจงให้นักเรียนช่วยต้นกล้าหาเส้นทางไปซื้ออาหาร1อย่างโดยหาผลลบของจำนวนที่กำหนดให้ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นผลลบที่ได้จะเป็นเส้นทางที่ต้นกล้าใช้เดินทางเมื่อนักเรียนหาเส้นทางได้แล้วอยากทราบว่าต้นกล้าไปซื้ออาหารชนิดใดนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าต้นกล้าไปซื้ออาหารชนิดใดคะ
1: น้องไก่ทอด
0: เรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมจุดเริ่มต้นเริ่มที่ลบ22ลบด้วย102จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ124นั่นเองต่อมาลบ50ลบด้วยลบ36จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อมา165ลบด้วย48ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ117นั่นเองต่อมา160ลบด้วยลบ177ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ337เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาลบ75ลบด้วย34ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็นลบ109ต่อมาลบ200ลบด้วยลบ50ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ150นั่นเองต่อมา35ลบด้วยลบ16ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็น51นั่นเองค่ะต่อมาลบ20ลบด้วยลบ88ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
2: 68
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากค่ะต่อมา72ลบด้วย84ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: -12
0: เก่งมากค่ะเราเลยได้คำตอบว่าต้นกล้าไปซื้อน่องไก่ทอดนั่นเองค่ะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถหาคำตอบได้เช่นกันค่ะงั้นเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มจำนวนหนึ่งคืออะไรคะนักเรียนจำนวนเต็มอีกจำนวนหนึ่งโดยที่จำนวนทั้งสองนี้อยู่ห่างจากศูนย์เก่งมากค่ะเป็นระยะเท่ากันบนเส้นจำนวนนั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อ A เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของ A เขียนแทนด้วยลบ A และ A บวกด้วยลบ A จะมีค่าเท่ากับ0ซึ่งเท่ากับลบ A บวกด้วย A นั่นเองค่ะเมื่อ A เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของลบ A คืออะไรคะเก่งมากค่ะจำนวนตรงข้ามของลบ A คือ A นั่นเองนั่นคือลบลบ A จะเท่ากับ A ค่ะต่อมานะคะการหาผลลบของจำนวนเต็มทำได้ยังไงคะเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกเก่งมากค่ะซึ่งอาศัยข้อตกลงที่ว่าตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้ง

0: บวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองค่ะนั่นคือ a ลบด้วย b จะเท่ากับ a บวกด้วยลบ b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งถัดไปเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนเต็มสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมแบบฝึกหัด3โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนเต็มแบบฝึกหัด5โจทย์ปัญหาการลบจำนวนเต็มนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะไม่มีถ้านักเรียนไม่มีคำถามนักเรียนปลายทางล่ะคะหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับชั่วโมงต่อไปค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทุกคนทำความเคารพ

0: วัสดีครับหลงรักวัดเราอยู่กันที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารซึ่งเกิดขึ้นในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของศิลปะไทยจุดเริ่มต้นของศิลปะแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3ครับวัดแห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดจอมทองเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้ทรงนำทัพทำพิธีเบิกโขนทวารตามตำราพิชัยสงครามที่หน้าวัดหลังเสร็จการทัพทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้แล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่2จึงเป็นที่มาของชื่อวัดราชโอรสหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนาขึ้นในบันทึกของจอห์นครอฟอร์ดราชทูตอังกฤษสมัยนั้นได้ชื่นชมวัดราชโอรสารามว่าเป็นวัดที่งดงามที่สุดครับ
1: พระอุโบสถแบบพระราชนิยมนี้มีเสาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมทึบขนาดใหญ่เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารหน้าบันทรงจั่วสามเหลี่ยมเตี้ยมีฐานกว้างแบบเก๋งจีนไม่ประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงซุ้มประตูหน้าต่างประดับตกแต่งด้วยงานปูนปั้นลวดลายอย่างเทพได้แก่ลายดอกไม้ใบไม้ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากกรอบรูปในศิลปะตะวันตกที่สำคัญพระวรบาลที่วัดนี้เป็นตุ๊กตากระเบื้องเคลือบจีนนับเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างและหาได้ยากยิ่งพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินามว่าพระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตรฐานพระพุทธรูปบริเวณผ้าทิพย์ประดับรูปปราสาทอันเป็นตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่3รวมทั้งประดิษฐานพระบรมอัฐิและศิลาจารึกดวงพระชันษาของพระองค์จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นลวดลายอย่างจีนทำเป็นลายเครื่องโต๊ะเครื่องตั้งบูชาที่มีสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลต่างๆซึ่งสามารถนำไปเป็นต้นแบบสำหรับจัดเครื่องตั้งบูชาตามบ้านเรือนเพื่อสื่อถึงความรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ความมีอำนาจ
0: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสายญาติขนาดใหญ่คล้ายกับที่วัดโพ
1: พระพุทธรูปปางสายญาติองค์นี้เป็นรูปแบบเฉพาะของพระพุทธรูปที่สถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่3มีพระพักตร์ที่เรียกว่าอย่างหุ่นสังคาติเป็นแผ่นใหญ่พาดระหว่างกึ่งกลางพระอุระลงมาจรดพระนาภีฝ่าพระบาทประดับลายรถน้ำรูปมงคล108นอกจากนี้ยังมีจารึกตำรายาบนแผ่นหินอ่อนภายในระเบียงคดปรากฏอยู่เช่นที่วัดโพด้วย
0: รัชกาลที่3มีพระราชประสงค์ให้วัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นทั้งพุทธสถานและแหล่งเรียนรู้ใครเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถมาค้นตำรายาที่นี่และไปหายารักษาตัวเองได้ยังความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรชาวไทยตราบจนทุกวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจีราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะซึ่งนักเรียนก็เคยได้เรียนกันมาแล้วเนาะตอนประถมนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าในม.1 เนี่ยในชั่วโมงแรกนะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันเชิญเลยค่ะค่ะในชั่วโมงแรกนะคะเราก็จะเรียนในเรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมเคยได้ยินชื่อไหมคุ้นบ้างไหมไม่คุ้นเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนในชั่วโมงนี้นะคะแนวคิดเชิงนามธรรมเอาไว้ทำอะไรล่ะแนวคิดเชิงนามธรรมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อที่1เนี่ยก็คืออธิบายวิธีการนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้แก้ปัญหาและถ่ายทอดแนวคิดการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆตามที่กำหนดวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใช้อะไรคะแนวคิดเชิงนามธรรมนี่แหละเอามาแก้ปัญหาในการเดินทางนะคะข้อที่2นะคะใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหาโดยแยกรายละเอียดที่จำเป็นของปัญหานะคะออกจากรายละเอียดที่ไม่จำเป็นและอธิบายรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนนะคะ 3. เห็นความสำคัญของการนำแนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหาที่พบใช้ในชีวิตจริงนะคะโดยปกติทั่วไปเวลาที่เราดำเนินชีวิตปกติประจำวันเราพบเจอปัญหาบ้างไหมเจอบ้างไหมคะเจอใช่ไหมเวลาที่ทำไมคะอาจจะเป็นเรื่องการเดินทางใช่ไหมการใช้ชีวิตอื่นๆถูกต้องไหมคะต้องมีปัญหาให้แก้อยู่ตลอดไหมคะมีไหม
1: ม
0: ีบางปัญหาแก้ได้ไหม
1: ได
0: ้แล้วบางปัญหาล่ะ
1: ไม่ได้
0: หรือได้อาจจะช้าไปบ้างถูกต้องไหมคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดก่อนนะคะคำถามกติกามีว่าให้นักเรียนเนี่ยนะเดี๋ยวฟังคำถามจากครูนะจากนั้นระดมความคิดกันนักเรียนปลายทางด้วยนะคะระดมความคิดเสร็จแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนจะเขียนลงใส่ลงไปในสมุดก็ได้หรือจะไปเขียนที่หน้าห้องบนกระดานดำก็ได้แต่นักเรียนต้นทางเห็นไหมครูมีอะไรให้ลูกครูมีอะไรให้คะ
1: กระดาน
0: ไว้บอร์ดใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเราคุยกันก่อนนะคะอภิปรายร่วมกันก่อนนะจากคำถามของครูเสร็จแล้วทำไมลูกเขียนแนวคำตอบลงไปของใครของมันนะโอเคไหมคะกลุ่มใครกลุ่มมันนะแล้วเดี๋ยวครูจะสุ่มให้นักเรียนตอบโอเคไหมคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดนะคะเขาบอกว่าหากนักเรียนต้องการบอกเส้นทางจากโรงเรียนนะคะจากโรงเรียนไปบ้านนักเรียนให้เพื่อนเข้าใจจะมีวิธีการบอกอย่างไรจะมีวิธีการบอกอย่างไรอ่ะคุยกันได้เลยปรึกษากันได้เลยลูก

0: เสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วทีนี้เดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนำเสนอคำตอบดีไหมนะนำเสนอคำตอบที่โต๊ะเลยนะคะนะคะเอาเป็นกลุ่มที่2ก่อนนะจากนั้นเป็นกลุ่มที่6นะคะและกลุ่มที่4นะคะอ่ะเชิญเลยค่ะ
1: บอกตำบลอำเภอจังหวัดบ้านเลขที่ครับและอื่นๆพร้อมวาดแผนที่การเดินทางประกอบเพื่อให้เพื่อนเข้าใจยิ่งขึ้นครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเอาต่อไปกลุ่มที่6
2: บอกว่าจากโรงเรียนไปที่บ้านผ่านร้านค้าหรือสถานีอะไรไปบ้างและบอกเพื่อนว่าต้องเลี้ยวไปทางไหนบ้างและส่ง GPS เพื่อความแน่ใจ
0: นี่เขามีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะปรบมือเพื่อนหน่อยลูกนะจะสังเกตได้ว่าทำไมคะกลุ่มที่6เนี่ยเขาจะบอกสถานที่สำคัญด้วยนะใช่ไหมคะมีอะไรคะสถานที่สำคัญของหนูคืออะไรร้านค้าใช่ไหมนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
3: บอกเลขที่บ้านตำบลซอยและอื่นๆให้ชัดเจนหรือเปิด GPS หรือจะบอกทิศทางการไปบ้านของตนเองให้เพื่อนค่ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะเห็นไหมว่าทำไมคะวิธีการบอกนะวิธีการไปอะไรคะเดินทางไปบ้านของนักเรียนใช่ไหมให้เพื่อนๆทราบเนี่ยทำไมลูกแต่ละกลุ่มอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างใช่ไหมคะบางกลุ่มก็ทำไมลง

รายละเอียดชัดเจนนะบางกลุ่มก็มีอะไรลูกมีเขาเรียกว่ามีจุดที่แบบว่าทำไมต้องไปถูกแน่ๆเลยนั่นก็คืออะไรรายละเอียดที่สำคัญใช่ไหมคะเช่นอะไรคะบอกบ้านเลขที่ตำบลอำเภออันนี้สำคัญไหมสำคัญไหมลูกสำคัญนะคะแล้วก็บางกลุ่มก็มีการอะไรคะใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอันนี้เป็นแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะก็มีอะไรบ้างลูกบอกสถานที่สำคัญอธิบายเส้นทางที่สำคัญทีละจุดนะคะแล้วก็วาดแผนที่นะคะอันนี้เป็นเพิ่มเติมให้กับนักเรียนปลายทางนะคะทีนี้เราจะต้องมาศึกษาใบความรู้ที่1ตอนนี้ใบความรู้ที่1เราได้หรือยังได้แล้วครูแจกไว้ให้บนโต๊ะแล้วถูกต้องไหมคะปลายทางได้หรือยังใบความรู้ที่1นะคะใบความรู้ที่1เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมนะคะแล้วเนี่ยจะเห็นไหมว่าทำไมคะครูมีตัวอย่างเหตุการณ์ให้เห็นไหมคะเห็นรูปไหมที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะครูมีตัวอย่างเหตุการณ์ให้เดี๋ยวให้นักเรียนศึกษาใบความรู้นะคะดูให้ละเอียดนะศึกษาให้ละเอียดเลยนะแล้วเดี๋ยวครูจะมีคำถามโอเคไหมคะโอเคไหมลูกไหนใครยังไม่ได้ใบความรู้มีไหมมีไหมคะปลายทางได้แล้วเรียบร้อยเนาะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนศึกษาใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นักเรียนก็ได้ศึกษาใบความรู้ที่1เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เราเข้าสู่คำถามนะเดี๋ยวครูถามก่อนนะนะคะนักเรียนดูที่สไลด์ก่อนนะคะจากสถานการณ์ในใบความรู้ที่1เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมตัวอย่างที่1นะคะนักเรียนต้องการบอกเส้นทางให้ครูประจำชั้นทราบและสามารถเดินทางจากโรงเรียนไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านใช่ไหมใช่สถานการณ์นี้ไหมที่นักเรียนได้ศึกษาใช่หรือเปล่าคะใช่นะนะคะทีนี้เรามาดูคำถามนะคะคำถามที่1คือนักเรียนจะเริ่มต้นแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างไรเป็นลำดับแรกในสถานการณ์นักเรียนต้องทำไมคะต้องมีวิธีการบอกให้ครูทำไมลูกสามารถไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านได้ใช่ไหมคะนักเรียนจะแก้ปัญหานี้นะคะอย่างไรเป็นอันดับแรกอะไรคะขั้นตอนแรกเลย
1: วิเคราะห์ปัญหาครับ
0: วิเคราะห์ปัญหากลุ่มอื่นๆล่ะกลุ่ม4ล่ะ

0: ตอบซ้ำได้ไม่เป็นไร
1: วิเคราะห์ปัญหาค่ะ
0: วิเคราะห์ปัญหาเพราะอะไรทำไมถึงต้องวิเคราะห์ปัญหาเพราะอะไรคะเราศึกษามาแล้วถูกไหมในใบความรู้ใช่ไหมคะเพราะอะไรอ่ะทำไมต้องวิเคราะห์ปัญหาเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าจะสามารถ

0: ระหว่างจากไหนจากโรงเรียนไปบ้านผ่านสถานที่สำคัญเยอะไหมเยอะไหมคะเยอะนักเรียนจะทำไมมีการคัดแยกข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้ตัวแทนกลุ่ม2นะ
1: นำเส้นทางที่ไม่จำเป็นตัดออกครับ
0: ตัดออกเลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่เพราะว่าอะไรคะมันเกี่ยวข้องไหม
1: ไม่ครับ
0: ไม่เกี่ยวข้องสมมติไปได้3เส้นทางสมมตินะ
1: ก็ต้องหาเส้นทางที่ใกล้สุดครับแล้วอีก2เส้นทางก็ต้องตัดทิ้งครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะอยากฟังกลุ่มนี้ตอบบ้างอ่ะกลุ่ม3เนี่ยนะคะนักเรียนจะออกแบบวิธีการการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจเข้าใจด้วยวิธีใดได้ไหมกลุ่มไหนก็ได้ค่ะเมื่อกี้แซวเล่นได้ไหมฟังคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนจะออกแบบวิธีการการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวิธีใดไอ้เส้นทางจากอะไรคะจากโรงเรียนไปบ้านเนี่ยนักเรียนจะออกแบบวิธีการบอกเส้นทางอย่างไรทำเป็นอะไรดีทำเป็นอะไรดีกลุ่มที่หนึ่งได้ยินเสียงกลุ่มที่หนึ่งตอบเอามาอยู่ไหนคะตอบเลยตอบเลยตอบเลย
2: วาดแผนผังค่ะ
0: วาดแผนผังเป็นยังไงเป็นยังไง
2: ของเส้นทางจากโรงเรียนไปบ้านค่ะ
0: จากโรงเรียนวาดแผนนี้เพื่อนเขาใช้วิธีการวาดแผนผังจากอะไรคะจากโรงเรียนไปบ้านแล้วต้องบอกสถานที่ไหม
2: บอกค่ะ
0: บอกไหมคะ
2: บอก
0: บอกนะถึงสี่แยกถึงไฟแดงอะไรก็ต้องบอกไหมต้องบอกต้องใส่รายละเอียดลงไปด้วยใช่ไหมคะขออีกสักกลุ่มหนึ่งอีกสักกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มที่3นี่กลุ่มที่3
3: ส่ง GPS ให้ครูค่ะ
0: ส่ง GPS ให้ครูแล้วถ้าสมมุติว่าวันนั้นอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ล่ะทำยังไงดีเอ่ย
3: วาดภาพค่ะ
0: วาดเป็นอะไรคะ
3: วาดสถานที่สำคัญแล้วก็เส้นทางต่างๆค่ะ
0: วาดเป็น
3: แผนผังค
0: ่
3: ะ
0: แผนผังหรือแผนอะไร
3: แผนที่ค่ะ
0: แผนที่นะคะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วนักเรียนยังบางทีบางครั้งเนี่ยเวลาที่ครูถามออกไปนักเรียนยังตอบไม่ตรงคอนเซปต์เนี่ยไม่เป็นไรนะคะดีแล้วที่เราทำไมคะกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าตอบคำถามถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องฝึกนะในใบกิจกรรมนะคะเพื่อทำไมคะให้นักเรียนเนี่ยมีทักษะมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะในกิจกรรมที่หนึ่งเรื่องบ้านฉันอยู่นี่โรงเรียนอยู่ไหนนะคะตามจริงเนี่ยสถานการณ์เนี้ยเราเริ่มถามกันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วถูกต้องไหมใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาความรู้ที่เราได้ศึกษามาจากใบความรู้ที่หนึ่งใช่ไหมคะเอามาปรับใช้กับอะไรคะใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมนี้นะคะฟังนะเดี๋ยวแรกๆข้อแรกๆเดี๋ยวเราทำพร้อมกันดีไหมดีไหมคะช่วยๆกันทำไมคะลูกช่วยๆกันคิดช่วยวิเคราะห์ไปก่อนเนาะในใบกิจกรรมที่1เรื่องอยู่นี่โรงเรียนอยู่ไหนนะคะทีนี้เรามาดูนะคำถามแรกของเขาคืออะไรในใบกิจกรรมคำถามแรกของเขาคืออะไรลูกทีนี้เราจะต้องรู้ก่อนว่าในแผนที่มีรายละเอียดของอะไรบ้างจริงไหมอันนี้เข้าสู่กระบวนการข้อที่1ใช่ไหมวิเคราะห์ใช่ไหมคะใช่ป่ะใช่ไหมตามหลักของแนวคิดเชิงนามธรรมใช่ไหมคะคือวิเคราะห์ก่อนเนาะว่าทำไมคะในแผนที่นี้มีรายละเอียดของอะไรบ้างมีอะไรบ้างล่ะไหนตอบครูหน่อยสิมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรนะมีบ้านเหรอบ้านอยู่ตรงไหนเอ่ยบ้านของฉันใช่ไหมอันนั้นครูวงไปเลยนะดีไหมคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะบ้านแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกคะมีตลาดมีร้านเกมปั๊มน้ำมันบ้านคุณยายอะไรอีก

0: โรงเรียนร้านขนมนะคะในแผนที่เนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะจริงๆเลยกว่าจะถึงโรงเรียนจริงไหมนะผ่านทั้งร้านอะไรไปด้านบนก็ผ่านร้านขนมมาด้านล่างก็ร้านอะไรลูกร้านเกมใช่ไหมนะแสดงว่ามีสถานที่หลายสถานที่เลยนะคะมีอะไรบ้างมีร้านขนมมีบ้านคุณยายมีปั๊มน้ำมันมีตลาดร้านเกมแล้วที่อะไรเนี่ยตรงกลางเนี่ยที่ไม่ได้บอกชื่อไว้มีโรงพยาบาลนะคะแต่ละเส้นทางมีอะไรคะมีระยะทางบอกไหมมีไหมคะมีนะคะมีสวนสาธารณะด้วยเห็นไหมคะอันนี้คือรายละเอียดที่อยู่ในแผนที่ถูกต้องไหมคะถ้าตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกจะตัดอะไรออกได้บ้างถ้าตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเราจะสามารถตัดอะไรออกได้บ้างดูดีๆก่อนนะดูโจทย์ก่อนนะเอาดูซิดูในแผนที่แล้วด้านล่างคำอธิบายด้านล่างเขาว่ายังไงโจทย์ก็ถามว่าอะไรมิชชั่นเนี้ยเราต้องทำอะไรคะเขาบอกว่าอะไรคะเอาขอตัวแทนสักหนึ่งคนอ่านด้านล่างให้ครูฟังหน่อยอ่านโจทย์ด้านล่างให้ครูฟังหน่อยได้ไหมเอาไหนกลุ่มไหนจะอาสากลุ่มที่5ได้ไหมคะอ่านโจทย์ด้านล่างให้ครูฟังหน่อยได้ไหมกลุ่มที่5เห็นไหมลูกเห็นไหมคะโจทย์ว่ายังไงโจทย์ว่ายังไงด้านล่างใต้แผนที่อะค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วๆให้กำลังใจเพื่อน
1: เมื่อเปิดภาคเรียนนักเรียนต้องปั่นจักรยานไปโรงเรียนด้วยตนเองทุกวันโดยก่อนที่จะไปโรงเรียนต้องไปรับเงินค่าขนมและส่งผักให้คุณแม่ที่ตลาดแล้วจึงจะไปโรงเรียนได้ในแผนที่มีรายละเอียดของสถานที่และเส้นทางมากมายซึ่งบางส่วนไม่มีความจำเป็นเลยเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางนักเรียนจะวางแผนการเดินทางใหญ่เพื่อให้ใช้ระยะทางสั้นที่สุด
0: โจทย์เขาบอกว่ายังไงคะต้องใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดใช่ไหมปรบมือเพื่อนก่อนเมื่อกี้นี้ลืมเป็นกำลังใจเพื่อนนะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกจะต้องตัดอะไรออกได้บ้างตัดอะไรบ้างร้านเกมใช่ไหมร้านเกมนี่จำเป็นไหมอยู่ในโจทย์คีย์หลักของเราไหมไม่เลยใช่ไหมคะตัดร้านเกมออกตลาดจำเป็นไหมจำเป็นอะไรอีกปั๊มน้ำมันอยู่ไหนล่ะปั๊มน้ำมันบ้านคุณยายอะไรอีกร้านขนมตัดออกเลยเพราะฉะนั้นเราจะเหลืออะไรคะโรงพยาบาลตัดออกไหมตัดไหมตัดไปก่อนเนาะนะคะมีใครตัดบ้านของฉันออกไหมเนี่ยจำเป็นอยู่นะบ้านของฉันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเหลืออะไรคะสิ่งที่สถานที่ที่จำเป็นอยู่เท่าไหร่สามแห่งคือคืออะไรคะเราก็จะเหลืออะไรลูกบ้านใช่ไหมบ้านของฉันจำเป็นไหมในเหตุการณ์นี้จำเป็นอะไรอีกตลาดเพราะโจทย์บอกว่าทำไมต้องไปอะไรนะไปส่งอะไรนะครับผักต้องไปส่งผักให้แม่ที่ตลาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องแวะไหมแวะนะคะจากนั้นทำไมสถานที่สุดท้ายคือโรงเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อที่1เขาถามว่าอะไรข้อที่1เขาถามว่าอะไรลูกข้อที่1เขาถามว่าอะไรคะเท่าไหร่ใช่ไหมตอบทีนี้ตอบได้หรือยังว่ากี่สถานที่ตอบดังๆให้ชื่นใจหน่อยเท่าไหร่คะ
2: 3
0: เขียนลงไปเลย3สถานที่นั้นได้แ

0: อบตอบตอบมีอะไรคะ
1: บ
0: ้
1: านของฉ
0: ัน ตลาดและโรงเรียนนักเรียนไปทางก็เขียนลงไปในใบกิจกรรมเลยข้อแรกข้อแรก

0: เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2เขาบอกว่ายังไงวันนี้น่ารักทุกกลุ่มเลยมีตัวแทนช่วยตอบข้อที่2เขาบอกว่ายังไงจะเข้าสู่อะไรคะแนวคิดเชิงนามธรรมในข้อที่2แล้วใช่ไหมนะคะนั่นก็คืออะไรลูกโจทย์เขาบอกว่ายังไงจากสถานการณ์ที่อะไรลูกเอาพูดได้เลยค่ะ
1: จากสถานการณ์ที่จำเป็นในข้อ1ให้นักเรียนว่าภาพโดยลดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นดังนี้1ใช้วงกลมแทนสถานที่2ใช้เส้นตรงหรือเส้นโค้งแทนเส้นทางซึ่งจากสถานที่1ไปยังสถานที่1อาจมีได้หลายเส้นทาง3ใช้ตัวเลขแทนระยะทาง
0: ใช้ตัวเลขแทนระยะทางใช่ไหมคะเพราะถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราจะมักจะไปใส่ใจรายละเอียดที่ไม่จำเป็นถูกต้องไหมจะวาดบ้านหลังหนึ่งกว่าจะวาดโรงเรียนเพราะฉะนั้นสถานที่ต่างๆก็แทนไปด้วยอะไรคะวงกลมไปเลยถูกต้องไหมจะได้เร็วขึ้นนะคะจากนั้นทำไมเส้นทางที่เราไปแทนด้วยเส้นตรงหรือเส้นโค้งเท่านั้นนะคะนักเรียนจะได้ทำไมไม่ต้องไปโฟกัสกับอะไรโอ้จะต้องสร้างเลนถนนจะต้องอะไรคะมีขีดกลางเส้นประอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดถึงตรงนั้นเลยนะคะต่อมาคืออะไรระยะทางนักเรียนต้องแทนด้วยอะไรคะแทนด้วยอะไรลูกตัวเลขนะคะแทนด้วยตัวเลขนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องวาดแผนผังของนักเรียนนะคะที่อะไรคะที่ประกอบด้วยสถานที่ในข้อที่1นะคะให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะแล้วก็บันทึกลงไปในใบกิจกรรมเลยทำได้ไหมเรามีกฎอยู่แล้วใช่ไหมวาดทำไมคะในกฎอยู่ในข้อที่2แล้วถูกต้องไหมอย่าวาดบ้านมีหลังคาหน้าต่างมีเสาธงเนี่ยไม่ต้องนะเพราะว่าแต่สถานที่ต้องแทนด้วยอะไรแทนด้วยอะไรคะวงกลมนะคะวงกลมเท่านั้นนะนักเรียนเริ่มทำใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: อ่ะพร้อมแล้วนะคะอ่ะก่อนอื่นปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเลย
1: แผงผังของหนูที่ประกอบด้วยสถานที่มีดังนี้จากบ้านไปตลาด400เมตรจากตลาดไปโรงเรียน370เมตรจากโรงเรียนไปบ้าน270เมตรค่ะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งเป็นทางอ้อมจากบ้านไปตลาด640เมตรจากตลาดไปโรงเรียน670เมตรจากโรงเรียนไปบ้านทั้งหมด770เมตรค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปอะไรคะ
1: เส้นทางที่สั้นที่สุดที่หนูวาดแผนที่ใหม่ก็คือจากบ้านไปตลาด400เมตรจากตลาดไปโรงเรียน370เมตร
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางนะถ้าใครสามารถปรับปรุงนะคะใบกิจกรรมนักเรียนได้นักเรียนทำเลยนะคะภายในคาบนี้นะสำหรับเรียนไปทางด้วยนะคะทีนี้เรามาดูสถานที่ที่จำเป็นนำมาพิจารณากี่สถานที่ลูกกี่สถานที่คะ
2: 3
0: สถานที่ได้แก่อะไรบ้านโรงเรียนและตลาดนะคะอันนี้คืออะไรคะแผนผังที่ได้ทำการอะไรคะวิเคราะห์เนาะแล้วก็วาดออกมานะคะต่อมานะคะข้อที่3คืออะไรคะเงื่อนไขคือต้องทำไมคะต้องไปรับเงินค่าขนมและส่งผักให้คุณแม่ที่ตลาดนะคะนี่คือเงื่อนไขของเขานะเส้นทางสามารถทำไมคะได้ทั้งหมด4เส้นทางใช่ไหม4เส้นทางนะคะมีอะไรบ้างลูกตามตารางนี้เลยนะนะคะแล้วก็มีระยะทางรวมนะแต่ใน4เส้นทางนี้จะมี1เส้นทางที่ทำไมสั้นที่สุดเส้นทางที่สั้นที่สุดคือบ้านตลาดโรงเรียนโดยมีระยะทางทั้งสิ้น770เมตรนะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ทำไมคะเราตัดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออกไปหมดแล้วแล้วก็วาดเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดใช่ไหมคะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดสรุปสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนนะเขาบอกว่าการลดรายละเอียดการลดรายละเอียดของแผนที่แล้ววาดแผนที่ใหม่ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างช่วยแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างคะตอนแรกเราวาดแผนที่หลายเส้นทางเลยใช่ไหมคะแล้วเราทำไมคะ

0: ลดรายละเอียดของแผนที่ลงไปช่วยอะไรช่วยอะไรคะช่วยอะไรลูกได้ตัวแทนแล้วได้ตัวแทนตอบแล้ว
1: ให้ช่วยดูง่ายกว่าเดิมค่ะ
0: รถเขาเรียกว่าอะไรนะรถอะไรคะ
1: รถเส้นทางค่ะ
0: รถความซ้ำซ้อนใช่ไหมรถความซ้ำซ้อนของเส้นทางตัดอะไรคะสิ่งที่ทำไมไม่จำเป็นออกไปอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วนะคะนะคะทีนี้เรามาสรุปบทเรียนนะคะเขาบอกว่าแนวคิดเชิงนามธรรมเป็นการแยกสาระสำคัญของปัญหานะคะออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญของปัญหาการนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาสามารถทำได้ดังนี้นะคะนั่นก็คือ1อะไรลูก1คือวิเคราะห์ปัญหาพิจารณาว่าปัญหานั้นคืออะไรมีข้อมูลหรือเงื่อนไขอะไรบ้างในโจทย์ใบกิจกรรมเราได้วิเคราะห์ไหมวิเคราะห์ไหมคะวิเคราะห์นะคะข้อที่2คืออะไรคัดแยกข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาออกจากข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือส่วนที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะคะต่อมาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยนำข้อมูลที่จำเป็นมาพิจารณาซึ่งจะได้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจนกระชับนะคะสามารถสื่อสารให้บุคคลอื่นเข้าใจได้เหมือนในกิจกรรมที่นักเรียนทำคือนักเรียนวาดออกมาเป็นแผนผังใช่ไหมที่ตัดรายละเอียดที่ทำไมมันมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะออกไปนะคะเดี๋ยววันนี้นักเรียนจะต้องไปทบทวนนะคะไปทบทวนนักเรียนนะเพื่อให้ทำไมคะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะต้องมาเจอในบทเรียนครั้งต่อไปนี่ก็คือเรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมในชั่วโมงที่2นะคะนักเรียนนะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมีอะไรบ้าง1คือใบความรู้นะที่ครูแจกให้ไปวันนี้เอามาทำอะไรเอามาทำไมคะทบทวนนะคะทบทวนดูปัญหานักเรียนจะได้เป็นการฝึกกระบวนการไปในตัวนะคะต่อมานักเรียนจะต้องเตรียมอะไรคะใบงานที่2เรื่องไร่ข้าวโพดจำลองเราจะต้องมาทําไมนําหลักแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้ในใบกิจกรรมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนกลับไปทําไมครูให้กันบ้าน1อย่างคืออะไรคะให้กลับไปอ่านเพิ่มเติมดีมั้ยนะคะเพราะว่าวันนี้เราเจอโจทย์แรกอาจจะทําไมอาจจะยังคิดบางขั้นตอนยังอาจจะยังทําไมคะไม่ชํานาญเนาะนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทําไมฝึกภายในสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะก็วันนี้สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเต้นชั่วโมงทำความเคารพ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ได้ครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าอยากจะมาชวนน้องๆวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันข้างหลังพี่ลิซ่าก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุด library L I B R A R Y library ห้องสมุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรนอกจากหนังสือบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป

0: ไฟสีน่ารักกันมากเลยดูสิตรงนู้นก็มีหนังสือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหนังสือ book book book หนังสือมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยน้องๆรู้ไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเขาเรียกกันว่าบรรณารักษ์นะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่บรรณารักษ์กันดีกว่าตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรเหรอคะ
2: ชื่อพี่วัดค่ะพี่วัดเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะคะ
1: หนูอยากรู้ว่านอกจากอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกไหมคะ
2: มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นเกมการศึกษาที่อยู่ในมือถือนะคะ
1: ดีเลยค่ะแล้วคนนอกสถาบันสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะห้องสมุดเปิดเวลา 8:30 ถึง 4:30 นะคะช่วง 9:00 ถึง 11:30 จะเป็นของงานศูนย์มาใช้บริการช่วงเที่ยงถึง 14:30 จะเป็นของคณาจารย์มาอัดคลิปวิดีโอและนักศึกษามาค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมค่ะแล้วก็คนนอกจะมาใช้ได้ตั้งแต่เวลา15:00ถึง16:30ค่ะเชิญชวนน้องลิซ่าอ่านหนังสือนิทานได้ตามสบายเลยนะคะ
1: ขอบคุณค
2: ่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่เลยพี่ลิซ่าเลือกหนังสือมาหลายเล่มเลยน้องๆดูสีหน้าอ่านทั้งนั้นเลยอ่าน read r e a d read อ่านนิทานเล่มนี้สนุกมากเลยค่ะน้องๆนิทาน storybook s t o r y b o o k storybook นิทานน้องๆรู้ไหมว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งสอนใจในแต่ละเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้องๆได้อ่านกับพ่อแม่นะคะเพราะเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของเรานั่นเองน้องๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะแล้วนอกจากนิทานพิลิซามีหนังสือแบบนี้มาด้วยเป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะตอนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยจะเพิ่มความสนุกในการอ่านเลยนะคะน้องๆดูสิด้านบนก็จะเป็นเรือนะคะแล้วข้างใต้ก็จะเป็นท้องทะเลแล้วมุมนี้นะคะน้องๆเป็นมุมเสริมสร้างจินตนาการนี่พี่ลิซ่ากำลังจัดแต่งบ้านตุ๊กตาของพี่ลิซ่าเลยจินตนาการ imagination i m a g i n a t i o n imagination จินตนาการส่วนตรงนี้นะคะน้องๆมีกระดาษให้เราเลือกรูปที่เราชอบเพื่อที่จะเอาไประบายสีได้นะคะระบายสี coloring c o l o r i n g coloring ระบายสีเอาไหนดีนะอันนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวไประบายสีกันนะคะน้องๆ

0: ซาละไวเสร็จแล้วค่ะน้องๆนี่แปะไว้รวมกับเพื่อนๆสวยไหมวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยกับการได้มาทำกิจกรรมในห้องสมุด Fun สนุก FUN Fun สนุกน้องๆอย่าลืมนะคะวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันด้วยนะคะหรือว่าจะให้คุณพ่อกับคุณแม่อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนก็ได้แต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: Library L I B R A R Y Library ห้องสมุดBook, B O O K, book, หนังสือ Read, R E A D, read, and Storybook, S T O R Y B O O K, storybook, นิทาน Imagination, I M A G I N A T I O NImagination, จินตนาการ Coloring, C-O-L-O-R-I-N-G

0: coloring, coloring, ระบายสี fun, fun, fun, สนุก
1: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิการเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะเรื่องอะไรคะนักเรียนนั่นก็คือเรื่องการหารจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะนักเรียนสามารถหาผลหารของจำนวนเต็มที่กำหนดให้นักเรียนคะเรามาดูสถานการณ์นี้ไปพร้อมๆกันค่ะถ้าครูมีข้าวสาร50กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัมจะแบ่งข้าวสารได้กี่ถุงคะ
1: 10
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการหารได้อย่างไรคะ
1: 50
0: เก่งมากค่ะเราสามารถเขียนได้เป็น50หารด้วย5ซึ่งจะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 10
0: เก่งมากค่ะซึ่งจะแบ่งข้าวสารได้10ถุงนั่นเองค่ะดังนั้น10จึงเป็นผลหารของ50หารด้วย5นั่นเองค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารจำนวนนับกันค่ะตัวตั้งหารด้วยตัวหารจะเท่ากับผลหารนอกจากนี้สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้ว่าตัวหารคูณด้วยผลหารจะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะจากสถานการณ์เมื่อกี้เราหาผลหารของ50หารด้วย5จะมีค่าเท่ากับ10คุณครูถามว่าตัวตั้งคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะตัวตั้งคือ50แล้วตัวหารคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะตัวหารคือ5แล้วผลหารคือจำนวนใดคะ
1: 10
0: เก่งมากค่ะผลหารคือ10นั่นเองค่ะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์ได้ว่า5คูณด้วย10จะมีค่าเท่ากับ50นั่นเองค่ะเรามาดูต่อเลยนะคะในการหาจำนวนเต็มเราจะใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้นั่นคือเมื่อ A และ B เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ B ไม่เท่ากับ0ถ้ามีจำนวนเต็ม C ที่ทำให้ A เท่ากับ B คูณ C เราจะกล่าวว่า C เป็นผลหารของ A ด้วย B นั่นคือ A หารด้วย Bจะมีค่าเท่ากับ C เราจะเรียก A ว่าตัวตั้งเรียก B ว่าตัวหารและเรียก C ว่าผลหารนั่นเองค่ะเนื่องจากการหารจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มเราจะอาศัยการคูณในการหาผลหารซึ่งความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเป็นดังนี้ค่ะถ้าA หารด้วย B เท่ากับ C แล้ว A จะเท่ากับ B คูณ C นักเรียนจำได้ไหมคะ A คือตัวตั้ง B คือตัวหาร C คือผลหารเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าถ้าตัวหารคูณด้วยผลหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะและถ้า A เท่ากับ B คูณ C แล้ว A หารด้วย B จะเท่ากับ C เมื่อ A B C เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ B ไม่เท่ากับ0ซึ่ง B ของเราก็คือตัวหารต้องมีค่าไม่เท่ากับ0นั่นเองค่ะ

ดังนั้นการหาผลหาร a หารด้วย b คือการหาจำนวนเต็ม c ที่ c คูณกับ b แล้วได้ผลคูณเป็น a ทำให้ได้ว่าจำนวนเต็ม c ดังกล่าวเนี่ยจะมีเพียงจำนวนเดียวเท่านั้นค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะเป็นการหาผลหารของจำนวนเต็มโดยอาศัยการคูณตัวอย่างที่1จงหาผลหารของ10หารด้วย2นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนใดที่คูณกับ2แล้วได้10คะคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะเนื่องจาก2คูณ5มีค่าเท่ากับ10ถ้าเราเทียบจากความสัมพันธ์ดังกล่าวจะได้ว่าตัวหารคูณด้วยผลหารจะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะจะได้ว่า10หารด้วย2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ5ดังนั้นผลหารที่ได้คือจำนวนใดคะถูกต้องค่ะจะได้ผลหารเท่ากับ5นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

0: เรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่สองจงหาผลหารของลบ27หารด้วย3มาดูวิธีทำกันเลยค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนที่คูณกับ3แล้วได้ลบ27คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะนั่นคือลบ9เนื่องจาก3คูณด้วยลบ9จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะลบ27จะได้ว่าลบ27หารด้วย3ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ9
0: เก่งมากค่ะลบ9ดังนั้นข้อนี้เลยได้ผลหารเท่ากับลบ9นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: เรามาดูตัวอย่างข้อถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่3จงหาผลหารของ24หารด้วย -6 นักเรียนคะจำนวนที่คูณกับ -6 แล้วได้24คือจำนวนใดคะ
1: -4
0: เก่งมากค่ะเนื่องจาก -6 คูณด้วย -4 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ24เก่งมากค่ะจะได้ว่า24หารด้วย -6เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -4
0: ถูกต้องค่ะ -4ดังนั้นผลหารที่ได้คือจำนวนใดคะ
1: -4
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

เรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยค่ะตัวอย่างที่4จงหาผลหารของลบ10หารด้วยลบ2นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนที่คูณกับลบ2แล้วได้ลบ10คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะเนื่องจากลบ2คูณ5มีค่าเท่ากับลบ10จะได้ว่าลบ10หารด้วยลบ2จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ5ดังนั้นผลหารที่ได้คือ5นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

0: นักเรียนคะเรามาสังเกตกันจากตัวอย่างที่1ถึงตัวอย่างที่4ผลหารที่ได้เป็นจำนวนชนิดใดบ้างคะมีจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบตัวอย่างไหนบ้างคะที่ได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่4ได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วตัวอย่างที่2และตัวอย่างที่3ได้ผลหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนถ้าครูต้องการให้นักเรียนหาผลหารของ357หารด้วย -17 โดยใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวนักเรียนจะหาผลหารให้ครูได้ไหมคะได้แล้วสะดวกต่อการคำนวณไหมคะจะเห็นว่าใช้เวลาในการหาผลหารค่อนข้างนานใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถใช้ค่าสมบูรณ์มาช่วยในการหาผลหารของจำนวนเต็มได้เช่นเดียวกับการหาผลคูณของจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยค่ะถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่ใช้วิธีเดียวกับการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับซึ่งได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะต่อมาถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่ให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะต่อมานะคะถ้าตัวตั้งและตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่5จงหาผลหารของ -81 หารด้วย -3 นักเรียนคะจากโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะถูกต้องค่ะตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบแล้วผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เต็มบวก
0: เก่งมากค่ะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะเก่งมากค่ะหาค่าสมบูรณ์ของอะไรคะถูกต้องค่ะแล้วยังไงต่อคะหาค่าสมบูรณ์

ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะแล้วตัวตั้งคือจำนวนใดคะลบ81ค่าสมบูรณ์ของลบ81เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้ค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งมาแล้วหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารตัวหารคือจำนวนใดคะลบ3แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนักเรียนหาผลหารของ81หารด้วย3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดเลยค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะเท่าไหร่คะนักเรียนคนอื่นได้คำตอบเท่ากันไหมคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ27นั่นเองค่ะดังนั้นผลหารที่ได้คือ27นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ไปต่อเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างที่6กันค่ะจงหาผลหารของลบ72หารด้วย18นักเรียนคะจากโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เ
0: ก่งมากค่ะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็ม
0: เก่งมากค่ะจำนวนเต็มบวกผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็มลบ
0: เก่งมากค่ะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มลบแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะหาค่าสมบูรณ์ของของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เก
0: ่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบตัวตั้งคือจำนวนใดคะลบ72ค่าสมบูรณ์ของลบ72เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 72
0: ถูกต้องค่ะเท่ากับ72หารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารค่าสมบูรณ์ของ18คืออะไรคะ
1: 18
0: คือ18เพราะฉะนั้นตอบเป็นจำนวนเต็มลบบรรทัดถัดมาให้นักเรียนคิดคำนวณผลหารลงไปในสมุดเลยค่ะตอนนี้นักเรียนได้ผลหารยังคะว่าผลหารเท่ากับจำนวนใดคะเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนั่นก็คือลบ4นั่นเองค่ะดังนั้นผลหารที่ได้จะมีค่าเท่ากับลบ4ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ไปต่อเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปค่ะตัวอย่างที่7จงหาผลหารของ357หารด้วย -17 นักเรียนคะนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนเต็ม
1: ลบ
0: เต็มลบเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะ
2: หาค่าสมบูรณ์
0: หาค่าสมบูรณ์ของ
2: ตัว
0: ตั้ง

0: ารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารนั้นเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะซึ่งตัวตั้งคือจำนวนใดคะ357ค่าสมบูรณ์ของ357เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 357

0: นวนใดคะ
1: ได้แล้วคร
0: ับ ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคนอื่นได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถคำนวณผลหารลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะลบ21นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นผลหารที่ได้จะเท่ากับลบ21นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปจงหาผลหารของภายในวงเล็บ342หารด้วยลบ19แล้วหารด้วย9นักเรียนคะในการหาคำตอบนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่านักเรียนจะหาคำตอบของอะไรเป็นลำดับแรกคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือ342หารด้วยลบ19แล้วตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกตัวหารล่ะคะเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบแล้วผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนเต็มลบเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะหาค่าสมบูรณ์ของอะไรคะ
1: ของต
0: ั
1: วต
0: ั้
1: ง
0: คือ342แล้วค่าสมบูรณ์ของ342เท่ากับเท่าไหร่คะค่าสมบูรณ์ของ342มีค่าเท่ากับ342ต่อมาหารด้วยอะไรคะ
1: ลบ19
0: ค่าสมบูรณ์ของลบ19ซึ่งค่าสมบูรณ์ของลบ19มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 19
0: เก่งมากค่ะตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต
0: ็
1: ม
0: ลบเพราะฉะนั้นลำดับแรกหาผลหารได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคิดคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะได้เท่าไหร่คะลบ18เราเลยได้ว่าลบ18หารด้วย9ตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบแล้วตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เ
0: ก่งมากค่ะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มลบแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะ
1: หาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งและตัวหาร
0: เก่งมากค่ะนั่นคืออะไรคะหาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งมีค่าเท่ากับคะถูกต้องค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ18มีค่าเท่ากับ18ต่อมาตัวหารคือจำนวนใดคะ9แล้วค่าสมบูรณ์ของ9เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 9
0: นักเรียนหาคำตอบให้ครูได้ไหมคะว่าได้ผลหารคือจำนวนใดคะ
1: ลบ2
0: เก่งมากค่ะนักเรียนตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่าลบ2ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถหาคำตอบได้เช่นกันค่ะดังนั้นข้อนี้จึงได้ผลหารเท่ากับลบ2นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

ื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนฝึกหาผลหารโดยให้นักเรียนทำลงไปในสมุดรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเพื่อฝึกหาผลหารให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงไปในสมุดได้เลยนะคะแล้วเราจะมาเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องได้คำตอบแล้วอย่างแน่นอนค่ะและจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนั้นเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะข้อแรกลบ98หารด้วยลบ14กลุ่มที่1นักเรียนได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 7
0: เท่ากับเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมซึ่งคือ7นักเรียนตรวจสอบคำตอบของตัวเองได้เลยนะคะหากนักเรียนคำนวณผิดให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงต่อมาเรามาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2โจทย์บอกว่าอะไรคะนักเรียนลบ195หารด้วย15จะได้ผลหารคือจำนวนใดคะกลุ่มอื่นได้คำตอบเหมือนกันไหมคะเท่าไหร่คะเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนั่นก็คือลบ13นั่นเองค่ะข้อที่3 340หารด้วยลบ17จะได้ผลหารคือจำนวนใดคะ
1: ลบ20
0: นั่นก็คือลบ20ค่ะข้อ4 920หารด้วยลบ40ได้ผลหารคือจำนวนใดคะ
1: 23
0: ลบ23เก่งมากค่ะข้อ5ลบ312หารด้วยลบ12จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 26
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ6ลบ225หารด้วย25จะเท่ากับเท่าไหร่คะลบ9นั่นเองค่ะข้อ7 264หารด้วยลบ11ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ24
0: เก่งมากค่ะลบ24นั่นเองและข้อสุดท้าย306หารด้วยลบ17จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ18
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนถูกหมดทั้ง8ข้อเลยไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแปลว่านักเรียนเข้าใจการหาผลหารแล้วเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนฝึกหาผลหารจากแบบฝึกหัด8การหารจำนวนเต็มค่ะเรามาดูคำชี้แจงไปพร้อมๆกันค่ะให้นักเรียนช่วยน้ำฟ้าหาเส้นทางเพื่อไปซื้อผลไม้ที่ร้านค้า1อย่างโดยหาผลหารของจำนวนที่กำหนดให้ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นผลหารที่ได้จะเป็นเส้นทางที่น้ำฟ้าใช้เดินทางเมื่อนักเรียนหาเส้นทางได้แล้วอยากทราบว่าน้ำฟ้าไปซื้อผลไม้ชนิดใดซึ่งเส้นทางจะมีดังรูปค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเริ่มคำนวณหาผลหารได้เลยค่ะเริ่มจากจุดเริ่มต้นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติได้เลยค่ะเราจะมาเฉลยหรือร่วมหาคำตอบพร้อมกันค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วค่ะ

0: ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะหาคำตอบของแบบฝึกหัดนี้ได้แล้วอย่างแน่นอนค่ะนั้นเรามาร่วมเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะนักเรียนคะจุดเริ่มต้นเริ่มที่จำนวนใดคะลบ60หารด้วย12จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้ผลหารเท่ากับลบ5ต่อมาโจทย์ข้อถัดมาคืออะไรคะตอบพร้อมกันค่ะ
1: ลบ112
0: หารด้วยลบ8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็น14นั่นเองค่ะโจทย์ข้อต่อมาลบ450หารด้วย90จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 5เก่งมากค่ะลบ5ต่อมานะคะ84หารด้วย7นักเรียนคะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 12
0: ถูกต้องค่ะได้คำตอบเท่ากับ12ต่อมา72หารด้วยลบ6จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 12
0: เก่งมากค่ะได้ลบ12ต่อมาลบ56หารด้วย4จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ14
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมา27หารด้วยลบ9จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ3
0: ลบ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมา200หารด้วย50ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 4
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมาลบ300หารด้วยลบ15จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 20
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าน้ำฟ้าซื้ออะไรคะ
2: แตงโม
0: เก่งมากค่ะน้ำฟ้าซื้อแตงโมนั่นเองค่ะนั้นเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่จะได้ผลหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะสามารถใช้วิธีเดียวกับการหารจำนวนนับซึ่งจะได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะและถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่จะมีวิธีการทำอย่างไรคะให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะต่อมานะคะถ้าตัวตั้งและตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกจะทำอย่างไรคะให้นำค่าสมบูรณ์ของ
2: ต
0: ัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
2: เต็มลบ
0: เก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องโจทย์ปัญหาการหารจำนวนนับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด9โจทย์ปัญหาการหารจำนวนนับสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะในชั่วโมงนี้นักเรียนคนใดมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับชั่วโมงถัดไปค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็นสี่กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความ

0: รุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นภาษาปีที่1กับครูเสืออลงกรสุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องอะไรนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชนะครับมาจากชื่อเรื่องเนี่ยนะครับนักเรียนน่าจะพอจะเดาออกเนาะว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชใช่ไหมเราจะมีวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชอย่างไรแล้วทำไมเราถึงต้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเหล่านี้ไว้นะครับเพราะอะไรซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมกันนะครับเรามาทบทวนกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะต้องเรียนในภาคเรียนที่1ของระดับชั้นภาษาปีที่1เนี่ยจำได้ไหมว่ามีทั้งหมดกี่หน่วยมีใครจำได้บ้าง4หน่วยใช่ไหมครับ4หน่วยหน่วยแรกคือสารในชีวิตประจำวันเราเรียนผ่านไปหรือยังผ่านไปแล้วนะครับหน่วยที่2โลกใต้เลนเรียนยัง
1: เร
0: ียนแล้วนะครับหน่วยที่3การสืบพันธุ์ของพืชเรียนหรือยัง
1: เรียนแล้ว
0: มีใครเรียนไปแล้วบ้าง
1: ยัง
0: แต่ครูยังไม่ได้สอนนะครูยังไม่ได้สอนนะครับและหน่วยที่4นะครับการเจริญเติบโตของพืชเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขึ้นหน่วยใหม่ก็คือหน่วยที่3นะครับก็คือการสืบพันธุ์ของพืชนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายถึงความสำคัญของเมล็ดพันธุ์พืชนะครับเมล็ดพันธุ์พืชมีความสำคัญอย่างไรสำคัญต่อเราอย่างไรสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรวันนี้นักเรียนจะต้องอธิบายให้ครูให้ได้นะครับด้านทักษะกระบวนการการลงความเห็นจากข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสถานการณ์การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชมาอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของเมล็ดพันธุ์พืชซึ่งวันนี้นะครับครูจะมีสถานการณ์นะครับมาให้นักเรียนได้อ่านแล้วนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะต้องอ่านใบความรู้นั้นนะครับแล้วก็มาบอกครูให้ได้ว่าเมล็ดพันธุ์พืชมีความสำคัญอย่างไรนั่นเองนะครับจุดประสงค์ด้านต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับความซื่อสัตย์นะครับนักเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสถานการณ์การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่รวบรวมได้ตามความเป็นจริงนะครับครูจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนได้อ่านได้ศึกษานะครับแล้วนักเรียนได้อ่านและศึกษาแล้วลงความคิดเห็นกันนะครับเราได้ข้อมูลอะไรจะต้องนำเสนอตามความเป็นจริงนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับระบุข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาสถานการณ์การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของเมล็ดพันธุ์พืชนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับหลักๆนักเรียนจะต้องบอกครูให้ได้อธิบายให้ครูให้ได้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนั่นเองนะครับเอาล่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะครับกิจกรรมรอบรู้เรื่องเมล็ดเอาล่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรู้จักเมล็ดของพืชอะไรบ้าง
2: แตงโม
0: ส้มแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มแทบจะลุกขึ้นเต้นแล้วนะครับหลายๆคนรู้จักนะรู้จักมีมะพร้าวด้วยหลายๆคนรู้จักเมล็ดของพืชนะครับวันนี้เราจะได้มาทบทวนนะครับแต่ว่าครูไม่สามารถเอาเมล็ดของพืชทั้งโลกนี้มาให้นักเรียนได้ดูได้เราลองมาทบทวนกันดูว่าวันนี้ครูเอาเมล็ดของพืชเนี่ยมาทั้งหมดกี่ชนิดแล้วให้นักเรียนตอบนะครับซึ่งครูจะมีรูปภาพให้นะครับครูจะมีรูปภาพให้วิธีการตอบอย่างไรให้นักเรียนจับหูทุกคนนะครับจับหูแล้วใครที่ทราบว่ามันคือเมล็ดของพืชชนิดไหนให้ยกมือขึ้นนะครับคนที่ยกขึ้นก่อนจะมีสิทธิ์ตอบคำถามนะครับว่ามันคือเมล็ดของพืชชนิดไหนนั่นเองนะครับเอาล่ะพร้อมที่จะทำกิจกรรมรอบรู้เรื่องเมล็ดหรือยังครับเอาล่ะนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมหรือยังนักเรียนปลายทางสามารถที่จะยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะครับเอาล่ะตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วเราเริ่มเลยหมูเห็ดเป็ดไก่หายหรือสิงโตเราจะดูรูปภาพไหนก่อนอะไรนะได้ยินเสียงเห็ดดังที่สุดเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้ทุกคนจับมือไม่ใช่จับมือจับไหนจับหูใครที่จะตอบยกขึ้นให้เร็วเลยนะครับว่า รูปภาพที่อยู่ใต้หมูเห็ดเป็ดไก่ไห่และสิงโตนี้คือรูปภาพของเมล็ดชนิดไหนนะครับเราดูที่เป็ดนะเห็ดเหรออุ๊ยแสดงว่าความจำเราดีมากๆเลยครูเช็คไงเชื่อไหมเชื่อเชื่อสิต้องเชื่อสิโอเคสรุปอะไรนะลืมแล้ว
1: เ
0: ห็ดอุ๊ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นกลุ่ม6ใช่ไหมครับตัวแทนกลุ่ม6หูง่ายไหมง่ายไหม
1: ง่าย
0: โอเคกลุ่ม6ลุกขึ้นตอบให้ครูหน่อยว่ารูปภาพนี้น่าจะเป็นเมล็ดของพืชชนิดไหนถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: แตงโมหรือวอเตอร์เมลอนค่ะ
0: โอ้ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นแตงโมนะครับถูกต้องนะครับเฉลยให้เฉลยให้เฉลยให้เฉลยให้นะครับมันคือรูปภาพของเมล็ดแตงโมตอนนี้กลุ่มที่6สะสมไป5ดวงแล้วนะครับสติ๊กเกอร์นะครับโอเคต่อไปรูปที่2เอาอะไรดีเมื่อกี้โอเคโอเคโอเคหายหายหายหายพร้อมนะเอามือจับที่ไหนเอามือจับที่หูแล้วจ้องดีๆนะครับกลุ่ม2ครับกลุ่ม2กลุ่ม2กลุ่ม2โอเคกลุ่ม2พร้อมแล้วยากมากเลยเนาะรูปนี้โอเคกลุ่ม2พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: เมล็ดข้าวโพดค่ะหรือว่าคอร์นค่ะ
0: เขาไม่ยอมปรบมือให้กลุ่มที่2ครับเฉลยนะครับรูปภาพนี้คือรูปภาพของเมล็ดข้าวโพดนั่นเองนะครับผ่านไป2รูปภาพต่อไปรูปภาพที่3อะไรดีโอเคหมูพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะยังไม่เห็นรูปเลยยกมือแล้วกลุ่ม2ครับกลุ่ม2ครูคิดว่ารูปนี้น่าจะยากที่สุดนะหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักตอนนี้นะครับสถานการณ์ของกลุ่ม2คือยกมือไว้ก่อนรู้ไม่รู้ไม่ทราบสู้ไหมยังไง3 2โอเคฟังคำตอบของเพื่อนก่อน
3: ขนุนค่ะ
0: ขนุนค่ะใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่เฉลยคือมังคุดวะสัตว์โอเคนะครับเมล็ดขนุนนะครับคิดว่ามีอีกไหม
1: มี
0: จริงอ่ะกำลังสนุกอ่ะพร้อม
1: ไก
0: ่ไก่ไก่โอเคไก่ไก่พร้อมกลุ่มหกครับกลุ่มหกฟังคำตอบของกลุ่ม6พร้อมนะครับกลุ่ม6ถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
4: เมล็ดทานตะวันหรือซันฟลาวเวอร์ค่ะ
0: โอเคเมล็ดทานตะวันใช่ไหม
1: ใช
0: ่กลุ่ม3บอกว่าครับถูกก็ได้เมล็ดทานตะวันนะครับผ่านไปผ่านไปยังมีอีก
1: ยัง
0: อะไรที่ยังไม่เปิดสิงโตใช่ไหมโอเคสิงโตครับสิงโตกลุ่มหนึ่งให้กลุ่มหนึ่งให้กลุ่มหนึ่งฟังคำตอบของกลุ่มหนึ่งได้ไหมได้ไหมถ้าไม่ได้จะให้โอกาสกลุ่มหนึ่งแล้วนะได้ไหมมีกระซิบบอกว่าแอปเปิ้ลได้ไหมได้นะโอเคได้ฟังคำตอบของกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งเขาบอกว่าได้หนูได้ค่ะครูถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: เมล็ดถั่วค่ะ
0: เมล็ดถั่วถั่วอะไรถั่วอะไร
3: ถั่วลิสง
0: ถั่วลิสงใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่นะครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนครับเมล็ดถั่วลิสงนะครับ

0: จำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างที่ผ่านไปแตงโมข้าวโพดขนุนโอเคนะครับเพราะนั้นคำถามของครูเตรียมธงไว้เตรียมธงไว้นะครับจากการทำกิจกรรมที่ผ่านมามีเมล็ดของพืชชนิดใดบ้างนะครับคำถามนี้มันง่ายเราตอบพร้อมกันเลยเนาะคำถามไหนที่มันง่ายครูไม่ค่อยอยากจะแจกสติ๊กเกอร์เท่าไหร่ตอบพร้อมกันเลยมีอะไรบ้างแตงโมขนุนถั่วลิสงทานตะวันนะครับมีแตงโมข้าวโพดนะครับขนุนทานตะวันแล้วก็ถั่วลิสงนะครับทั้งหมด5ชนิดนะครับคำถามต่อมาเมล็ดพืชทั้ง5ชนิดที่นักเรียนพบเห็นจากการทำกิจกรรมสามารถรับประทานได้หรือไม
1: ่
0: ได้ไหมสามารถที่จะรับประทานได้นะครับอุ๊ยทำไมวันนี้คำถามง่ายจังเลยอะต่อมาหากเมล็ดพืชทั้ง5ชนิดนั้นนะครับเหลือจากการรับประทานเมล็ดเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นอย่างไรมีใครอยากตอบบ้างอยากแจกสติ๊กเกอร์เตรียมธงไว้เมล็ดพืชทั้ง5ชนิดนี้เหลือจากการรับประทานเมล็ดเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับพร้อมเอามือจับที่หูนะครับยกธงสีแดงครับกลุ่ม3ครับกลุ่ม3หากเมล็ดพืชทั้ง5ชนิดนั้นนะครับเหลือจากการรับประทานเมล็ดเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่3ดูนะครับระหว่างนี้นะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะลุกขึ้นตอบด้วยนะครับตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้กลุ่มที่3พร้อมแล้วเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่3ได้เลยครับเชิญครับ
2: จะแห้งเน่าแล้วก็ขึ้นราครับแล้วก็อาจจะมีเมล็ดงอกด้วยครับ
0: เพื่อนบอกว่าอาจจะแห้งเน่าขึ้นราหรือจะมีการงอกด้วยใช่มั้ยครับปรบมือให้กลุ่มที่3ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่3มั้ยเดี๋ยวฟังกลุ่มที่2ก่อนเนาะเขายกมือก่อนนะฟังกลุ่มที่2นะครับจะเพิ่มเติมอะไรนะครับมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวครูจะให้กลุ่ม6แล้วนะ
3: ให้
0: กลุ่ม6เลยฟังกลุ่ม6แล้วกันนะครับกลุ่ม2เขายอมกลุ่ม2เขายอมกลุ่มที่6มีไหมครับคำตอบเมื่อกี้ยกมืออ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
4: เมล็ดอาจจะย่อยสลายค่ะ
0: เมล็ดอาจจะย่อยสลายครับปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเรามาดูนะคะว่าถ้าเมล็ดที่เหลือจากการที่เรารับประทานเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับคำตอบก็คือเมล็ดนั้นจะสามารถงอกได้นะครับเหมือนกับกลุ่มที่3ตอบมานะครับปรบมือให้กลุ่มที่3อีกรอบเมล็ดจะสามารถงอกได้นะครับหากอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมแล้วก็เจริญเป็นต้นพืชต่อไปแต่ถ้าเมล็ดนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมมันก็จะไม่สามารถงอกได้นะครับพืชบางชนิดนะครับอันนี้เพิ่มเติมเกร็ดความรู้ให้นะครับพืชบางชนิดจะพบและแพร่พันธุ์ตามธรรมชาติในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเท่านั้นนะครับและจะไม่พบในบริเวณอื่นเราจะเรียกว่าพืชถิ่นเดียวหรือพืชเฉพาะถิ่นก็คือเป็นพืชที่เกิดได้แค่บริเวณนั้นนะครับเราก็เลยเรียกว่าพืชถิ่นเดียวหรือพืชเฉพาะถิ่นนั่นเองนะครับคำถามต่อมานะครับหากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้นมานะครับหากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้นมาบริเวณที่มีพืชเฉพาะถิ่นอยู่เมื่อกี้ครูบอกไปว่าพืชเฉพาะถิ่นคือมีแค่บริเวณนั้นใช่ไหมแล้วบังเอิญว่าเกิดภัยพิบัติขึ้นในบริเวณนั้นนะครับนักเรียนคิดว่าจะส่งผลต่อพืชเฉพาะถิ่นชนิดนั้นอย่างไรปรึกษากันเดี๋ยวให้ยกธงนะครับตอนนี้ให้ปรึกษากันว่าถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นบริเวณนั้นแล้วมันมีพืชเฉพาะถิ่นอยู่นะครับมันจะส่งผลต่อพืชเฉพาะถิ่นนั้นอย่างไรนะครับเอาล่ะพร้อมยังพร้อมนะเตรียมธงไว้ครับเตรียมธงไว้เอามือจับที่หูได้เลยนะครับพร้อมยกธงสีฟ้าครับ

0: ่6ครับกลุ่มที่6ฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับแต่ระหว่างที่กลุ่มที่6ตอบถ้ากลุ่มอื่นอยากเพิ่มเติมประเด็นไหนสามารถเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะกลุ่มที่6พร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
1: พืชในถิ่นนั้นอาจจะเกิดการตายและสูญพันธุ์ได้ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มอื่นอยากเพิ่มเติมอะไรของกลุ่มที่6ไหมอยากเพิ่มเติมประเด็นไหนไหมครับมีไหมไม่มีนะโอเคจากคำถามของครูเนี่ยนะครับถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับบริเวณที่มีพืชเฉพาะถิ่นอยู่นะครับมันก็อาจจะส่งผลให้พืชชนิดนั้นลดปริมาณลงหรือตายเหมือนที่เพื่อนบอกหรืออาจจะถึงขั้นรุนแรงก็คือสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับกับพืชเฉพาะถิ่นนั้นนะครับคำถามต่อมานักเรียนจะมีแนวทางอย่างไรเพื่อไม่ให้พืชเฉพาะถิ่นเกิดการสูญพันธุ์อย่างที่ครูบอกไปว่าพืชเฉพาะถิ่นเนี่ยมีแค่บริเวณนั้นใช่ไหมเราจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้พืชเฉพาะถิ่นนั้นเกิดการสูญพันธุ์โอเคพร้อมนะเตรียมนะครับเตรียมธงไว้ตอนนี้ยกไปแล้วสีอะไรบ้างนะสีแดงสีฟ้าเหลือสีเขียวกับสีเหลืองพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่ม3ครับกลุ่ม3ลองตอบให้ครูหน่อยว่าเราคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้มีแนวทางอย่างไรที่จะไม่ให้พืชเฉพาะถิ่นเกิดการสูญพันธุ์ถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: ปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3บอกว่าอาจจะปลูกพืชเนี้ยในที่ที่ปลอดภัยนะครับมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมมีกลุ่ม4กลุ่ม6ใช่มั้ยฟังกลุ่ม4ก่อนเมื่อกี้กลุ่ม4ยกก่อนนะครับฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับเขาจะมีแนวทางอย่างไรที่จะไม่ทำให้พืชเฉพาะถิ่นเนี่ยเกิดการสูญพันธุ์นะครับถ้ากลุ่ม4พร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
3: ช่วยกันรักษา
0: ช่วยกันรักษาไว้ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่6ยกมือเมื่อกี้มีไหมมีนะฟังคำตอบของกลุ่มที่6เพิ่มเติมนะครับเขาจะมีแนวทางอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: สร้างอุโมงค์เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ทนทานต่อภัยพิบัติธรรมชาติค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับนะสร้างอุโมงค์เก็บหรือสร้างอะไรสักอย่างเก็บไว้นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกลุ่มที่2ฟังคำตอบของกลุ่มที่2เพิ่มเติมนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
5: ไม่ตัดไม้ทำลายป่าค่ะแล้วก็สร้างที่หลบภัยสำหรับพืชค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2บอกว่าไม่ตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็สร้างที่หลบภัยให้กับพืชกลุ่มที่4เพิ่มเติมฟังกลุ่มที่4อีกนะครับเขามีแนวทางอย่างไรนะครับที่จะช่วยไม่ให้พืชเฉพาะถิ่นเนี่ยเกิดการสูญพันธุ์ถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
6: ช่วยกันเพาะปลูกพืชนั้นให้เยอะขึ้นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับช่วยกันเพาะปลูกให้มากขึ้นนะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะเพราะนั้นวันนี้นะครับเรากำลังจะมาศึกษาว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรนะครับที่จะป้องกันไม่ให้พืชเฉพาะถิ่นเนี่ยเกิดการสูญพันธุ์นั่นเองนะครับกิจกรรมที่เราจะได้ทำกันก็คือกิจกรรมที่1การอนุรักษ์พันธุ์พืชนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีใบกิจกรรมที่1นะครับการอนุรักษ์พันธุ์พืชตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนำใบกิจกรรมขึ้นมาได้เลยนะครับเอาล่ะกิจกรรมนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทำคำถามก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรพอบอกได้ไหมการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชโอเคเรามาดูนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชนะครับเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไร
7: อธิบายความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์พืช
0: วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับก็คืออธิบายถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์พืชนะครับการอนุรักษ์พันธุ์พืชมีความสำคัญอย่างไรนะครับทั้งแก่เราและก็สิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับทีนี้วิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับ1นักเรียนจะต้องศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชนะครับศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาพันธุ์พืชซึ่งสถานการณ์นี้จะอยู่ในใบกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนสามารถอ่านแล้วก็ศึกษาได้เลยนะครับหลังจากที่เราศึกษาสถานการณ์เสร็จนะครับขั้นตอนข้อที่2ก็คือวิเคราะห์

สถานการณ์พร้อมทั้งระบุรายละเอียดตามประเด็นดังต่อไปนี้แต่ละกลุ่มจะต้องศึกษานะครับสถานการณ์นั้นแล้ววิเคราะห์ช่วยกันว่ามีประเด็นอะไรบ้างประเด็นแรกคือวัตถุประสงค์ของอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเขามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับ2สาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชทำไมเราต้องมีการเก็บนะครับทำไมต้องมีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชไว้วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

0: ประเด็นนั้นจากนั้นเขียนลงในกระดาษโน้ตนะครับแล้วนำไปติดบริเวณหน้าชั้นเรียนเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มเขียนลงในกระดาษโน้ตนะครับแล้วนำคำตอบของเราทั้ง4ประเด็นนั้นนะครับมาติดที่หน้าห้องนะครับเอาละตอนนี้มีคำถามไหมครับมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีเนาะไม่มีเราพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยัง
1: พร
0: ้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นเอาละครับถ้าเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการศึกษาสถานการณ์แล้วก็เขียนลงไปในกระดาษโน้ตแล้วนะครับตอนนี้ครูขอให้แต่ละกลุ่มนะครับนำประเด็นที่เราได้นะครับทั้ง4ประเด็นนี้นะครับนำออกมาติดที่หน้าห้องได้เลยครับเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยครับเดินออกมาติดได้เลยครับ

0: เรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันทีละประเด็นนะคะว่านักเรียนต้นทางเนี่ยได้คำตอบว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่วัตถุประสงค์นะครับของอุโมงค์เก็บเมล็ดพันธุ์นะครับว่าเพื่อนตอบมาว่าอะไรบ้างนะครับสำหรับคำตอบแรกนะครับเพื่อนบอกว่าเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับวัตถุประสงค์ของอุโมงค์นะครับก็คือการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้นะครับเพื่อสำรองนะครับเป็นแหล่งอาหารสุดท้ายนะครับโอเคนะครับเป็นสถานที่เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อให้มนุษย์ชาติจะยังมีอาหารแม้วันสิ้นโลกนะครับเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์จากภัยต่างๆอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์นะครับหลักๆก็คือวัตถุประสงค์เป็นไงของอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์คือเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชนั่นเองนะครับต่อมาประเด็นต่อมานะครับสาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเป็นอย่างไรบ้างนะครับสาเหตุคือเพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดพันธุ์สูญพันธุ์จากภัยพิบัตินะครับมีอะไรอีกไหมมีไหมเพื่อเป็นการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อไม่ให้เมล็ดพันธุ์พืชบางชนิดหายไปจากโลกนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชก็คือเก็บไว้เผื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นใช่ไหมเมล็ดพันธุ์ก็จะไม่สูญพันธุ์ไปนั่นเองนะครับต่อมาประเด็นต่อมานะครับวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นะครับเขาเก็บยังไงเขาเก็บยังไงบอกได้ไหมเก็บที่อุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสนะครับโดยที่อุโมงค์นี้นะครับจะทอดตัวลึกเข้าไปในภูเขานะครับจากทางเข้ากว่า100เมตรนั่นเองนะครับเหนือนะครับและห่างไกลเหนืออาร์กติกเซอร์เคิลนะครับไปอีกกว่า 1,300 กิโลเมตรนะครับทำให้ยากต่อการถูกรบกวนด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับวันนี้ก็คือวิธีการเก็บรักษาเพราะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นะครับที่อุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสนะครับและต่อมาประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือศักยภาพของอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นะครับจากที่เราอ่านในสถานการณ์เนี่ยนะครับนักเรียนพอบอกครูได้ไหมว่าเขาสามารถที่จะเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยเยอะแค่ไหน
1: 1,081,026
0: 1,081,026 ชนิดเลยนะครับที่เขาสามารถเก็บในอุโมงค์นั่นเลยคิดว่าอุโมงค์นี้ใหญ่มากไหม
1: ใหญ่
0: มากนะครับอันนี้คือศักยภาพนะครับคือสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์พืชได้หลากหลายชนิดมากเป็นล้านล้านชนิดนะครับทีนี้ฝากนักเรียนทบทวนนะครับ4ประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามนะครับไปพร้อมๆกันเอาล่ะตอนนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มทบทวนได้เลยนะครับครูให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการทบทวนเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามไปพร้อมกันเชิญได้เลยครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่เราได้ศึกษาประเด็นทั้ง4ประเด็นนั้นจากสถานการณ์ที่เราได้อ่านแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็ตอบคำถามกันดีกว่าเนาะนะครับเอาล่ะครูมีคำถามทั้งหมด7คำถามคำถามละ5ดวงเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งการตอบจะสะสมสติ๊กเกอร์5ดวงนะครับมี7ข้อเอาข้อไหนก่อนดีเอาข้อ7เลยใช่มั้ยอ่ะมาดูข้อ7นะครับมาดูข้อ7นะครับคำถามของครูคืออะไรนะครับคำถามของครูคือนักเรียนจะมีส่วนช่วยให้พืชเฉพาะถิ่นของนักเรียนหรือพืชชนิดต่างๆไม่สูญพันธุ์ได้อย่างไรเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับพร้อมนะเตรียมธงไว้นะครับมีธงหนึ่งสีที่ครูยังไม่ได้ให้ยกวันนี้คือสีอะไร
1: สีเหลือง
0: นะครับพร้อมยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่6ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับนักเรียนจะมีส่วนช่วยให้พืชเฉพาะถิ่นของนักเรียนหรือพืชชนิดต่างๆไม่สูญพันธุ์ได้อย่างไรนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
2: ช่วยกันอนุรักษ์พืชพันธุ์ค่ะ
0: ช่วยกันอนุรักษ์พืชพันธุ์ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับช่วยกันอนุรักษ์พืชพันธุ์สามารถขยายเพิ่มเติมได้ไหมอนุรักษ์อย่างไรอนุรักษ์อย่างไรตอบได้เลยตอบได้เลยอนุรักษ์อย่างไรเพราะเมล็ดอนุรักษ
3: ์ไม่ตัดต้นไม้
0: นอกจากไม่ตัดแล้วทำอะไรได้อีก

0: กันปลูกสร้างกลุ่มอนุรักษ์ต้นไม้นะครับเก็บเมล็ดไว้เหมือนกับที่เขาทำในสถานการณ์นั้นใช่ไหมนักเรียนจะมีส่วนช่วยเพื่อเฉพาะถิ่นของนักเรียนหรือเพื่อชนิดต่างๆไม่สูญพันธุ์ได้อย่างไรคำตอบก็คือลดการตัดต้นไม้นะครับลดการตัดไม้ทำลายป่าปลูกพืชเพิ่มเติมให้มีปริมาณมากขึ้นนะครับหยุดการเผาป่านั่นเองนะครับผ่านไปข้อที่7ต่อไปขอเป็นข้อที่4แล้วกันนะข้อที่4มายังมาแล้วข้อที่4คำถามศักยภาพของอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเป็นอย่างไรโอ้โหประเด็นนี้เราเคยคุยกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้พร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่3ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่3นะครับศักยภาพของอุโมงค์นี้เป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะครับกลุ่มที่3สามารถที่จะตอบคำถามได้เลยครับ
1: ช่วยเก็บเมล็ดพันธุ์พืชจากภัยพิบัติต่างๆได้จำนวนมากค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับศักยภาพของอุโมงค์ก็คือสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยได้มากใช่ไหมครับดูนะอุโมงค์แห่งนี้นะครับสามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์จากทั่วโลกไว้ทั้งหมด 1,81,026 ชนิดพันธุ์นะครับสามารถเก็บได้ในปริมาณที่มากโดยมีตั้งแต่อาหารหลักของคนในทวีปแอฟริกาและเอเชียเช่นข้าวโพดข้าวสาลีถั่วพูและข้าวฟ่างนะครับไปจนถึงมะเขือม่วงผักกาดหอมข้าวบาเล่และมันฝรั่งที่นิยมบริโภคในทวีปยุโรปและอเมริกาใต้นะครับรวมถึงสายพันธุ์ท้องถิ่นที่อาจไม่มีคนรู้จักแล้วในปัจจุบันนี้นะครับอันนี้คือศักยภาพของอุโมงค์นี้นะครับผ่านไปนะครับ2ข้อนะครับคือข้อที่7และข้อที่4ต่อมาดูข้อที่1ดีกว่าดูข้อที่1ดีกว่าคำถามของข้อที่1คือวัตถุประสงค์นะครับของอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์คืออะไรพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่6ครับวัตถุประสงค์ของอุโมงค์นี้เพื่ออะไรนะครับกลุ่มที่6ลุกขึ้นและตอบให้หน่อยนะครับเอาล่ะถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วนะครับสามารถที่จะตอบคำถามได้เลยนะครับว่าวัตถุประสงค์ของอุโมงค์นี้เพื่ออะไรเชิญได้เลยครับ
1: เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อคงไม่ให้เมล็ดพันธุ์สูญพันธุ์ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับวัตถุประสงค์ของอุโมงค์นี้นะครับก็คือเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชนะครับซึ่งเป็นแหล่งสำรองสุดท้ายของพืชพันธุ์อาหารที่รับฝากมาจากธนาคารเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลกนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์นั่นเองนะครับต่อมาข้อไหนดีผ่านไป1 4 7ข้อ2นะข้อที่2นะครับคำถามของข้อที่2คือสาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์คืออะไรทำไมเราจะต้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่4ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับสาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์คืออะไรถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: ไม่ให้เมล็ดสูญพันธุ์ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับสาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์คืออะไรนะครับก็คือเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์จากการเกิดภัยพิบัตินะครับหรืออาจจะเกิดสงครามนะครับที่ส่งผลต่อต้นพืชได้นะครับซึ่งอาจจะทำให้สูญพันธุ์ได้นะครับอันนี้คือสาเหตุนะครับต่อมาข้อไหนดีเหลือ3 5 6 3นะ3นะมีได้ยินเสียงเลข3นะครับข้อที่3วิธีรักษาเมล็ดพันธุ์ทำอย่างไรมีกลุ่มไหนมีคำตอบบ้างข้อนี้โอ้โหมีหลายกลุ่มพร้อมยกธงสีตั้งสติดีๆนะครับสีฟ้ากลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ทำอย่างไรกลุ่มที่1พร้อมแล้วเชิญครับ
3: เก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ทำอย่างไรนะครับก็คือเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชในบริเวณที่มีความชื้นต่ำนะครับอุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสซึ่งจะทำให้เก็บรักษาไว้ได้เป็นเวลานานหลายร้อยปีหรือหลายพันปีนั่นเองนะครับเหลือกี่ข้อ2ข้อ5กับ6เอาอะไรดี5นะข้อที่5นะครับข้อ

0: ที่5คำถามของครูคืออะไรสำหรับข้อที่5นะครับพืชที่เก็บรักษาไว้ในอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชแห่งนี้จะสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีใดอย่างไรเราพอจะบอกได้ไหมว่าขยายพันธุ์ยังไงพร้อมยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่2ครับฟังกลุ่มที่2บ้างนะครับพืชที่เราเก็บไว้จะขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีใดเราเก็บยังไงเราเก็บอะไรไว
1: ้เก
0: ็บเมล็ดถ้าเราจะเอาเบิกเมล็ดจากธนาคารหรือจากอุโมงค์เนี้ยจากอุโมงค์เนี้ยเราจะไปขยายพันธุ์อย่างไรอันนี้ใบให้กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2พอได้ไหมได้นะได้เชิญลุกได้เลยครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับเชิญครับ
2: คือนำเมล็ดที่เรามีอยู่สำรองครับนำมาเพาะปลูกครับแล้วก็ถ้าได้ผลผลิตเยอะๆก็นำไปสำรองทดแทนเดิมครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สองบอกว่านำเมล็ดพืชที่เราเก็บไว้ในอุโมงค์นั้นนะครับมาเพาะเพื่อจะได้พืชต้นใหม่นะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วก็นำเมล็ดที่ได้กลับไปเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นนะครับคำตอบของข้อนี้ก็คือวิธีการเพาะเมล็ดนั่นเองนะครับโดยนำเมล็ดพันธุ์พืชนะครับที่เก็บรักษาไว้ไปปลูกในสภาวะที่เหมาะสมเมล็ดนั้นก็จะสามารถงอกเป็นพืชต้นใหม่ได้นั่นเองนะครับผ่านไปนะครับเหลือข้อที่6นะครับเหลือข้อที่6นะครับเรามาดูคำถามของข้อที่6นะครับเมล็ดพันธุ์พืชที่เก็บรักษาไว้ในอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรบ้างเมล็ดนั้นน่ะที่เราเก็บไว้มันจะมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรนะครับพร้อมนะยกธงสีแดงครับกลุ่มที่4ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับว่าเมล็ดพันธุ์พืชที่เก็บรักษาไว้ในอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นี้มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรบ้างได้ไหมครับกลุ่มที่4มีความสำคัญอย่างไรเมล็ดที่เราเก็บไว้เมื่อกี้กลุ่มที่2เขาบอกว่าสามารถนำไปปลูกได้แล้วปลูกแล้วเราเอามาใช้อะไรบ้างมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับกลุ่มที่4เขาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่4ครับเชิญได้เลยคร
2: ับ เป็นแหล่งสำรองอาหารครับ
0: เป็นแหล่งสำรองอาหารปรบมือให้กลุ่มที่4นะครับเป็นแหล่งสำรองอาหารนอกจากนำพืชมาเป็นอาหารแล้วนำพืชนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกตอบได้เลยตอบได้เลยตอบได้เลย
1: ใช้
0: ในการศึกษาเรานำพืชมาทำอะไรบ้างอาหารศึกษามาปลูกเรามาดูว่าใช้ประโยชน์อะไรบ้างมีความสำคัญยังไงบ้างนะครับเมล็ดพันธุ์พืชเมื่อเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นอาหารเหมือนกลุ่มที่4ตอบมาที่อยู่อาศัยยารักษาโรคซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมากนั่นเองนะครับผ่านไปสำหรับ7ข้อนะครับนักเรียนก็สามารถตอบได้แล้วนะครับทีนี้ต่อไปนะครับสรุปบทเรียนของเราวันนี้นะครับเมล็ดพันธุ์พืชที่ถูกเก็บรักษาไว้ในอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมากนะครับเมื่อเมล็ดอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมจะสามารถเจริญเติบโตได้เมล็ดจะสามารถงอกและเจริญเป็นพืชต้นใหม่ได้นะครับซึ่งมนุษย์สามารถนำพืชต้นใหม่ที่เจริญเติบโตนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นประกอบอาหารสร้างที่อยู่อาศัยเป็นยารักษาโรคเพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์พืชถือว่ามีความสำคัญไหมสำคัญนะเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางไว้นะครับพืชมีความสำคัญกับมนุษย์เรากับสิ่งมีชีวิตต่างๆเพราะฉะนั้นเราควรที่จะช่วยกันรักษาและก็อนุรักษ์ไว้นะครับอย่าตัดไม้ทำลายป่าร่วมกันปลูกนะครับพืชให้มากขึ้นเพื่อจะได้นำพืชนั้นมาใช้ประโยชน์ได้นะครับวันนี้มีคำถามไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้จบยังคุณลืมแจ้งอะไรไปเปล่าคุณลืมแจ้งอะไรไปเปล่า
3: ลืมแจ้งหมดเลย
0: ต่อเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่2ครับครูลืมแจ้งว่าเราจะต้องเรียนเรื่องอะไรกันต่อใช่ไหมกลุ่มที่2เก่งมากนะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันต่อในครั้งถัดไปก็คือเรื่องการถ่ายเรณูของพืชดอกนะครับเราจะต้องเตรียมอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1การถ่ายเรณูของพืชดอกและ2ใบงานที่1การถ่ายเรณูของพืชดอกนั่นเองนะครับโอเคขอบคุณกลุ่มที่2มากที่ช่วยเตือนครูนะครับแสดงว่ากลุ่มที่2มีสตินะครับขอชื่นชมกลุ่มที่2นะครับโอเคเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาลให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลย์และหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 头颅骨。
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสถาปีที่1นะครับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในหน่วยที่เท่าไหร่นะหน่วยที
0: ่3
1: นะครับเราเจอกันในหน่วยที่3แล้วนะครับหน่วยที่3การสืบพันธุ์ของพืชนะครับเรื่องที่เราจะได้เรียนวันนี้นะครับก็คือเรื่องการถ่ายเรณูของพืชดอกนะครับแล้วรู้จักพืชดอกมั้ยรู้จักนะรู้จักการถ่ายเรณูไหมการถ่ายเรณูเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนนะครับว่าการถ่ายเรณูของพืชดอกนี้เป็นอย่างไรนะครับเอาล่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับด้านความรู้

ความเข้าใจ 1. อธิบายการถ่ายเรนูของพืชดอกวันนี้เราจะได้ทำกิจกรรมและก็อธิบายการถ่ายเรนูของพืชดอกนะครับว่าการถ่ายเรนูของพืชดอกเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ2อธิบายลักษณะและโครงสร้างของดอกที่มีส่วนทำให้เกิดการถ่ายรองเรนูโครงสร้างของดอกมีส่วนช่วยในการถ่ายรองเรนูอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ด้วยนะครับด้านทักษะกระบวนการการลงความเห็นจากข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตลักษณะและโครงสร้างของดอกมาระบุลักษณะการถ่ายเรนูของพืชดอกนะครับเราจะต้องลงความคิดเห็นกันโดยแต่ละกลุ่มนะครับจะต้องระดมความคิดเห็นกันแล้วลงความคิดเห็นของกลุ่มนะคะว่าโครงสร้างของดอกแต่ละชนิดเนี่ยมันมีส่วนช่วยให้เกิดการถ่ายละอองเรนูหรือการถ่ายเรนูของพืชดอกหรือไม่นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมความเชื่อมั่นต่อหลักฐานนะครับโดยใช้เหตุผลเพื่ออธิบายลักษณะการถ่ายเรนูของพืชดอกจากการสังเกตโครงสร้างของดอกไม้และความรู้เกี่ยวกับลักษณะที่เอื้อต่อการถ่ายเรนูของดอกไม้นะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนใช้เหตุผลในการสร้างคำอธิบายลักษณะการถ่ายเรนูของพืชดอกจากการสังเกตรูปร่างและโครงสร้างของดอกไม้และความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมหลักของเรานะครับกิจกรรมทบทวนส่วนประกอบนะครับนักเรียนรู้จักดอกไม้ใช่ไหมเรารู้จักส่วนประกอบของดอกไม้หรือไม่พอจะรู้ใช่ไหมเอาล่ะกิจกรรมทบทวนส่วนประกอบนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับเขียนคำตอบลงไปในรูปภาพนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับกลุ่มไหนที่ทำเสร็จก่อนขอแจกสติกเกอร์ดีกว่านะครับ5ดวงนะครับอ่ะเขียนคำตอบลงไปในรูปภาพนี้ได้เลยนะครับอ่ะพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับตอนนี้กลุ่มที่ทำเสร็จก่อนคือกลุ่มที่2นะครับเพราะนั้นกลุ่มที่2สะสมสติกเกอร์นะครับตอนนี้ขอให้ทุกกลุ่มนะครับโชว์หรือว่าแสดงคำตอบยกรูปภาพนี้ให้กับเพื่อนๆทางดูด้วยนะครับว่าเพื่อนๆต้นทางเขียนคำตอบว่าอะไรบ้างอาจจะครบทุกโครงสร้างหรือบางโครงสร้างก็ไม่เป็นไรนะครับแสดงได้เลยครับแสดงให้เพื่อนดูนะครับว่าเราตอบโครงสร้างอะไรไปบ้างนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างคำตอบของเพื่อนต้นทางนะครับแล้วเพื่อนๆปลายทางนะครับสามารถที่จะตอบโครงสร้างครบทุกโครงสร้างหรือไม่เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับแต่ละโครงสร้างถ้ากลุ่มไหนตอบถูกครูให้ข้อละ5ดวงนะครับอ่ะเรามาดูนะครับมีอะไรบ้างพร้อมนะโครงสร้างแรกอับเรนูถูกไหมถ้าถูก

0: ติ๊กถูกได้เลยครับแต่ถ้าผิดสามารถเขียนแก้ได้นะครับต่อมาโครงสร้างต่อมาก้านชูอับเรนูถูกไหมต่อมานะครับกลีบดอกถูกต้องหรือไม่โครงสร้างต่อมากลีบเลี้ยงนะครับไปต่อไปต่อไปต่อโครงสร้างต่อมาฐานรองดอกถูกต้องหรือไม่ถูกนะต่อไปรังไข่บริเวณนี้นะครับคือรังไข่และต่อไปก้านชูเกสรเพศเมียนะครับต่อมายอดเกสรเพศเมียนะครับเหลือถูกนะเหลืออีก2หมายเลขใช่ไหมหมายเลข9กับหมายเลข10นะครับจึ๊บหมายเลข9คือเกสรเพศผู้นะครับซึ่งเกสรเพศผู้จะประกอบไปด้วยอับเรนูแล้วก็ก้านชูอับเรนูถูกไหม
1: ถ
0: ูกนะและสุดท้ายนะครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรเกสรเพศเมียนะครับมีกลุ่มไหนถูกหมดบ้างปรบมือให้ตัวเองครับอย่าลืมมารับสติกเกอร์นะครับ1คำตอบสะสมสติกเกอร์5ดวงนะครับผ่านไปสำหรับกิจกรรมทบทวนส่วนประกอบนะครับคำถามชวนคิดครูมีรูปภาพให้นักเรียนสังเกตนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางสังเกตที่สไลด์ของครูได้เลยนะครับอันนี้คือรูปภาพอะไรลูก
2: พึ่ง
0: มีพึ่งมีดอกไม้พึ่งมาทำอะไรที่ดอกไม
2: ้
0: ผสมเกสรใช่ไหมมากินน้ำหวานเพื่อนบอกว่ามาผสมเกสรมากินน้ำหวานนะครับจากรูปภาพนี้นะครับเพราะเหตุใดแมลงจึงไปตอมดอกไม้เมื่อกี้ตอบมาแล้วว่ามาผสมเกสรไหมมากินน้ำหวานไหมมีคำตอบอื่นอีกไหมมีไหมมีไหมไม่มีนะนะครับเพราะเหตุใดแมลงจึงไปตอมดอกไม้นะครับสาเหตุที่แมลงไปตอมดอกไม้เพราะแมลงต้องการน้ำหวานจากดอกไม้นะครับแมลงต้องการน้ำหวานจากดอกไม้นะครับรูปภาพเดิมนะครับแมลงที่ตอมดอกไม้มีความสำคัญต่อดอกไม้นั้นๆอย่างไรกลุ่มที่6บอกว่าช่วยผสมเกสรให
1: ้
0: เป็นการช่วยถ่ายเรนูมีคำตอบอื่นอีกไหม
3: ทำให
0: ้อับเรนูไปผสมกับเกสรเพศเมียใช่ไหมไปตามอากาศแสดงว่าผึ้งน่าจะพาไปใช่ไหมคนที่ไปน่าจะเป็นอับเรนูหรือเป็นเรนูที่ไปกับผึ้งน่าจะเป็นเรนูใช่ไหมที่ไปกับผึ้งแล้วมันจะไปกับส่วนไหนของผึ้งอ่ะลูกมันไปตรงไหนมันติดไปกับตรงไหนของผึ้งที่ตูดไปกับตูดผึ้งที่ปีกที่ขาได้ไหมลำตัวผึ้งใช่ไหมครับช่วยในการถ่ายเรนูของพืชดอกนั่นเองนะครับนักเรียนรู้จักการถ่ายเรนูหรือไม่แล้วการถ่ายเรนูคืออะไรจากที่เราทบประกอบเมื่อสักครู่นี้เรนูน่าจะอยู่ที่ไหนของดอกไม้อยู่ที่เกสรเพศผู้ใช่ไหมเพราะว่าเกสรเพศผู้ปลายของเกสรเพศผู้มันจะมีอะไรอยู่อับเรนูเรนูน่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วการถ่ายเรนูคืออะไรอ่ะ
3: เ
0: พื่อนบอกว่าเอาเรนูเข้าไปผสมกับยอดเกสรนี่คือคำถามที่เราจะต้องหาคำตอบกันวันนี้ว่าการถ่ายเรนูของพืชคืออะไรนะครับแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองนะครับผ่านกิจกรรมที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือกิจกรรมที่1การถ่ายเรนูของพืชดอกนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1นะครับการถ่ายเรนูของพืชดอกนะครับ2ใบงานที่1การถ่ายเรนูของพืชดอกนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนำใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับกิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับน่าจะเกี่ยวกับการถ่ายเรนูของพืชดอกนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรครับเราจะต้องสังเกตอธิบายและบอกเหตุผลลักษณะการถ่ายเรนูของพืชดอกนะครับทีนี้วิธีการ

0: เนื่องกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรเราฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับขั้นตอนที่1ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้ซึ่งสถานการณ์นี้จะอยู่ในใบกิจกรรมที่1นะครับเป็นสถานการณ์ของใครเนี่ย
1: เด็กชายบอย
0: เป็นสถานการณ์ของเด็กชายบอยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาว่าสถานการณ์ของเด็กชายบอยเนี้ยเป็นอย่างไรนะครับจากสถานการณ์เนี้ยครูเน้นย้ำนะครับว่าอยู่ในใบกิจกรรมที่1นะครับหลังจากที่เราอ่านสถานการณ์เสร็จนะครับให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที่1โดยร่วมกันศึกษาลักษณะของโครงสร้างของดอกไม้แต่ละชนิดและบอกลักษณะการถ่ายเรณูที่เกิดขึ้นภายในดอกพร้อมบอกเหตุผลประกอบและบันทึกผลลงในตารางเนี้ยให้สมบูรณ์นะครับซึ่งในใบงานเนี่ยจะมีอยู่นะครับว่าโครงสร้างของดอกเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลักษณะการถ่ายเรณูเป็นอย่างไรนักเรียนจะต้องศึกษานะครับในใบงานแล้วร่วมกันลงความคิดเห็นนะครับว่าสามารถที่จะเกิดได้หรือไม่นะครับข้อที่3นำเสนอผลการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างกลุ่มและตอบคำถามท้ายกิจกรรมอันนี้คือวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับทีนี้เราจะบันทึกผลการทำกิจกรรมอย่างไรฟังไปพร้อมๆกันนะครับตารางภาพและลักษณะโครงสร้างของดอกไม้แต่ละชนิดการถ่ายเรณูที่เกิดขึ้นภายในดอกและเหตุผลนะครับอย่างเช่นพืชชนิดแรกในใบงานของเราคือเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะครับในใบงานของเราเปิดขึ้นมาเลยนะครับในตารางนี้นะครับพืชชนิดแรกของเราคือดอกแก้วใช่ไหมครับเขาให้รูปภาพมาด้วยนะครับให้รูปภาพมาแล้วก็ให้ลักษณะโครงสร้างของดอกเนี่ยให้ออกมาให้นักเรียนอ่านนะครับแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องปรึกษากันแล้วระดมความคิดเห็นกันว่าการถ่ายเรณูนะครับที่เกิดขึ้นภายในดอกเนี่ยและเหตุผลประกอบนะครับว่าสามารถเกิดขึ้นเองได้หรือไม่ถ้าดอกแก้วสามารถถ่ายเรณูได้โดยที่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยแมลงหรือลมให้นักเรียนติ๊กถูกตรงช่องนี้นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นเองไม่ได้นักเรียนดูแล้วว่าจากรูปภาพเนี่ยแล้วก็ลักษณะโครงสร้างของดอกมันไม่น่าจะสามารถเกิดการถ่ายเรณูได้ด้วยตัวเองนะครับถ้าจะต้องใช้แมลงหรืออาศัยลมนักเรียนก็ติ๊กถูกนะครับแล้วบอกเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรนะครับนักเรียนคิดว่ามันสามารถถ่ายเรณูเองได้เพราะอะไรเขียนเหตุผลมาด้วยนะครับหรือถ้าไม่สามารถถ่ายเองได้ต้องอาศัยแมลงหรือลมก็ติ๊กถูกแล้วก็บอกเหตุผลมาด้วยว่านักเรียนคิดว่าไม่สามารถถ่ายเองได้ต้องอาศัยแมลงหรือลมเพราะอะไรเราคิดเห็นว่าเพราะอะไรให้เหตุผลประกอบเข้ามาด้วยนะครับพืชชนิดแรกคือแก้วนะครับชนิดที่2คือบัวหลวงชนิดที่3คือชบาชนิดที่4พลิกนะครับชนิดที่5กล้วยไม้นะครับชนิดที่6มะเขือเทศนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมที่เราจะต้องทำในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นทบทวนกันอีกนิดนึงขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรกันก่อนเราต้องทำอะไรกันก่อนศึกษาสถานการณ์ของเด็กชายบอยนะครับแล้วก็มาระดมความคิดเห็นกันนะครับว่าพืชแต่ละชนิดทั้ง6ชนิดนี้สามารถถ่ายเรณูเองได้หรือไม่พร้อมบอกเหตุผลนะครับเอาล่ะมีคำถามไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีคำถามนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันดีกว่าเนาะว่าเพื่อแต่ละชนิดที่เราได้ทำลงไปในตารางนั้นจะสามารถถ่ายเรนูเองได้หรือไม่นะครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมนะครับเนื่องจากว่านักเรียนต้นทางเนี่ยมีทั้งหมด6กลุ่มและพืชก็มีทั้งหมด6ชนิดครูขอกลุ่มละ1ชนิดนะครับอ่ะกลุ่มที่จะนำเสนอพืชชนิดแรกคือแก้วคือกลุ่ม6เดี๋ยวฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่6นะครับขอตัวแทนกลุ่มที่6ลุกขึ้นและก็บอกให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆฟังหน่อยนะครับว่าจากที่เราได้ระดมความคิดเห็นกันลงความคิดเห็นกันแก้วสามารถถ่ายเรนูเองได้หรือไม่นะครับและเพราะเหตุใดอ่ะกลุ่มที่6พร้อมแล้วใช่ไหมถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ดอกแก้วเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องอาศัยแมลงหรือลมค่ะเพราะว่าดอกแก้วมีกลิ่นหอมและเกสรเพศผู้และเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในระดับเดียวกันค่ะต้องอาศัยลมหรือแมลง
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6บอกว่าแก้วน่าจะไม่สามารถที่จะถ่ายเรนูเองได้นะครับต้องอาศัยแมลงหรือลมนะครับอ่ะเฉลยของครูก็คือเกิดขึ้นเองไม่ได้นะครับต้องอาศัยแมลงหรือลมนะครับและเหตุผลประกอบนะครับลองดูนะว่าจะเหมือนกับที่กลุ่มที่6ตอบมาหรือไม่นะครับสำหรับเหตุผลก็คืออับเรนูของเกสรเพศผู้ที่อยู่ในระดับเดียวกับเกสรเพศเมียนะครับและระดับต่ำกว่ายอดเกสรเพศเมียจึงต้องอาศัยแมลงช่วยในการถ่ายเรนูนะครับการที่มีกลิ่นหอมของดอกแก้วก็ช่วยในการดึงดูดให้แมลงนะครับมาช่วยในการถ่ายเรนูตุ่มของเหลวเหนียวยอดเกสรเพศเมียทำให้เรนูติดไปกับส่วนต่างๆของแมลงได้อันนี้คือเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นแก้วไม่สามารถที่จะถ่ายเรนูได้เองต้องอาศัยแมลงและก็หรือว่าลมช่วยนะครับต่อมาชนิดที่2บัวหลวงกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนครับกลุ่มที่1นะครับเดี๋ยวเรามาฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1พร้อมแล้วลุกขึ้นได้เลยนะครับหลังจากที่กลุ่มที่1เขาได้ระดมความคิดเห็นกันบัวหลวงจะสามารถถ่ายเรนูเองได้หรือไม่เดี๋ยวเราฟังกลุ่มที่1ได้เลยครับ
2: บัวหลวงไม่สามารถถ่ายเรนูได้ครับเพราะว่าเกสรเพศผู้อยู่ต่ำกว่าเกสรเพศเมียทำให้ต้องอาศัยแมลงช่วยในการถ่ายเรนูครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1บอกมาว่าบัวหลวงไม่น่าจะสามารถที่จะถ่ายเรนูเองได้นะครับเพราะว่าจะต้องใช้แมลงในการช่วยนั่นเองนะครับอ่ะเฉลยก็คือไม่สามารถที่จะถ่ายเองได้ต้องอาศัยแมลงและก็ลมนะครับโดยเหตุผลประกอบก็คือ 1. มีเกสรเพศผู้จำนวนมากและเกสรเพศเมียนะครับแต่เกสรเพศเมียตั้งอยู่ในตำแหน่งที่อยู่สูงกว่าเกสรเพศผู้โอกาสที่เรนู

0: ตกลงมองยอดเกสรเพศเมียก็จะเป็นไปได้ยากจึงต้องใช้แมลงช่วยในการที่จะถ่ายเรนูนะครับ2ดอกบัวหลวงเนี่ยมีสีสันสวยงามช่วยดึงดูดแมลงให้มาช่วยในการถ่ายเรนูและ3ยอดเกสรเพศเมียมีของเหลวเหนียวเมื่อแมลงเกาะเรนูจะติดไปตามส่วนต่างๆและนำเรนูไปติดที่ยอดเกสรเพศเมียของดอกเดียวกันหรือดอกอื่นด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือบัวหลวงต่อมาชนิดที่3ชบากลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่5นะครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่5ถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: เกิดขึ้นเองไม่ได้ครับต้องอาศัยแมลงหรือลมครับเพราะว่ายอดเกสรเพศเมียอยู่สูงกว่าอับเรนูเพศผู้ครับและไม่มีกลิ่นที่ดอกทำให้ดึงดูดแมลงได้ยากครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5บอกว่าน่าจะเกิดขึ้นเองไม่ได้นะครับคำตอบก็คือไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้นะครับต้องอาศัยแมลงหรือลมโดยเหตุผลประกอบก็คือ1อับเรนูของเกสรเพศผู้อยู่ต่ำกว่ายอดเกสรเพศเมียเพราะนั้นการถ่ายเรนูที่จะทำให้เรนูตกลงมาที่ยอดเกสรเพศเมียก็จะเกิดขึ้นได้ยาก2สีสันสวยงามช่วยดึงดูดนะครับให้แมลงมาเกาะทำให้การช่วยทำให้ช่วยในการถ่ายเรนูได้นั่นเองนะครับต่อมาชนิดที่4พริกกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่2อ่ะฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับหลังจากที่เขาทำกิจกรรมผ่านไปลงความเห็นของกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพริกจะสามารถถ่ายเรนูเองได้หรือไม่ถ้ากลุ่มที่2พร้อมแล้วเชิญครับ
2: สามารถถ่ายเรนูเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องอาศัยแมลงหรือลมครับเพราะว่าบริเวณดอกครับจะมีเกสรเพศผู้5อันติดบริเวณโคนหลอดกลีบดอกครับแล้วก็มีเกสรเพศเมีย1อันครับจะอยู่เกสรเพศเมียจะมีลักษณะเป็นแป้นแบนแล้วก็ขนาดเล็กครับเมื่อดอกได้เอียงลงครับเกสรเพศผู้จะอยู่เหนือเกสรเพศเมียครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2บอกว่าพริกเนี่ยน่าจะสามารถเกิดขึ้นเองได้นะครับเพราะว่าเวลาที่ดอกของพริกมันเอียงลงนะครับยอดเกสรเพศผู้จะอยู่สูงกว่ายอดเกสรเพศเมียอาจจะทําให้เกิดการถ่ายเรนูได้นะครับเฉลยของครูคือพริกสามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยแมลงหรือลมนะครับเหตุผลประกอบก็คืออับเรนูของเกสรเพศผู้ต่ำกว่ายอดเกสรเพศเมียแต่เนื่องจากลักษณะของดอกที่ไม่ส่งผลให้ยอดเกสรเพศเมียอยู่สูงกว่าอับเรนูจึงสามารถถ่ายเรนูได้เองนั่นเองถ้านักเรียนสังเกตดูรูปภาพนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าดอกพริกมันจะมีลักษณะที่เอ็นนะครับเอ็นเอียงลงทำให้เกสรเพศผู้เนี่ยนะครับจะอยู่สูงกว่าเกสรเพศเมียอาจจะทำให้เกิดการถ่ายเรนูเองได้นะครับต่อมาชนิดที่5นะครับก็คือกล้วยไม้กลุ่มไหนครับกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวเราฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่3นะครับว่าเป็นอย่างไรเชิญกลุ่มที่3ได้เลยครับ
3: เกิดขึ้นเองไม่ได้ครับเพราะเกสรเพศผู้และเพศเมียอยู่ในระดับเดียวกันจึงต้องอาศัยแมลงหรือหลุมครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3บอกว่ากล้วยไม้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เองเพราะว่าเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันนะครับอ่ะเฉลยก็คือไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ต้องอาศัยแมลงหรือลมช่วยนะครับเหตุผลคือ1ลักษณะตำแหน่งที่อยู่ของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเนี่ยไม่เอื้อต่อการถ่ายเรนูได้เองต้องมีแมลงมาช่วยในการถ่ายเรนู2ดอกมีรูปร่างที่สะดวกต่อการเกาะของแมลงนะครับก็จะทำให้แมลงสามารถที่จะเกาะได้นะครับ3กล้วยไม้ไม่มีกลิ่นหอมและมีสีสันสดใสจึงดึงดูดแมลงได้และ4ยอดเกสรเพศเมียมีของเหลวทำให้เรนูติดไปกับส่วนต่างๆของแมลงได้นั่นเองนะครับและชนิดสุดท้ายชนิดที่6มะเขือเทศกลุ่มที่4นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่4เชิญได้เลยครับ
4: เกิดขึ้นเองได้ครับเพราะเกสรเพศเมียถูกหุ้มด้วยอับเรนูอยู่รอบๆครับ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4บอกว่ามะเขือเทศดอกมะเขือเทศน่าจะสามารถถ่ายเรนูเองได้เพราะว่าเกสรเพศผู้มันหุ้มเกสรเพศเมียไว้นะครับเฉลยของครูก็คือสามารถเกิดขึ้นเองได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยแมลงหรือลมนะครับเหตุผลประกอบคืออับเรนูหุ้มยอดเกสรเพศเมียไว้จึงง่ายต่อการถ่ายเรนูเองไม่ต้องอาศัยแมลงช่วยในการถ่ายเรนูนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ6ชนิดที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับเอาล่ะอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะครับลักษณะต่างๆของดอกมีส่วนช่วยในการถ่ายเรนูของพืชดอกหรือไม่อย่างไรมีไหมลักษณะของดอกมีส่วนช่วยในการถ่ายเรนูไหมครับช่วยเนาะช่วยเนาะช่วยยังไงบ้างอะตอบพร้อมกันเลยก็ได้สีสันมีสีสันใช่ไหมถ้าสีสันถ้ามีสีสันมันจะเป็นยังไงดึงดูดแมลงหนึ่งสีสันมีอะไรอีกกลิ่นใช่ไหมกลิ่นถ้ามี

0: กลิ่นหอมดึงดูดแมลงไหมดึงดูดมีอะไรอีกครับรูปร่างเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงรูปร่างของดอกจะสะดวกต่อการเกาะของแมลงนะครับมีอะไรอีกมีต่อมน้ำหวานถ้ามีน้ำหวานดึงดูดแมลงไหมดึงดูดมีอะไรอีกครับ
1: ขนาดและน
0: ้ำหนักของเรนูนะครับถ้าเบาๆเป็นไงลมก็จะพัดได้มีอะไรอีกมีอะไรอีกตำแหน่งของใครของใครตำแหน่งของเกสรเพศผู้แล้วก็เพศเมียถ้ามันจะเกิดขึ้นได้เองควรอยู่สูงกว่ากันเกสรเพศผู้ถ้าอยู่สูงกว่าเกสรเพศเมียนะครับโอกาสที่เรนูจะตกลงมาบนยอดเกสรเพศเมียก็สามารถเกิดขึ้นได้เองนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะต่างๆของดอกมีส่วนช่วยในการถ่ายเรนูของพืชดอกนะครับเฉลยก็คือลักษณะต่างๆของดอกมีส่วนเกี่ยวข้องในการถ่ายเรนูของพืชดอกได้แก่ตำแหน่งของเกสรเพศผู้และก็เพศเมียเราได้พูดกันไปแล้วนะครับถ้าเกสรเพศผู้อยู่สูงกว่าเกสรเพศเมียมันก็จะช่วยในการถ่ายเรนูได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าในกรณีที่เกสรเพศผู้อยู่ต่ำกว่าเกสรเพศเมียเราจะต้องใช้ใครช่วย
2: แมลง
0: หรือลมนะครับช่วยในการที่จะถ่ายเรนูนั่นเองนะครับรวมไปถึงรูปร่างของดอกกล้วยไม้นะครับมีตำแหน่งที่เหมาะสมรูปร่างก็มีส่วนด้วยนะครับถ้ามีลักษณะที่เหมาะสมที่แมลงสามารถที่จะยึดเกาะได้มันก็จะช่วยในการถ่ายเรนูได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือคำตอบของคำถามนี้นั่นเองนะครับต่อมาปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกที่ช่วยในการถ่ายเรนูมีอะไรบ้างอุ้ยอยากแจกสติ๊กเกอร์จังเลยอยากแจกสติ๊กเกอร์จังเลยอ่ะเตรียมธงไว้นะครับเตรียมธงไว้ปัจจัยภายนอกที่ช่วยในการถ่ายเรนูมีอะไรบ้างจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมาพร้อมนะครับเอามือจับที่หูได้เลยนะครับเอามือจับที่หูได้เลยพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ยกเร็วมากอ่ะปัจจัยภายนอกที่ช่วยในการถ่ายเรนูมีอะไรบ้างกลุ่มที่6ครับเชิญครับ
3: แมลงและลมค
0: ่
3: ะ
0: แมลงและลมอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มอื่นอยากจะเสริมคำตอบของกลุ่มที่6ไหมคือกลุ่มเดียวกันดูจะมีใครจะเสริมปะอ่ะเดี๋ยวฟังกลุ่มที่2เนาะว่าเขาจะเสริมอะไรเพราะเมื่อกี้กลุ่มที่6ตอบนะครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับเขาจะเสริมหรือเพิ่มเติมอะไรของกลุ่มที่6เชิญได้เลยครับ
3: ลักษณะของเกสรเพศผู้ที่อยู่ต่อเกสรเพศเมียครับ
0: ลักษณะของเกสรเพศผู้ที่อยู่ต่อเกสรเพศเมียปัจจัยภายนอกนะนอกเหนือจากดอกมีไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ก่อนนะครับเมื่อกี้กลุ่มที่6ตอบมาว่าปัจจัยภายนอกที่จะมาช่วยในการถ่ายเรนูก็คือเป็นพวกแมลงแล้วก็ลมใช่ไหมมีไหมมีกลุ่ม5ใช่ไหมฟังกลุ่ม5ก่อนฟังกลุ่ม5ก่อนว่ากลุ่ม5จะตอบว่าอะไรนะครับกลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: สีสันของดอกครับ
0: สีสันของดอกเป็นปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายใน
5: ภายใน
0: น่าจะภายในดอกใช่ไหมไม่เป็นไรปรบมือให้กลุ่มที่5ครับมีไหมไม่มีนะไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไรนะครับปัจจัยภายนอกที่ช่วยในการถ่ายเรนูมีอะไรบ้างก็คือมีลมและก็สัตว์นะครับลมช่วยอย่างไรพัดใช่ไหมพัดเรนูใช่ไหมครับไปนะครับจากอาจจะพัดจากยอดเกสรเพศผู้ไปตกที่ยอดเกสรเพศเมียนะครับแล้วสัตว์ช่วยอย่างไรสัตว์ช่วยความต้องการของสัตว์หรือแมลงที่มาเกาะที่ดอกไม้ก็คือต้องการน้ำหวานใช่ไหมพอแมลงต้องการน้ำหวานปุ๊บมันมาเกาะที่ดอกไม้ขาของมันปีบของมันหรือส่วนต่างๆของร่างกายของแมลงเนี่ยอาจจะไปสัมผัสที่ยอดเกสรเพศผู้ทำให้เรนูติดไปกับแมลงเหล่านั้นพอมันสัมผัสดอกที่1ติดไปแล้วไปสัมผัสดอกที่2โอกาสที่เรนูจากดอก1ไปอีกดอก1ได้มั้ย
5: ได
0: ้หรือในดอกเดียวกันได้มั้ย
5: ได
0: ้นะครับเพราะฉะนั้นลมกับสัตว์เนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกที่จะช่วยในการถ่ายเรนูได้นะครับกิจกรรมนี้สามารถสรุปได้ว่าอย่างไรกลุ่มที่6ฟังคำตอบของกลุ่มที่6นักเรียนพยายามสรุปนะครับกิจกรรมด้วยตัวเองนะช่วงแรกๆครูจะพยายามครูจะช่วยในการสรุปหลังๆมาเดี๋ยวครูจะ

0: เริ่มให้นักเรียนเนี่ยสรุปด้วยตัวเองแล้วก็ยกธงตอบนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่6บ้างว่าเขาจะสามารถสรุปได้แล้วหรือยังถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: พืชที่อาศัยแมลงและลมในการผสมพันธุ์จะมีกลิ่นหอมสีกลีบดอกสดใสมีน้ำหวานพืชที่ไม่อาศัยแมลงและลมในการผสมพันธุ์จะมีเกสรเพศผู้อยู่สูงกว่าเกสรเพศเมียไม่มีกลิ่นสีกลีบดอกไม่สดใสไม่มีน้ำหวานค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนอยากจะลองสรุปให้ครูฟังดูไหมตอนนี้กลุ่ม6ผ่านไปแล้วมีไหมกลุ่มอื่นมีไหมอ่ะไม่มีเนาะไม่มีไม่เป็นไรนะครับสำหรับกลุ่มอื่นสามารถที่จะฝึกนะครับการสรุปผลนะครับจากการที่เราทำกิจกรรมได้นักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับถ้านักเรียนสามารถสรุปได้ก็สามารถลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับจากกิจกรรมที่เราทำผ่านมานะครับเราสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรการถ่ายเรนูของพืชดอกแต่ละชนิดเกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆของดอกทั้งรูปร่างสีสันกลิ่นตำแหน่งของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียนะครับดอกไม้บางชนิดสามารถถ่ายเรนูได้เองแต่ดอกไม้หลายชนิดต้องอาศัยสิ่งต่างๆช่วยอย่างเช่นสัตว์หรือลมด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับคำถามชวนคิดดอกไม้ส่วนใหญ่อาศัยแมลงช่วยในการถ่ายเรนูให้กับพืชนักเรียนคิดว่าถ้าไม่มีแมลงหรือแมลงลดน้อยลงจะเกิดอะไรขึ้นมีกลุ่มไหนอยากตอบบ้างปรึกษากันได้นะครับแต่ละกลุ่มตอนนี้เรารู้แล้วว่าพืชบางชนิดหรือพืชส่วนใหญ่เนี่ยจะอาศัยแมลงในการถ่ายเรนูใช่ไหมในการช่วยใช่ไหมครับถ้าไม่มีแมลงหรือแมลงลดน้อยลงมันจะเป็นยังไงอ่ะพร้อมเตรียมธงไว้เตรียมธงไว้เอามือจับที่หูได้เลยครับเอามือจับที่หูได้เลยนะยกธงสีฟ้าครับกลุ่มไหนครับอยากจะให้กลุ่มอื่นบ้างจังเดี๋ยวกลุ่ม6รอเพิ่มเติมนะขอฟังกลุ่มที่5ขอฟังกลุ่มที่5บ้างแต่กลุ่มอื่นสามารถเพิ่มเติมได้นะโอเคกลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: การสืบพันธุ์ของพืชดอกจะน้อยลงครับ
0: การสืบพันธุ์ของพืชดอกจะน้อยลงปรบมือให้กลุ่มที่5ครับมีกลุ่มไหนอยากเสริมไหมให้กลุ่ม2ก่อนให้กลุ่ม2ให้กลุ่ม2ดูจะเป็นยังไงถ้าไม่มีแมลงหรือแมลงลดน้อยลงเชิญได้เลยครับ
3: พืชบางชนิดอาจต้องใช้การสืบพันธุ์แบบโดยใช้แมลงอย่างเดียวครับถ้าไม่มีแมลงหรือว่าแมลงหมดลดน้อยลงอาจทำให้พืชสูญพันธุ์ได้ครับ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่2ครับพืชอาจจะสูญพันธุ์ได้นะมีอีกไหมไม่มีแล้วเนาะนะครับอย่างจากคำถามของครูเนี่ยนะครับครูถามว่าถ้าไม่มีแมลงหรือแมลงลดน้อยลงมันจะส่งผลอย่างไรนะครับคำตอบของครูก็คือพืชหลายชนิดอาจจะสูญพันธุ์หรือลดจำนวนลงนะครับเพราะพืชดอกหลายชนิดต้องการแมลงช่วยในการถ่ายเรนูนั่นเองนะครับอาจจะส่งผลถึงปริมาณพืชผลทางการเกษตรด้วยนะครับลดน้อยลงเนื่องจากไม่มีแมลงที่จะช่วยในการถ่ายเรนูนะครับผลกระทบต่อโซ่อาหารนะครับถ้าพืชบางชนิดลดลงหรือสูญพันธุ์ไปนะครับอย่างเช่นมันจะมีถ้าพูดถึงเรื่องของโซ่อาหารเนี่ยนะครับสัตว์หลายชนิดมาใช้พืชเป็นอาหารใช่ไหมถ้าพืชลดน้อยลงปริมาณอาหารเป็นไงลดน้อยลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่มากินพืชเป็นอาหารนั่นเองนะครับก็คือเรื่องของโซ่อาหารนะครับผลกระทบต่อโซ่อาหารนะครับแมลงหรือสัตว์อื่นๆสามารถช่วยในการถ่ายเรนูและต้องร่วมมือกันเพื่อไม่ทำลายชีวิตสัตว์ระวังในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่อาจทำลายแมลงที่มีประโยชน์หลายชนิดที่ช่วยในการถ่ายเรนูให้ตายไปนะเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนไว้นะครับแมลงมีประโยชน์ไหม
4: ม
0: ีประโยชน์หนึ่งในนั้นก็คือการถ่ายเรนูเพราะฉะนั้นเราควรที่จะลดการทำลายแมลงหรือลดการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงนะครับเพราะถ้าแมลงลดน้อยลงพืชก็สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้น้อยลงนั่นเองนะครับเพิ่มเติมให้นะครับการถ่ายเรนูของพืชดอกนะครับการถ่ายเรนูเป็นกระบวนการที่เรนูจากเกสรเพศผู้ไปตกบนยอดเกสรเพศเมียซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับ 1. การถ่ายเรนูภายในดอกเดียวกันภายในดอกเดียวกันนะครับ 2. การถ่ายเรนูข้ามดอกแต่อยู่ภายในต้นเดียวกันนะครับคือเรนู

0: เมนูจากเกสรเพศผู้ดอกหนึ่งไปตกที่เกสรเพศเมียของอีกดอกหนึ่งแต่อยู่ในต้นเดียวกันและ3การถ่ายเรนูข้ามต้นคือข้ามจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสามารถจำแนกได้3ประเภทนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับการถ่ายเรนูตอนนี้เรารู้อย่างว่าการถ่ายเรนูคืออะไรการถ่ายเรนูคือกระบวนการที่เรนูจากเกสรเพศผู้ไปตกบนยอดเกสรเพศเมียนะครับอันนี้ก็คือการถ่ายเรนูนั่นเองนะครับพืชดอกบางชนิดที่มีดอกสมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศคือมีทั้งเพศผู้และเพศเมียอันนั้นคือดอกสมบูรณ์เพศนะครับสามารถถ่ายลองเรนูภายในดอกได้เองโดยมีตำแหน่งของเกสรเพศผู้จะต้องอยู่สูงกว่าเกสรเพศเมียแต่ถ้าเกสรเพศผู้อยู่ต่ำกว่าทำไงอะต้องอาศัยอะไรต้องอาศัยแมลงหรือลมช่วยนะครับพืชส่วนใหญ่ต้องอาศัยสัตว์อย่างเช่นพวกแมลงหรือสัตว์บางชนิดอย่างเช่นนกค้างคาวซึ่งทำให้เกิดการถ่ายเรนูขึ้นภายในดอกเองหรือต่างดอกกันนั่นเองนะครับพืชหลายชนิดต้องอาศัยลมช่วยในการถ่ายเรนูแต่เรนูนั้นจะต้องมีขนาดที่เล็กและก็น้ำหนักที่เบาที่ลมจะพัดพาไปได้ง่ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจบแล้วสำหรับการถ่ายเรนูของพืชดอกมีคำถามไหมครับ
1: ไม
0: ่มีเนาะโอเคนะครับครั้งถัดไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องใหม่แต่ก็ยังอยู่ในหน่วยที่3เหมือนเดิมนะครับก็คือเรื่องการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกหลังจากที่พืชเกิดการถ่ายเรนูแล้วจะเกิดการปฏิสนธิมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและผลของพืชดอกจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันในครั้งถัดไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือ 1. ใบกิจกรรมที่ 1. การปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอก 2. ใบงานที่ 1. การปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกและ 3. ใบความรู้ที่ 1. การปฏิสนธิของพืชดอกนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารทั้ง3อย่างนี้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางสามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้อีกนะครับเอาล่ะมีคำถามไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเลื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามเก้าทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่า5จนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ได้ขโมยทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับพบกับครูปันรัตนภักดีนะครับในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์นะครับที่เราจะมาเรียนรู้สาระดีๆเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานศิลปะทั้งในเรื่องของทักษะแล้วก็ทฤษฎีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราเจอกันเป็นครั้งแรกเดี๋ยวมาดูว่าเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในครั้งนี้เนี่ยจะน่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นขนาดไหนนะครับวันนี้เราจะมาเจอกันในเรื่องของทัศนศิลป์4ถิ่นไทยนะครับทัศนศิลป์4ถิ่นไทยพอจะแปลได้ไหมว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวกับอะไรมีใครพอจะแปลได้ไหมครับเดี๋ยวครูบอกให้นะครับทัศนศิลป์เนี่ยคือการดูงานทัศนศิลป์4ถิ่นไทยก็คือ4ภาคของประเทศไทยเรานั่นเองนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ4เรื่องนี้กันว่าในแต่ละภาคมีงานทัศนศิลป์หรืองานศิลปะเป็นยังไงมีรูปแบบเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับด้านความรู้นะครับสามารถระบุงานศิลปะในท้องถิ่นของตนเองได้ว่ามีงานศิลปะอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของงานศิลปะของแต่ละภาคได้ด้วยใน4ภาคที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยนักเรียนจะสามารถบอกได้ว่าอ๋อภาคนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงซึ่งทั้งหมดเนี้ยจะอยู่ในกิจกรรมที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับต่อมานะครับในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับก็คือนักเรียนเนี่ยเห็นความสำคัญแล้วก็รู้ถึงคุณค่าของงานศิลปะในภาคต่างๆของประเทศไทยเรานั่นเองทั้ง4ภาคเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวครูมีกิจกรรมมาให้ดูนะครับจะเป็นภาพ2ภาพให้นักเรียนดูว่ารู้จักไหม2ภาพนี้เคยเห็นมาก่อนบ้างไหมนะครับนักเรียนปลายทางก็ดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแล้วมาดูว่าเคยเห็นมาก่อนไหมเริ่มที่ภาพแรกครับภาพแบบนี้งานประติมากรรมลักษณะแบบนี้นักเรียนเคยเห็นไหมครับเคยเห็นที่ไหนเอ่ย
2: ว
1: ัดนะครับวัดจังหวัดไหนดีจังหวัดไหนดีในประจวบก็มีใช่ไหมครับในประจวบจังหวัดของเราก็มีมาลองดูอีกภาพนึงนะครับว่าจะเคยหรือเปล่า

0: ลักษณะแบบนี้เคยเห็นไหมครับใครเคยเห็นยกมือให้ครูดูหน่อยมีคนเคยเห็นใครไม่เคยเห็นเลยครับใครไม่เคยเห็นเลยยกมือมีทั้งคนที่เคยเห็นและไม่เคยเห็นนักเรียนว่าคิดว่า2ภาพนี้มันตั้งอยู่ในที่เดียวกันไหมคืออยู่คนละที่กันเนาะแบบนี้น่าจะพบเห็นได้ที่ไหนครับมันน่าจะอยู่ในวัดเหมือนกันไหมอยู่ในวัดเหมือนกันคราวนี้นักเรียนคิดว่าแล้วเพราะอะไรเขาถึงออกแบบมาได้แตกต่างกันมีใครพอตอบได้ไหมมีไหมครับถ้าไม่มีแสดงว่าเรายังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวครูจะบอกให้2 อย่างเนี้ยเป็นงานประติมากรรมที่ประดับที่พระอุโบสถหรือโบสถ์เหมือนกันนะครับก็คืออยู่ในวัดเหมือนกันทั้งคู่เลยแต่ที่แตกต่างกันเพราะว่าทางด้านซ้ายมือของนักเรียนนะครับเป็นงานที่ช่างเนี่ยช่างหลวงสร้างขึ้นมานะครับแต่ในขณะเดียวกันภาพทางขวามือที่นักเรียนบางคนเห็นแล้วหลุดหัวเราะนะครับเป็นงานที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านนั่นเองนะครับมันเลยทำให้งานทั้งสองอย่างเนี่ยมีความแตกต่างกันเพราะว่างานที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยเขาเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็สร้างด้วยความบริสุทธิ์สร้างด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับเลยทำให้รายละเอียดในตัวงานเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะสร้างจากภูมิปัญญาสร้างจากความชำนาญผ่านการเรียนรู้เอาด้วยตัวเองนะครับคราวนี้นักเรียนคิดว่าสัตว์ที่เราเห็นเนี่ยคือตัวอะไรขอคนตอบครับเชิญครับ
1: พญานาคครับ
0: พญานาคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับล่ะเริ่มสนุกแล้วนะครับนักเรียนปลายทางลองแลกเปลี่ยนคำตอบดูแล้วดูว่าเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่านะครับมีใครคิดเห็นนอกเหนือจากพญานาคไหมครับเชิญครับเชิญ
2: มังกรครับ
0: เพื่อนบอกว่ามังกรน่าสนใจปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนลองสังเกตลักษณะดีๆนะเขามีขาด้วยนะเขามีขาด้วยมีใครสันนิษฐานเป็นอย่างอื่นไหมครับมีไหมเชิญครับเชิญมาดูนะครับว่านอกเหนือจากพญานาคมังกรแล้วจะเป็นตัวอะไรได้อีกเชิญครับ
3: กิ้งกือค่ะ
0: กิ้งกือโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้เราได้มา3คำตอบนะครับเกี่ยวกับงานประติมากรรมชิ้นนี้ที่เป็นฝีมือของภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคือตัวอะไรแล้วน่าจะประกอบสัตว์อะไรเข้าไปด้วยกันบ้างหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดเดียวเลยหรือมีมากกว่า2ชนิดในตัวเดียวนะครับสัตว์ชนิดนี้นะครับเคยเป็นข่าวด้วยนะเคยเป็นข่าวด้วยซึ่งก็มีการตั้งชื่อต่างๆนานาแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่พญานาคเราได้คำตอบแล้วหนึ่งอย่างนะครับไม่ใช่พญานาคมีนักเขียนท่านหนึ่งนะครับได้ไปลงพื้นที่เที่ยวในภาคอีสานแล้วก็ไปเจอเข้ากับสัตว์หิมพานต์ชนิดนี้นะครับแล้วก็เขาก็บอกว่ามันเหมือนตัวการ์ตูนชนิดหนึ่งเลยเขาก็เลยเรียกว่าหิมพานต์มัชเมโล่น่ารักไหมหิมพานต์มัชเมโล่นะครับแล้วก็เป็นกระแสพูดกันในวงโซเชียลนะครับพูดกันในโซเชียลแล้วออกข่าวทำให้งานประติมากรรมของชาวบ้านที่เกิดจากภูมิปัญญาเนี่ยถูกพูดถึงอย่างมากมายเลยแล้วก็มีการนำเสนอในรูปแบบอื่นๆอีกนะครับที่เป็นฝีมือของคนในชุมชนที่เรียนรู้กันด้วยตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดผ่านภูมิปัญญาเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนออกมานะครับคราวนี้เรามาดูเฉลยกันว่าคืออะไรนะครับสัตว์ชนิดนี้นะครับคือตัวเหรานะครับซึ่งเป็นการผสมพญานาคกับจระเข้ก็มีส่วนที่เพื่อนตอบถูกด้วยนะครับและคนอื่นที่ตอบมาก็มีความใกล้เคียงด้วยอวัยวะของสัตว์นะครับอันนี้คือตัวเหรานั่นเองนะครับซึ่งเหราถ้าถูกวาดหรือถูกออกแบบโดยช่างหลวงหรือช่างที่ผ่านการเรียนมาตามแบบแผนขนบธรรมเนียมของไทยเนี่ยก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นสัตว์หิมพานต์ในลักษณะนี้เลยนะครับแต่พอด้วยเป็นฝีมือของชาวบ้านก็จะมีการขาดรายละเอียดบางอย่างไปบ้างนะครับเพราะชาวบ้านเนี่ยสร้างด้วยความบริสุทธิ์สร้างด้วยความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนานะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างนึงก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ทัศนศิลป์4ภาค

0: เมื่อสักครู่เราได้พอได้เห็นไปแล้วเนาะว่างานเนี่ยค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเดี๋ยวเรามาดูว่าในแต่ละภาคเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับซึ่งวันนี้เนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับทัศนศิลป์ท้องถิ่นไทยทัศนศิลป์ท้องถิ่นไทยคืออะไรมันคืองานนะครับคืองานที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละชาวบ้านเขาทำเขาลงมือทำเขาฝึกฝนไปเรื่อยๆเรียนรู้จากตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนะครับเรียนรู้แล้วก็เก็บรวบรวมสร้างสรรค์ไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนตัวเองนะครับคราวนี้เลยทำให้แต่ละภูมิภาคแต่ละภูมิประเทศเนี่ยสภาพภูมิอากาศก็แตกต่างกันสภาพภูมิประเทศก็แตกต่างกันด้วยนะครับนักเรียนก็เลยทำให้งานของแต่ละภาคเนี่ยออกมาแตกต่างกันอีกเดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละภาคแตกต่างกันยังไงภาคไหนมีเอกลักษณ์ไปในทิศทางไหนนะครับเดี๋ยวมาติดตามแล้วก็ทำกิจกรรมถามตอบไปพร้อมๆกันครับหลังจากที่ครูบอกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยถูกการสั่งสมจนเกิดเป็นเอกลักษณ์นะครับก็จะมีงานแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คืองานจิตรกรรมงานจิตรกรรมนี่ก็คือพวกงานวาดขูดขีดเขียนระบายทั่วๆไปเลยนะครับซึ่งจะมีลักษณะแบนๆเป็น2มิติต่อมาคืองานประติมากรรมเหมือนที่เราเห็นเมื่อสักครู่เลยที่เราพูดถึงตัวเหรากันเนาะหิมพานต์มัชเมโลเนี่ยก็คือมีลักษณะเป็น 3D หรือเป็น3มิตินอกจากเขาจะแบนๆแล้วเขาจะมีความนูนขึ้นมาแล้วเขาจะต่างจากจิตรกรรมก็คือเขาจะนูนขึ้นมาเห็นอวัยวะเห็นสัดส่วนต่างๆนะครับก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นขึ้นมาอีกเหมือนกันและสุดท้ายประเภทที่3คืองานสถาปัตยกรรมครับก็คือสิ่งปลูกสร้างอันเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตโดยตรงเลยเพราะว่าก็จะใกล้เคียงกับการอยู่อาศัยวิถีชีวิตของเราใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูว่าบ้านเรือนที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับแต่ละภาคไหมหรือเหมือนกับภาคที่เราอยู่ในปัจจุบันไหมนะครับเดี๋ยวมาดูมาติดตามกันวันนี้นะครับเราจะท่องเที่ยวไปในแต่ละภาคผ่านการล่องเรือไปในภาคต่างๆในตลาดน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมร้านต่างๆดูว่าแต่ละร้านของแต่ละภาคมีอะไรมานำเสนอมีงานศิลปะรูปแบบไหนแขนงไหนมาให้เราได้เรียนรู้กันและแต่ละภาคมีความแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับเส้นทางการล่องเรือวันนี้นะครับเราจะไปที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับตามมาที่ภาคอีสานภาคกลางและไปจบที่ภาคใต้คาบสมุทรทะเลของเรานั่นเองนะครับทั้ง4ร้านในวันนี้นะครับก็จะมีเอกลักษณ์ของงานศิลปะที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ดูของแต่ละภาคไปพร้อมๆกันและอย่าลืมที่จะเปรียบเทียบด้วยนะว่าแต่ละภาคเขาแตกต่างกันยังไงรูปแบบงานเทคนิคการใช้สีเทคนิคการวาดนะครับวัสดุที่เขาเอานำเอามาใช้รวมถึงอาคารบ้านเรือนด้วยแบบไหนใต้ถุนสูงหลังคาภาคนี้เป็นยังไงลองสังเกตดูดีๆแล้วเดี๋ยวท้ายคาบเรามาคุยกันอีกทีนึงนะครับสำหรับร้านแรกนะครับคือร้านเหนือความคาดหมายเป็นของภาคอะไรครับภาคเหนือภาคเหนือมีภูมิประเทศและภูมิอากาศเป็นยังไงหนาวหนาวแล้วหนึ่งอย่างแล้วพื้นที่ล่ะเป็นยังไงเอ่ยสูงใช่ไหมครับตอนนี้ก็น่าจะมีนักเรียนปลายทางอยู่ภาคเหนือด้วยนะครับก็มีพื้นที่เป็นภูเขาสูงนะครับมีอากาศหนาวทำให้คนภาคเหนือเนี่ยใจเย็นไหมพออากาศเย็นก็ใจเย็นไปด้วยมีคนบอกว่าใจร้อนก็จะมีลักษณะที่ใจเย็นไปด้วยคราวนี้งานของภาคเหนือนะครับก็จะมีความอ่อนช้อยละเมียดละไมมีความประณีตนะครับทุกรูปแบบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าของแต่ละแบบเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยคืองานจิตรกรรมของภาคเหนือคือจิตรกรรมร่มบ่อสร้างนะครับเกิดขึ้นที่บ้านบ่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ร่มบ่อสร้างเนี่ยเป็นร่มกระดาษสานะครับแต่ต่อมาก็มีการพัฒนาโดยการใช้ผ้าแล้วก็วาดลวดลายลงไปนะครับซึ่งร่มบ่อสร้างเนี่ยจะเป็นร่มที่ชาวบ้านเนี่ยนิยมทำกันในช่วงที่เว้นว่างจากการทำนาแล้วก็คือว่างแล้วก็มารวมกลุ่มกันทำจนเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับซึ่งมีความน่าสนใจมากๆลวดลายก็จะเป็นลวดลายดอกไม้นะครับเป็นลวดลายของการใช้ธรรมชาติมาถ่ายทอดลงไปนอกจากนี้ก็มีพวกรูปสัตว์นะครับพวกนกพวกเสือวาดลงไปด้วยนะเรามาดูรายละเอียดกันนะครับ ร่มบ่อสร้างเนี่ยเป็นงานทำมือหรืองานแฮนด์เมดนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างประณีตมากๆเลยชาวบ้านจะลงมือทำด้วยตัวเองตั้งแต่ขั้นตอนการเหลาไม้ไปจนถึงการเพ้นท์ลายเลยนะครับก็คือตั้งแต่จนต้นจนจบเป็นกระบวนการทำมือทั้งหมดเลยนะคราวนี้ลักษณะการเขาบอกว่าลักษณะการระบายสีเนี่ยจะเป็นการใช้1ผู้กันแต่2สีนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรถึงใช้1ผู้กันแต่2สีมีใครพอจะตอบได้ไหมมีไหมครับมีคนอยากให้ความคิดเห็นเชิญครับ1ผู้กันแต่2สีเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นเชิญครับ
1: พอจะได้สะดวกต่อการเล่นสีครับ
0: เป็นคำตอบที่ดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องและชัดเจนมากๆนะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อจะได้สะดวกในการเล่นสีนั่นเองนะครับเหตุผลที่จะต้องใช้1ผู้กัน2สีเนี่ยเพื่อปาดสีลงไปทีเดียวแล้วได้เลย2สีนะครับก็จะได้ชั้นสีของกลีบดอกไม้ที่มีทั้ง2สีอย่างเช่นในภาพตัวอย่างก็คือมีทั้งสีขาวและสีชมพูในการปาดเพียงครั้งเดียวนะครับทำให้เกิดความสม่ำเสมอของลวดลายด้วยแล้วก็ประหยัดเวลาในการลงสีวาดภาพด้วยนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของร่มบ่อสร้างเลยนะครับก็คือเทคนิคการใช้1ผู้กันและ2สีนักเรียนคนไหนสนใจอยากจะเอาไปลองทำลงในกระดาษดูก็ได้เหมือนกันนะครับเอาผู้กันครึ่งนึง1สีอีกครึ่งนึงอีก1สีแล้วก็ลองปาดดูก็จะได้งานลักษณะแบบนี้เช่นกันนะครับอันนี้คือลักษณะการทำร่มบ่อสร้างนะครับก็คือจะใช้กระดาษแล้วก็ผ้านะครับ2อย่างต่อมามาดูงานประติมากรรมกันบ้างงานประติมากรรมของภาคเหนือนะครับชื่อว่าบ้านจ้างนักนักเรียนคิดว่าคำว่าจ้างนักเนี่ยแปลว่าอะไรอย่าง
2: ช้าง
0: ช้างจ้างแปลว่าช้างมีเพื่อนตอบได้นะครับช้างจ้างแปลว่าช้างแล้วคำว่านักล่ะคำว่านักแปลว่าอะไรอย่างเจ้าน ักแปลว่ามีคนบอกว่าแปลว่าหนักมีใครคิดเห็นอย่างอื่นไหมที่ไม่ใช่คำว่าหนักเชิญครับเชิญเพื่อนบอกว่าอย่างอื่นไม่น่าจะใช่คำว่าหนักเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนคิดเห็นว่ายังไงตอนนี้นักเรียนภาคเหนือกำลังลุ้นคำตอบแล้วนะครับเชิญครับ
4: มากค่ะ
0: แปลว่ามากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องเลยนะครับบ้านจ้างนักเนี่ยก็คือช้างมากนักก็คืองามนักก็คืองามมากอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นบ้านนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชนไปแล้วนะตอนนี้นะครับเพราะว่ามีการแกะสลักช้างเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยช้างก็จะมีท่าทางที่คล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันดูไม่ค่อยเคลื่อนไหวแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยครับก็มีการพัฒนาให้ช้างดูมีชีวิตชีวามากขึ้นมีท่าทางที่หลากหลายมีขนาดตัวเล็กใหญ่ตามอายุจริงของช้างมากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูเทคนิควิธีการสร้างกันบ้างไม้ส่วนใหญ่นะครับที่นิยมใช้จะนิยมใช้ไม้ขี้เหล็กเพราะเป็นไม้ที่มีเนื้ออ่อนแล้วก็ทำให้การแกะสลักเนี่ยง่ายนะครับแล้วก็หลังจากแกะสลักเสร็จแล้วก็จะมีการฟอกสีหรือย้อมสีโดยการใช้ลูกมะเกลือนะครับที่ให้สีกับไม้เนี่ยสวยงามขึ้นนอกจากนี้นะครับในการใช้ไม้ขี้เหล็กเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการเอาไม้สักที่เป็นไม้เนื้อแข็งมาสร้างด้วยนั่นหมายความว่าทักษะการแกะสลักของชาวภาคเหนือเนี่ยพัฒนาไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับก็สามารถแกะสลักกับไม้เนื้อแข็งได้แล้วเนาะต่อมาดูของที่อยู่อาศัยของชาวภาคเหนือกันบ้างเราเรียกว่าเรือนกาแลนะครับเรือนกาแลคำว่ากาแลมาจากคำว่ากะแหลที่แปลว่ากากบาทคราวนี้ครูถามว่าส่วนไหนของบ้านหลังนี้ที่เรียกว่ากาแลใครพอจะขึ้นมาชี้ให้ครูได้บ้างส่วนที่เรียกว่ากาแลคือส่วนไหนครับเชิญครับขึ้นมาชี้ให้ครูดูหน่อยชี้เลย
3: ใช
0: ่ครับชี้เลยส่วนไหนที่น่าจะเรียกว่ากาแลด้านบนนะครับเพื่อนชี้ด้านบนชี้ให้ครูดูอีกครั้งนึงด้านบนนะครับมีทั้งสองฝั่งเลยเปล่า
3: ใช่คร
0: ับ ใช่ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องนะครับส่วนนั้นแหละที่เรียกว่ากาแลคือจะอยู่บนยอดจั่วของบ้านนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนในภาคเหนือซึ่งแต่ละบ้านก็จะมีลักษณะของการแกะสลักกาแลที่แตกต่างกันอีกเหมือนกันซึ่งในสมัยก่อนนะครับบ้านไหนที่แกะกาแลได้สวยงดงามเนี่ยบ่งบอกถึงฐานะด้วยนะเพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่าการใส่ใจในรายละเอียดของงานศิลปะเนี่ยบ่งบอกถึงฐานะความสามารถในการสร้างบ้านของคนในสมัยนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้กาแลนะครับ1กากบาทเรียกว่ากาแล1ตัวนักเรียนคิดว่าบ้านหลังหนึ่งควรจะมีกาแลกี่ตัวดี
2: 2ตัว
0: อย่างน้อย2ใช่มั้ยครับบางคนบอกว่า4ถ้าอย่างหลังนี้มีกี่ตัว
2: 4
0: อ่ะครูมีคำถามมาท้าทายพวกเรานะครับอันนี้คือส่วนของกาแลนะบ้านหลังนี้ตอนนี้เห็น2นะครับแล้วบ้านหลังนี้ล่ะมีกาแลกี่ตัว
2: 4
0: ตรงไหนและทำไมถึงไม่เห็นนะเพราะว่าหลังคาบังอยู่นั่นเองนะครับถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยเพราะว่าหลังคาบังอยู่นั่นเองนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยมีกาแลทั้งหมด4ตัวก็คือ3ตัวที่เราเห็นและอีกตัวนึงอยู่ด้านหลังของจั่วทางซ้ายมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของบ้านภาคเหนือนะครับบางหลังก็จะมีบันไดขึ้นไปหาชานแบบนี้เลยแต่บางหลังถ้าเขามีฐานะหน่อยก็จะมีกลุ่มอาคารหลายหลังรวมกันนะครับ4ตัวนะครับถูกต้องเราผ่านไปแล้วภาคเหนือต่อไปเป็นภาคอะไรครับ
2: ภาคอ
0: ีสานนะครับตอนนี้นักเรียนภาคเหนือต้องไปเที่ยวภาคอีสานด้วยกันแล้วนะครับนักเรียนปลายทางต่อมาที่ภาคอีสานนะครับมาที่ร้านอีสานบ้านเฮาแล้วภูมิประเทศภูมิอากาศของภาคอีสานล่ะเป็นยังไง
2: ร
0: ้
2: อน
0: แห้งแล้งไหมแห้งแล้งนะครับร้อนแล้วก็แห้งแล้งคราวนี้ด้วยความร้อนและแห้งแล้งเนี่ยทำให้ภาคอีสานต้องการฝนไหมครับ
2: ต
0: ้องการฝนประเพณีหรืองานศิลปะเนี่ยก็จะเกี่ยวกับประเพณีด้วยซึ่งจะเกี่ยวกับการขอฝนเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนานะครับจากเมื่อกี้ที่เราดูของภาคเหนือจะเกี่ยวกับวิถีชีวิตเนาะแล้วก็วัสดุที่มีในท้องถิ่นคราวนี้จะเริ่มเกี่ยวกับความเชื่อกับศาสนามากขึ้นแล้วนะครับในภาคอีสานอย่างแรกเลยผีตาโขนใครเคยเห็นยกมือใครเคยแสดงผีตาโขนดีกว่ามีไหมไม่มีนะครับผีตาโขนเนี่ยนะครับเป็นการละเล่นที่ถูกนำมาเล่นในงานบุญพระเวทหรืองานเทศมหาชาตินะครับงานบุญพระเวสสันดร นั่นเองโดยมีความเชื่อตามตำนานผีตามคนดูน่ากลัวเนาะผีตามคนผีตามคนมีที่มาที่ไปยังไงตอนที่พระเวสสันดรกับพระนางมัตสีนะครับได้เสด็จออกจากป่าเสด็จออกจากป่าเพื่อมาอยู่ที่เมืองเนี่ยชาวบ้านกับผีเนี่ยรักพระเวสสันดรกับพระนางมัตสีมากเพราะทรงให้ทานเยอะทำบุญเยอะผีเนี่ยก็อาลัยอาวรณ์กับการจากมาจากป่ามากๆเลยก็เลยแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มคนที่มาส่งเสด็จพระเวสสันดรด้วยเลยเป็นที่มาของตำนานผีตามคนนะครับคราวนี้ผีตามคนเนี่ยก็มาถูกจัดเป็นการละเล่นขึ้นในภาคอีสานนะครับซึ่งก็จะเป็นการนำหวดนึ่งข้าวเหนียวซึ่งเมื่อก่อนจะใช้หวดที่เก่าแล้วชำรุดแล้วนะครับมาประกอบเข้ากับโคนของก้านมะพร้าวหรือโคนของทางมะพร้าวนั่นเองโดยการเย็บเข้าด้วยกันแล้วก็ตกแต่งด้วยสีน้ำมันวาดลวดลายด้วยสีสันฉูดฉาดนะครับแล้วสวมกับชุดที่มีการตัดเย็บให้มิดชิดทั้งตัวใช้สีสันฉูดฉาดในการตกแต่งชุดก็มาเรียนแบบผีที่ตามคนในงานบุญพระเวสสันดร นี่แหละอันนี้เป็นที่มาที่ไปนะครับก็เป็นอีกรูปแบบนึงของงานจิตรกรรมของภาคอีสานนะครับต่อมามาดูงานประติมากรรมกันบ้างงานประติมากรรมของภาคอีสานมีใครเคยดูบ้างการแห่เทียนพรรษาใครเคยดูยกมือให้ครูดูหน่อยไม่มีใครเคยดูเลยเหรอใครเคยดูจากทีวีการแห่เทียนพรรษาการประกวดรถเทียนพรรษาใครเคยไปดูของจริงเลยมีไหมครับครูก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันซึ่งเป็นประเพณีที่น่าไปนะ1ปีมีแค่ครั้งเดียวนะครับการแกะสลักเทียนพรรษาเนี่ยนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเขาประกวดแข่งขันกันจริงจังมากใครยังไม่เคยดูครูอยากให้หนูติดตามนะดูผ่านรายการโทรทัศน์ก็ได้นะครับซึ่งเขาจะมีการถ่ายทอดเนาะหลายๆหมู่บ้านหลายๆอำเภอเนี่ยก็เอารถมาประกวดเทียนพรรษาด้วยกัน ซึ่งกระบวนการในการแกะสลักเทียนพรรษานะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การหลอมเทียนก่อนเอาเทียนเอาขี้ผึ้งมาหลอมนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการออกแบบลวดลายต่างๆเป็นลวดลายไทยบ้างเป็นรูปสัตว์หิมพานต์บ้างหรือเป็นรูปพระบ้างนะครับหลังจากนั้นเมื่อออกแบบลวด

เน้นไปทางความเชื่อแล้วก็ศาสนาทําให้ภาคอีสานเนี่ยวันนี้ที่นํามานําเสนอให้พวกเราได้รู้จักก็คือสิมอีสานสิมอีสานเนี่ยคือพระอุโบสถนั่นแหละก็คือโบสถ์ที่อยู่ในวัดนะครับแต่สิมอีสานเนี่ยจะมีลักษณะอยู่2แบบนะครับมีลักษณะอยู่2แบบแบบแรกคือสิมน้ําสิมน้ําเนี่ยจะเป็นตัวอาคารที่สร้างอยู่กลางน้ําเลยมีใครพอจะบอกได้ไหมว่าทําไมต้องสร้างกลางน้ํามีใครบอกได้ไหมครับที่ต้องสร้างกลางน้ำเนี่ยไว้เก็บพระไตรปิฎกนะครับไว้เก็บพวกหนังสือตำราต่างๆทำให้พวกปลวกมดสัตว์ที่เข้าไปแทะหนังสือเข้าไปได้ไหมเข้าไปไม่ได้คราวนี้หนูอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วคนเข้าไปยังไงคนก็เข้าไปด้วยกันทอดไม้เข้าไปแล้วคนก็เดินเข้าไปแล้วก็ยกไม้ออกใช้วิธีนี้เพราะเมื่อไหร่พาดไม้ไว้ปลวกเดินผ่านไม้ไปได้ไหมได้นะครับแต่ว่าอาคารสิมน้ำเนี่ยจะเป็นอาคารที่สร้างแบบชั่วคราวเนาะไม่ได้ใช้ถาวรนะครับแต่สิมบกมีลักษณะตัวอาคารเหมือนกันเลยใกล้เคียงกันมากๆสิมบกเนี่ยอยู่บนบกใช้งานถาวรเลยนะครับคราวนี้ลักษณะเด่นของสิมอีสานเนี่ยคือช่อฟ้ามีช่อฟ้าเป็นเอกลักษณ์ใครบอกครูได้บ้างว่าตรงไหนคือช่อฟ้าชี้เลยออกมาชี้เลยเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนมองเห็นว่าตรงไหนคือช่อฟ้าตอนนี้นักเรียนปลายทางนะครับก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางได้เลยเช่นกันนะครับว่าส่วนไหนที่เรียกว่าช่อฟ้าเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนจะชี้ส่วนไหนเชิญครับส่วนด้านบนถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยถูกต้องนะครับส่วนยอดด้านบนเนี่ยคือช่อฟ้าแล้วถ้าย้อนกลับไปภาคเหนือภาคเหนือเป็นอะไรเป็นกากบาทเรียกว่ากาแลเก่งมากนะครับเก่งมากช่อฟ้านะครับก็คือส่วนยอดนั่นเองนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายหงนะครับช่อฟ้าใบระกาคราวนี้ต่อมาเราผ่านไปแล้วกี่ภาค2ภาคมาดูภาคถัดไปนะครับภาคถัดไปคือร้านกลางใจของภาคกลางภาคนี้อยู่ทางตอนไหนของประเทศอยู่ตรงกลางสภาพอากาศเป็นยังไงลูกน้ำท่วมไหมท่วมไหมภาคกลางภาคกลางน้ำท่วมนะครับเป็นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำนะครับก็คือพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละนะครับเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเดี๋ยวเราไปดูว่าพอมีน้ำท่วมแล้วมันส่งผลยังไงกับงานสถาปัตยกรรมบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องงานสถาปัตยกรรมมาดูที่งานจิตรกรรมก่อนงานจิตรกรรมวันนี้ที่เอามาให้พวกเราดูเนี่ยก็คือหัวโขนนะครับเนื่องด้วยศูนย์กลางความเจริญของงานศิลปะไทยเนี่ยอยู่ที่ภาคกลางของประเทศไทยนะครับทำให้ศิลปะเนี่ยถูกพัฒนาที่ภาคกลางเยอะที่สุดแล้วก็รูปแบบของงานศิลปะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงกับของช่างหลวงนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความละเอียดอ่อนความประณีตความใส่รายละเอียดเยอะๆเนี่ยจะมีอยู่ในงานของภาคกลางนะครับอย่างหัวโขนนะครับก็จะเป็นการทำหัวโขนเกี่ยวกับตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ก็ใช้ประกอบการแสดงนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจลองไปดูการแสดงโขนพระราชทานนักเรียนจะได้เห็นหัวโขนเนี่ยหลากหลายรูปแบบมากๆซึ่งใช้เทคนิคการทำเปเปอร์มาเช่นะครับหรือการใช้กระดาษแปะขึ้นรูปไปนะครับหนึ่งหัวเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับนักเรียนหลังจากที่มีการขึ้นรูปเสร็จแล้วก็จะมีการปิดทองแล้วก็เขียนลวดเป็นลายไทยที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์นั่นเองต่อมามาดูในส่วนของงานประติมากรรมกันบ้างใครเคยดูหนังใหญ่มีไหมครับมีคนเคยดูนะครับครูเองยังไม่เคยดูเลยนอกจากดูผ่านสื่อต่างๆยังไม่เคยดูของจริงเลยนะครับหนังใหญ่เนี่ยเป็นการนำหนังสัตว์นะครับมาตากฟอกทำความสะอาดหลังจากนั้นก็ตอกลายนะครับตอกลายฉลุเป็นรูปร่างต่างๆในเรื่องรามเกียรตินะครับซึ่งจะใช้ประกอบการเล่าเรื่องผ่านเรื่องรามเกียรตินั่นแหละซึ่งจะมีความแตกต่างของภาคใต้นะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่าของภาคใต้มีลักษณะเป็นยังไงของภาคกลางเนี่ยนะครับก็คือหนังใหญ่เนี่ยใช้หุ่นเชิดก็คือใช้คนเชิด1หุ่นต่อ1คนเลยนะครับหนัง1ตัวต่อคน1คนและเป็นหนังที่แผ่นใหญ่มากๆนะครับ
โดยใช้ประโยชน์จากแสงในการทำให้เกิด

0: ภาพที่คนดูจะได้พบเห็นก็คือภาพที่ส่องตัวหนังขึ้นมานะครับทำให้ภาพมีความงดงามและเห็นรายละเอียดของตัวลายที่โดนแกะลงไปในหนังนะครับซึ่งทำจากหนังวัวทั้งแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับก็คือลอกหนังวัวออกมาแผ่นใหญ่ๆแล้วก็เอามาฉลุลายลงสีนะครับแล้วก็จะทำเป็นเรื่องรามเกียรติ์นะครับเป็นบทประพันธ์นะครับที่เป็นเรื่องใหญ่เลยคล้ายๆกับการแสดงโขนเลยเป็นเรื่องเดียวกันแต่แค่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการเชิดหนังแทนนะครับแล้วก็นักเรียนคิดว่าไม้ทาบเนี่ยเขาใช้ไว้ทำอะไรไม้ทาบ2อันต่อ1ต่อ1หุ่นต่อหนัง1ตัวเขาใช้ทำอะไรครับใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างว่าไม้ทาบยาวๆเนี่ยใช้ทำอะไรลองคุยกันดูลองปรึกษากันดูครับใครตอบได้รีบยกมือเลยมีไหมครับมีใครยกมือก่อนเชิญครับเชิญเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะตอบว่าอะไรคนอื่นเตรียมคำตอบไว้ได้นะเผื่อจะได้เพิ่มเติมเชิญครับ
1: ใช้เชิดค่ะ
0: ใช้เชิดปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครอยากเพิ่มเติมไหมเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะเพิ่มเติมว่าอะไรครับ
2: เอาไว้เล่นท่าครับ
0: เอาไว้เล่นท่าปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครเพิ่มเติมอีกไหมมีอีกเชิญครับใช้ทำอะไรครับ
3: ใช้จับครับถ้าจับที่หนังมันจะจับไม่ถนัดครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยคำตอบของทั้ง3คนนะครับมีส่วนที่ถูกต้องแล้วก็นำมารวมกันได้ส่วนตัวไม้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่ใช้จับแล้วก็ใช้ยึดประกอบการเชิดเพื่อให้ตัวหนังเนี่ยหนังอ่อนใช่ไหมครับหนังวัวเนี่ยเขาอ่อนเหมือนผ้าเลยก็ช่วยยึดให้หนังไม่ล้มลงมาแล้วก็สามารถทำการเชิดได้สะดวกเพราะฉะนั้นคำตอบของเพื่อนทั้ง3คนเนี่ยนำมาประกอบกันแล้วสมบูรณ์มากๆเลยนะครับต่อมาเรามาดูบ้านเรือนไทยภาคกลางกันบ้างนะครับในส่วนของงานสถาปัตยกรรมของภาคกลางนะครับเรือนไทยภาคกลางเนี่ยจะมีลักษณะเด่นดูหลายอย่างเลยอย่างแรกเลยหลังคาจะสูงมากทำหลังคาสูงไว้ทำไมทำเพื่อให้น้ำไหลเร็วเวลาฝนตกน้ำจะได้ไหลลงไปเร็วๆไหลเร็วคือ1ระบายน้ำเร็ว2ไม่ทำให้น้ำเนี่ยรั่วลงไปตามรูต่างๆของหลังคาด้วยนะครับเพราะน้ำถ่ายเทไปเร็วมากๆแล้วก็ตัวชายคาจะถูกออกไปชายคาบ้านจะถูกยื่นออกไปเพื่อกันแดดแล้วก็กันฝนในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับใต้ถุนเนี่ยจะยกสูงเสมอกับศีรษะเลยเพื่อป้องกันในช่วงน้ำท่วมหรือช่วงน้ำหลากเวลาน้ำมาก็จะได้ไม่ท่วมถึงตัวบ้านนั่นเองก็จะอยู่แค่ใต้ถุนนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ให้ลมได้ผ่านเข้าไปยังตัวบ้านด้วยบ้านภาคกลางก็จะค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เย็นนะครับคราวนี้เราไปแล้ว3ภาคเนาะภาคต่อไปภาคสุดท้ายคือภาคใต้มาดูว่าภาคใต้จะเป็นชื่อร้านอะไรนะครับคนใต้ใจงามภาคใต้คนใต้ใจงามมีอะไรมาให้พวกเราดูบ้างอย่างแรกเลยจิตรกรรมบนเรือกอและมีใครเคยเห็นเรือกอและบ้างนักเรียนปลายทางเคยเห็นเรือกอและกันไหมครับเรือกอและเนี่ยเป็นเรือที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนมากๆเลยลวดลายที่อยู่บนเรือกอและนะครับเป็นการผสมผสาน3ศิลปะเข้าด้วยกันนะครับซึ่งคำว่ากอและเนี่ยมาจากคำว่าคอและนักเรียนคิดว่าคำว่าคอและน่าจะหมายความว่าอะไรคอและคอและใช้โคเลไหมเหมือนกับโคเลโคเลโคเลอย่างนี้ไหมไม่น่าจะเหมือนเนาะคำว่าคอและหรือกอและเนี่ยมาจากคำว่าโครงเครงนะครับโครงเครงคอและแปลว่าโครงเครงก็คือลักษณะการโครงเครงของเรือนี่แหละถูกนำมาเรียกเป็นชื่อเรือนะครับซึ่งจิตรกรรมบนเรือกอและเนี่ยจะคล้ายๆกับบนผ้าปาเต้บ้านใครมีผู้ปกครองใช้ผ้าถุงปาเต้บ้างที่มีลวดลายลักษณะประมาณนี้เลยมีไหมครับเป็นลายดอกไม้มีคนยกมือนะครับ เชื่อว่านักเรียนปลายทางก็ต้องมีบ้านที่ใช้แน่ๆเลยนะครับคุณย่าคุณยายชอบใช้เนาะงานจิตรกรรมบนเรือกอและเนี่ยเป็นการใช้สีน้ำมันนะครับสีน้ำมันนอกจากจะทำให้ตัวเรือเนี่ยเงาสวยงามแล้วนะครับยังทำให้ตัวลวดลายเนี่ยโดดเด่นด้วยเนื้อสีที่เขาจะสะท้อนแสงนะครับลวดลายก็จะวาดเป็นพวกดอกไม้นะครับเป็นรูปสัตว์ซึ่งเป็นการผสม3ศิลปะด้วยกันนอกจากการใช้สีน้ำมันเพื่อให้เกิดสีสันที่งดงามแล้วสีน้ำมันยังกันให้น้ำเข้าไปยังไม้ของตัวเรือยากด้วยเพราะฉะนั้นตัวเรือเนี่ยก็จะมีความคงทนมีความทนทานมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนั่นเองนะครับมาพูดถึงศิลปะ3กลุ่มที่เป็นอิทธิพลให้เกิดการสร้างลวดลายบนเรือกอและนะครับก็คือการผสมผสานระหว่างอิทธิพลของศิลปะไทยศิลปะจีนแล้วก็ศิลปะมาลายูที่คาบสมุทรทางประเทศมาเลเซียนะครับก็มีการผสมผสานวัฒนธรรมทั้ง3ชาติ3วัฒนธรรมนี้เข้าด้วยกันเป็นลวดลายที่สวยสดงดงามบนตัวเรือกอและนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของงานประติมากรรมบ้างงานนี้น่าจะต้องเทียบกับงานชิ้นไหนหนังใหญ่ของภาคกลางนะครับเก่งมากมาดูหนังตะลุงว่าหนังตะลุงแตกต่างจากหนังใหญ่ยังไงนะครับหนังตะลุงทำจากหนังสัตว์เหมือนกันแต่ขนาดจะเล็กกว่าแล้วนะครับขนาดจะไม่ใหญ่เหมือนหนังใหญ่แล้วนะครับโดยการนำหนังนะครับหนังวัวหนังสัตว์เนี่ยมาผ่านกระบวนการทำความสะอาดผ่านการฟอกก่อนหลังจากนั้นตากจนแห้งแล้วก็นำมาวาดลวดลายแล้วก็ตอกลายลงสีเข้าไปนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยนิยมทำเป็นตัวชาวบ้านเพราะฉะนั้นถ้าทำตัวละครเป็นตัวชาวบ้านเรื่องที่เขาเล่าจะเป็นเรื่องรามเกียรติ์แบบหนังใหญ่ไหมไม่ใช่นะครับเรื่องที่เล่าในตะลุงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชาวบ้านเรื่องราวในสังคมเรื่องราวในชุมชนนะครับแล้วก็อาจจะมีการล้อเลียนเหตุการณ์สำคัญต่างๆบ้างแสดงว่าหนังใหญ่เนื้อเรื่องตายตัวถูกไหมครับแต่พอเป็นหนังตะลุงเนื้อเรื่องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเลยหนังตะลุงถ้าเราย้อนไปดู10ปีที่แล้วเรื่องอาจจะไม่เหมือนกับหนังตะลุงในปัจจุบันนี้ก็ได้เพราะว่ามีการพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนำมาล้อเลียนอยู่ตลอดนั่นเองนะครับซึ่งบทนะครับก็จะเป็นบทสนทนาของตัวหนังแต่ละตัวนะครับคราวนี้มีการใช้แสงแล้วก็เงาเหมือนกันเหมือนกับหนังใหญ่เลยนะครับจากภาพนี้นะครับนักเรียนคิดว่าตัวหนังอยู่ตรงไหนเอาใครขึ้นมาชี้ให้ครูได้บ้างตัวอาเชิญครับตัวหนังตะลุงอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเพื่อนขึ้นมาชี้ให้ดูปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตัวหนังตะลุงนะครับจะอยู่หน้าไฟแต่หลังฉากก็คืออยู่ด้านหน้าของไฟแต่อยู่ด้านหลังของฉากนะครับโดยมีผู้เชิดนะครับตรงนี้ซึ่งหนังตะลุงแต่ละตัวเนี่ยจะสามารถขยับอวัยวะแขนขาและปากได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีการดึงเชิดงับปากไปตามคำพูดของผู้พากย์นั่นเองนะครับซึ่งแตกต่างจากหนังใหญ่ที่เชิดประกอบท่าทาง1ตัวต่อผู้เชิด1คนนะครับนี่คือการขยับท่าทางนักเรียนจะสังเกตว่ามีไม้ยึดอยู่ที่มือนะครับมีเชือกตามข้อต่ออวัยวะต่างๆตามไหล่ตามข้อแขนข้อพับนะครับคอแล้วก็ปากนั่นหมายความว่าในระหว่างที่ผู้พากย์ไปตัวหนังตะลุงก็จะขยับไปด้วยนั่นเองอันนี้คือเอกลักษณ์เลยนะครับคราวนี้เราได้สรุปกันไปแล้วเนาะว่าต่างกันยังไงตัวหนังต่างกันนะครับมีอะไรอีกที่ต่างกันขนาดต่างกันและมีอะไรอีกการลักษณะการเชิดต่างกันมีอะไรครับการเอาหนังไว้ข้างหน้ากับข้างหลังจริงๆหนังใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนก็เชิดข้างหลังนะแต่พอมายุคปัจจุบันเนี่ยเขาอยากเห็นท่าทางของผู้เชิดเขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนมาแสดงด้านหน้าฉากบ้างนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของงานสถาปัตยกรรมบ้างนะครับงานสถาปัตยกรรมคือเรือนปั้นหยานะครับเรือนปั้นหยาเนี่ยเป็นเรือนไทยที่นิยมสร้างในภาคใต้นะครับเป็นเรือนของภาคใต้มาดูว่ามีเอกลักษณ์มีความน่าสนใจอะไรบ้างจุดเด่นของเรือนปั้นหยาเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์ชัดๆเลยเป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือสันของหลังคา จะมี5สันด้วยกันวิธีนับยังไงก็คือนับ

ตามเส้นสันของหลังคาอย่างนี้เลยครับ1 2 3 4 5โดยมองจากมุมมองด้านบนหรือมุมมองตานกเรียกอีกอย่างนึงว่าท็อปวิวหรือเบิร์ดไอวิวนั่นเองนะครับมองจากข้างบนจะเห็นหลังคาบ้านภาคใต้เป็นลักษณะแบบนี้ตอนนี้บ้านใครเป็นแบบนี้บ้างหลังคาหรือมีลักษณะแบบนี้อยู่ยกมือให้ครูดูหน่อยมีไหมครับไม่มีเลยหรอถ้าไม่แน่ใจวันนี้ลองกลับไปสังเกตบ้านตัวเองนะครับหลังคาลักษณะนี้ปัจจุบันถูกนำไปใช้ทั่วประเทศเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีนวัตกรรมอื่นๆที่มาป้องกันฝนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนิยมสร้างแบบนี้เพราะว่าง่ายต่อการก่อสร้างนะครับห้าสันนะครับหลังคาห้าสันซึ่งในตัวบ้านเรือนปั้นหยาแบบของคนภาคใต้เนี่ยก็จะมีหลังคาทรงปั้นหยาซึ่งอาจจะมีหลายตัวอาคารก็ได้นะครับมาประกอบอยู่ด้วยกันใต้ถุนจะสูงขึ้นมาแต่ไม่สูงถึงขนาดภาคกลางนะครับแล้วก็มีการกั้นห้องแบบมิดชิดเพราะว่าภาคใต้เนี่ยมีมรสุมใช่ไหมอยู่ใกล้ทะเลมีมรสุมมีลมแรงมีฝนแรงก็จะมีการปิดกั้นมิดชิดแล้วก็นิยมทำครัวให้อยู่ใกล้ตัวบ้านด้วยนะครับคราวนี้เราได้เรียนรู้ทั้ง5ภาคไปแล้วกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้พูดคุยกันในกลุ่มว่าถ้านักเรียนเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้ครูแต่งตั้งให้เลยให้ทุกคนได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนักเรียนจะดูแลงานศิลปะในท้องถิ่นของนักเรียนยังไงบ้างนักเรียนปลายทางนะครับลองเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ปรึกษากันดูว่าถ้าวันนี้ครูสวมบทบาทให้นักเรียนได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนักเรียนจะดูแลงานศิลปะในท้องถิ่นของตัวนักเรียนเองยังไงลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนต้นทางเนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าแนวคิดวิธีการของแต่ละกลุ่มเป็นยังไงนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มปรึกษากันได้เลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้ครูขอฟังคำตอบที่ได้จากการระดมความคิดกันในกลุ่มนะครับของแต่ละกลุ่มหน่อยกลุ่มไหนพร้อมจะนำเสนอคำตอบของตัวเองแล้วเชิญครับถ้านักเรียนได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนักเรียนจะดูแลทัศนศิลป์ในท้องถิ่นตัวเองยังไง
1: จัดนิทรรศการประจำภาคครับ
0: จัดนิทรรศการประจำภาคจัดบ่อยแค่ไหนครับ
1: จัดทุกปีครับ
0: จัดทุกปีขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีกลุ่มไหนอยากเสนอวิธีของตัวเองเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมตอนนี้มีการคุยกันเพิ่มแล้วนะครับเพื่อนตอบมาว่าจัดนิทรรศการเสนอข้อมูลนะครับเป็นทุกปีเลยเป็นประจำมีใครเพิ่มเติมไหมเชิญครับมาดูนะครับว่าเพื่อนจะได้วิธีการยังไงในการดูสางานศิลปะกันเชิญครับ
2: ให้วิทยากรไปให้ความรู้กับเด็กๆครับ
0: เก่งมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยอันนี้น่าสนใจถ้าเราเชื่อมโยงไปที่ครูเล่าให้ฟังว่างานศิลปะบางงานเนี่ยเขาทำจากภูมิปัญญาเนาะเพราะฉะนั้นการให้วิทยากรไปให้ความรู้ด้วยตัวเองเนี่ยนักเรียนก็จะได้ประสบการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็นำไปใช้นำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะของตัวเองได้ด้วยถือว่าเป็น2คำตอบที่ดีมากๆแล้วก็น่าจะเป็นแนวทางให้กับนักเรียนปลายทางได้นะครับลองไปคิดเล่นๆกันดูเนาะว่าเราจะมีวิธีไหนอีกบ้างในการอนุรักษ์งานศิลปะเราไว้เราอาจจะไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีก็ได้นะครับแต่แค่เป็นคนไทยคนหนึ่งก็สามารถช่วยกันดูแลรักษาทำนุบำรุงงานศิลปะของเราไว้ได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกกลุ่มนะครับจะต้องจับกลุ่มกันตามสมาชิกที่มีอยู่นะครับคุณครูปลายทางก็ลองดูปริมาณของจำนวนของนักเรียนที่เหมาะสมกับการจับกลุ่มนะครับแล้วก็ให้มีการจับฉลากเพื่อเลือกภาคนะครับโดยนำภาคทั้ง4ภาคเนี่ยมาจับอย่างเช่นในห้องออกอากาศตอนนี้มีทั้งหมด6กลุ่มนะครับก็อาจจะมีภาคที่ซ้ำกันนะครับโดยให้นำผลงานเนี่ยไปหาผลงานมาเป็นต้นฉบับในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งหน้านะครับซึ่งผลงานเนี่ยจะเป็นภาพงานประติมากรรมก็ได้หรืองานสถาปัตยกรรมก็ได้ที่เป็นของไทยนะครับจะเป็นของท้องถิ่นก็ได้หรือจะเป็นของชาติก็ได้ให้นักเรียนไปหาของภาคตัวเองมานะครับที่เป็นงานที่โดดเด่นในภาคนั้นๆเนาะที่โดดเด่นในภาคนั้นๆไปเลือกมาคนละ1ภาพปริ้นลงกระดาษขนาด A4 มาทำเป็นขาวดำมาเลยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาสร้างสรรค์งานต่อด้วยกันนะครับเดี๋ยวนักเรียนห้องต้นทางเนี่ยก็จะต้องไปจับฉลากนะครับเพื่อแบ่งกลุ่มว่ากลุ่มไหนมีหน้าที่ทำเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ของภาคไหนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาสร้างสรรค์ผลงานต่อด้วยกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่จะต้องจัดเตรียมในครั้งต่อไปนะครับประกอบด้วยกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 คนละ1แผ่นหรือถ้าใครกลัวเสียกลัวชำรุดเตรียมเผื่อมาได้นะครับกระดานรองตัดกระดานรองตัดเนี่ยสำคัญถ้าหนูไม่มีหนูต้องเตรียมกระดาษแข็งมานะครับถ้าไม่มีกระดานรองตัดนะเตรียมกระดานหรือกระดาษแข็งมาก็ได้เพราะครั้งหน้าเราจะต้องใช้คัตเตอร์ด้วยนะครับเราจะต้องใช้คัตเตอร์ในการฉลุกระดาษด้วยแล้วก็จะต้องมีดินสอนะครับและยางลบในการร่างภาพแล้วก็มีกระดาษสีกระดาษสีเนี่ยให้มีขนาดเท่ากระดาษ A4 พอหรือใครจะซื้อแผ่นใหญ่มาแล้วตัดแบ่งกันก็ได้ครูอยากให้แต่ละกลุ่มเลือกใช้กระดาษสีที่หลากหลายนะกลุ่มนึงอาจจะซื้อสีนึงก็ได้แล้วมาตัดแบ่งกับกลุ่มอื่นอย่างนี้นะครับเพื่องานเวลาเราเอางานไปรวมทั้งกลุ่มจะได้ดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับปากกาสีนะครับอันนี้เอามาตกแต่งนะเอามาได้นะครับแล้วก็กาวน้ำอเนกประสงค์เอามาใช้สำหรับการติดผลงานเข้าไปกับกระดาษสีและสุดท้ายสำคัญมากๆเลยภาพงานประติมากรรมไทยแล้วก็งานสถาปัตยกรรมไทยเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับงานประติมากรรมไทยก็ได้หรือสถาปัตยกรรมไทยก็ได้ที่ไม่ซ้ำกันในกลุ่มนะสมมติว่าครูได้กลุ่มภาคใต้มีสมาชิก5คนในกลุ่มภาคใต้ของครูเนี่ยภาพต้องไม่ซ้ำกันเลยหามาคนละ1ภาพนะครับมาใช้ในการสร้างสรรค์ครูแนะนำว่าไม่ต้องเป็นภาพที่ละเอียดมากนะครับหนูจะได้ฉลุกันง่ายฉลุกระดาษง่ายขึ้นนะครับสำหรับในครั้งต่อไปนะครับจะต้องจัดเตรียมใบงานที่1 นะครับเรื่อง ฉลุร่างสร้างงานศิลป์ซึ่งในงานก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ในครั้งเรียนในคาบเรียนต่อไปนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องของการฉลุร่างสร้างงานศิลป์ซึ่งจะเป็นการลงมือปฏิบัติการฉลุกระดาษที่เป็นภาพงานประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมตามภูมิภาคที่กลุ่มนักเรียนจับฉลากได้เพราะฉะนั้นในแต่ละกลุ่มไปคุยกันให้ดีว่าใครจะเอาภาพอะไรใครจะเลือกใช้ภาพอะไรนะครับแล้วก็ครั้งหน้ามาสร้างสรรค์ผลงานไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีและเพื่อนๆในห้องต้นทางทุกคนก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้นะครับในเรื่องของงานทัศนศิลป์ทั้ง4ภาคซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปตามวิถีชีวิตตามภูมิประเทศภูมิอากาศของภูมิภาคนั้นๆนะครับและเดี๋ยวนักเรียนจะได้

0: ต่อยอดโดยการเอางานเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาสร้างสรรค์เป็นผลงานฉลุกระดาษต่อไปในคาบเรียนถัดไปสำหรับวันนี้ครูขอฝากเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569กันเลยค่ะเริ่มจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในวันนี้นะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศลาวตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ขอบด้านตอนล่างของทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศลาวซึ่งลักษณะของฝนกลุ่มนี้นะคะมีทิศทางที่จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะซึ่งทําให้ในวันนี้นะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะมีโอกาสเกิดเรื่องของลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงมีลูกเห็บตกที่เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะซึ่งในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตะวันออกนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะการกระจายของฝนค่อนข้างมากนะคะอยู่ในเกณฑ์ละ70-80ของพื้นที่กลุ่มเมฆฝนก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะการกระจายของฝนนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะเริ่มมีลักษณะของเมฆชั้นต่ำนะคะก่อตัวขึ้นมาซึ่งมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ได้ค่ะส่วนแผนที่อากาศนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศจีนนะคะจะเห็นว่ามีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะคะซึ่งณขณะนี้นะคะแผ่ลงมาปกคลุมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่เวียดนามตอนบนแล้วนะคะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมถึงทะเลจีนใต้ซึ่งส่งผลทําให้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีเรื่องของร่องมรสุมนะคะหรือว่าบริเวณของร่องความกดอากาศต่ำนะคะที่พาดผ่านอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีลักษณะที่มีโอกาสเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้ส่วนฝนตกหนักก็มีได้บ้างบางพื้นที่นะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่กาญจนบุรีนะคะกรุงเทพในบางพื้นที่รวมถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งนะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะคะการกระจายของฝนนะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะที่จะมีลักษณะของแนวลมฝ่ายตะวันออกที่เคลื่อนเข้าไปปกคลุมนะคะก็จะทําให้มีการกระจายของฝนที่ค่อนข้างดีรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักมากที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะทางด้านตอนล่างของภาคนะคะจังหวัดสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะซึ่งลมที่พัดปกคลุมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะภาพรวมเป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงเหนือนะคะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะลักษณะของลมนะคะค่อนข้างแปรปรวนความเร็วลม 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่7 253/2569ในช่วงวันที่10ถึงวันที่13ตุลา

0: คม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนในช่วงวันที่12ถึงวันที่13มีผลกระทบในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ค่ะ
1: ต่อไปนะคะไปดูแผนที่เสี่ยงภัยคาดการณ์นะคะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่11ตุลาคมถึง3ตุลาคมนะคะเริ่มจากแผนที่เสี่ยงภัยในช่วงวันที่11ตุลาคมนะคะจะเห็นว่าการกระจายของฝนนะคะมีโอกาสที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะคะบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมทั้งทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจังหวัดที่คาดว่าจะมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักมากมีบริเวณพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนแผนที่เสี่ยงภัยนะคะของวันที่12ตุลาคมนะคะโอกาสที่จะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะเกิดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปนะคะโดยภาพรวมก็แทบจะทั่วจังหวัดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะของวันที่13ตุลาคมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนมากวันนี้นะคะก็จะเน้นทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคเหนือที่ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะแทบจะทั่วทุกจังหวัดนะคะซึ่งมีโอกาสที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรี

ุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณพื้นที่สงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะโดยภาพรวมนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะยังคงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคะนองลมกระโชกแรงนะคะที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคเหนือรวมถึงภาคกลางนะคะส่วนเรื่องของฝนตกหนักก็เน้นในทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะคะหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th นะคะหรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ้าเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่น่ะสิคะไม่แย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: คร
0: ับ อันนี้
3: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
1: เอามาตีเมฆแง่เลย
4: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
3: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
3: ปากกาขนนก
1: คราวหลังล้อกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
3: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: ช่วย
4: จับโจรหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
1: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
1: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
1: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
5: มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ไป
3: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
1: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
3: กระพวนเก็บแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
3: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
3: ครับ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
3: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
3: รู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่ะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือเปล่ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่าน
0: ี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาสนุกกันต่อในรอบเซมิไฟแนลกันครับรอบเซมิไฟแนลนี้ตัวแทนจากทั้ง4ภาคและกรุงเทพมหานครจะต้องมาแข่งขันกันแบบพบกันหมดหากชนะจะได้3แต้มเสมอกันได้1แต้มแต่ถ้าแพ้ก็จะไม่มีแต้มให้นะครับเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนเมื่อแข่งขันกันครบทั้งหมดแล้ว2โรงเรียนที่มีแต้มสูงสุดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งในแต่ละคู่จะแข่งกันทั้งสิ้น3เกมเช่นเคยเริ่มที่เกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนนต่อด้วยเกมใหม่ที่จะให้น้องๆมาสนุกกับการทดลองกันอย่าง What Should We Do 200คะแนนและเกมที่คุณเคยกันดีอย่าง Who What or Where 300คะแนนนะครับอันดับคะแนนตอนนี้ที่1เป็นโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแข่ง1แมตช์มี3คะแนนและตามด้วยระยองวิทยาคมและเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาแข่งกันทีมละ1แมตช์มีทีมละ1คะแนนและมอวิทยานุสรแข่ง1แมตช์ยังไม่มีคะแนนนะครับและเรายังอยู่กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาในเกม What Should We Do แต่ไหนแต่ไรเราก็รู้ตลอดนะครับว่า4บวก9ได้13 But the name of this game is 4 and 9 make 6 The challenge is, guys, with a 4 unit bucket and a 9 unit bucket try to get exactly 6 units of water in one bucket All right? So you're provided with a 4 unit bucket and a 9 unit bucket. พร้อมแล้วเริ่มครับ
1: ในเกมนี้น้องๆจะต้องหาน้ำปริมาณ6หน่วยโดยมีอุปกรณ์ให้เป็นถังน้ำ9หน่วยและ4หน่วยทางด้าน3สาวจากเตรียมน้อมโคราชนั้นให้คนที่แข็งแรงที่สุดในการยกน้ำถังใหญ่ถือว่าวางแผนได้ดีแล้วครับส่วนทางด้านสาธิตมอชอสีหน้าเคร่งเครียดเลยทีเดียวดูเหมือนว่าน้องทามจะเป็นคนนำทีมในเกมนี้ครับแต่จะได้ผลหรือเปล่าจะทำสำเร็จหรือไม่แค่ตวงน้ำให้ได้มันจะยากเย็นขนาดนั้นเช่นหรอเนี่ย
2: 5 4 3 2 1 Time's up This is the 6 unit line All right มาดูว่าน้องๆจากสาธิตมอชอจะสามารถทำได้กี่หน่วยนะครับได้ขออนุญาตเทนะฮะโอ้นี่ประมาณนี้นะ
3: นี่เลยครับทีมงานจุ๊บๆเท่านี
2: ้ All right ประมาณนี้นะ All right Let's go over to the ladies of the night โอ้นะฮะเราน่าจะ
3: ห่างจากน้องๆสาธิตมอชอไปอีก
2: สัก2เซน
1: วิธีการก็ไม่ยากเริ่มจากการนำผัก9หน่วยตักน้ำให้เต็มและนำไปเทในภาชนะ4หน่วยและนำภาชนะ4หน่วยเทน้ำทิ้งไปทำอย่างนี้2รอบจะทำให้ภาชนะ9หน่วยเหลือน้ำจำนวน1หน่วยทำต่อไปด้วยการนำน้ำ1หน่วยที่เหลือไปเทใส่ภาชนะ4หน่วยจะทำให้ภาชนะ4หน่วยเหลือที่ว่าง3หน่วยจริงไหมครับสุดท้ายนำภาชนะ9หน่วยเติมน้ำให้เต็มจำนวนและเทใส่ภาชนะ4หน่วยที่มีพื้นที่ว่าง3หน่วยฉะนั้นภาชนะ9หน่วยก็จะเหลือน้ำ6หน่วยโดยปริยายครับ
2: เอาเป็นว่าไม่มีใครได้200คะแนนจากข้อเมื่อสักครู่นี้ All right เกมนี้ก็แน่นอนครับ Who What or Where All right so the following are the characteristics of which food Clue number 1 It is rich in fiber and vitamin C It can be eaten raw or cooked using various cooking methods butA 2007 study found that boiling this food can reduce the effect of its cancer-fighting enzymes. Clue number 2. It belongs to the Brassicaceae family and has been known in Italy for more than 2,000 years. When it was first introduced in England in the mid-18th century, it was called the Italian

0: asparagus. Clue number three. This plant, native to the Mediterranean, was developed from wild cabbage by the people of the ancient civilization of Etruscan. Clue number four. Today, it is highly popular due to its nutritional benefits. At an anti-obesity event at the White House in 2013, the then president, Barack Obama, told the children that this vegetable was his favorite food. Clue number five. The current English name of this vegetable comes from the diminutive form of the Italian word brocco. เตรียมน้องกดได้ครับ Your answer is
1: broccoli.
0: Correct. ซึ่งคลูสุดท้ายเมื่อกี้นี้นะครับ The current English name of this vegetable comes from the diminutive form of the Italian word brocco, which means shoot or sprout. เรียบร้อยแล้ว3เกมและทีมที่สามารถคว้า3แต้มเก็บไปได้ก็คือน้องๆเตรียมน้องโคราชคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนระยองวิทยาคมและมอวิทยานุสรณ
2: ์พี่บ่าวพี่บ่าวน้องสาวสวยไหม
3: สวยมากครับมาถึงพวกเราม
0: าถึงพวกเราโอ้ยอะไรกันเนี่ยนะฮะ but first up of course the VTR game
4: Walking is more beneficial to your health than you might ever think. And right now, I am at Siam Square, and we are going to survey walkable city areas in Bangkok.
5: A walkable city is a city where most people walk, ride bicycles, and use the public transport to get around. Some of the walkable cities in other countries are Copenhagen, Denmark,and Tokyo, Japan. According to statistics, the average distance Bangkokians find acceptable for walking is 797.6 meters. It's 820 meters for the Japanese, 600 meters for the people in Hong Kong, and 805 meters for the Americans. The project Good Walk Thailand by Chulalongkorn University's Urban Design and Development Center will give scores, recommend, and develop walkable urban spaces around the country.
4: Walking is good for your health, help reduce transportation costs, help enhance interactions between strangers, and of course, help generate income for the society. In Thailand, there are many walkable cities and areas.Like Siam Bathumwan or Bangkok Noi in Bangkok, or Changkhut Street in Chiang Mai. These are great places to stroll.
0: What is a walkable city? A. A campaign encouraging people to walk instead of driving their cars. B. A city where most people get around by bicycle, by public transportation, and on foot. C. A ranking of.Livable cities to be used as models for national development? Or is it D, Chulalongkorn University's Urban Design and Development Center? พร้อมนะ C, U! ระยองวิทยาคมได้ไปตอบว่า
6: B. The answer is B, a city where most people get around by bicycle, by public transportation, and on foot.
0: Your answer, B!พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้ากับเกม What Should We Do จุฬา Zero Waste โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะภายในให้เป็นศูนย์อีกหนึ่งโครงการดีๆที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนต่อยอดมหาวิทยาลัยสีเขียวสามารถติดตามเทคนิคและข่าวสารดีๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปกับเราได้ทางเพจ Facebook จุฬาพลาดไปแล้วสำหรับเกมแรกตอนนี้ระยองวิทยาคมมีคะแนนนำทางมอวิทยานุสรณ์อยู่100คะแนนแต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะเกมต่อไปมูลค่า200คะแนนไปติดตามให้กำลังใจทั้ง2ทีมกันเลยจ้า Cause this game is what should we do และการทดลองนี้มีชื่อว่า structures and sandbags the challenge is

0: With the given items, build a structure that will carry as many 100-gram sandbags as possible.
1: นี่คือถุงทราย100กรัมเป๊ะ
0: ๆ You are given, both teams are given one piece of A4 paper. And you both are given one piece of a 10 centimeter adhesive tape.
1: เงื่อนไขมีอยู่ว่าพี่เต้จะให้ทั้งสองทีมเวลาเท่ากันคือ3นาทีในการปฏิบัติการนะครับ
0: The results will be tested after both teams have completed their structures
1: นะฮะสร้างให้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาสิ่งเนี้ยถุงทราย100กรัมเนี่ยมาแขวนใครแขวนได้เยอะกว่ารับไป200คะแนน
0: โอ้โหมีกระดาษมาแผ่นเทปมาปื้นและนี่อีกเพียบเลยโอ้ย What should we do? Well, that's the name of the game. 3 minutes and countdown.
2: เริ่มปุ๊บหมออวิทยานุสรดูเหมือนจะพยายามนำกระดาษที่ให้มาช่วยกันม้วนให้เล็กที่สุดเกมนี้เขาให้ทำคานนะจ๊ะไม่ใช่ให้ทำหลอดดูดน้ำแต่ที่น่าสนใจกว่าคือระยองวิทยาคมที่ใช้วิธีในการพับกระดาษตามแนวยาวสลับไปมาแต่แบบไหนจะรับน้ำหนักได้ดีกว่ากันติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ
0: 5 4 3 2 1 Time's up ทีนี้เราต้องมาดูกันครับว่าบีมหรือว่าคานของน้องๆสองทีมนั้นใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับถูกทางเลยต่อไปถูกที่2อ้าวถุงทรายถุงนี้3 the third bag please โอ้นะฮะและดูของน้องๆระยองวิทย์นี่เริ่มจะงอๆนิดหน่อยโอเค your sixth bag please

0: น้องๆระยองวิทยาคมทำไม่สำเร็จนะครับผ่านงอหักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น200คะแนนเป็นของมอวิทยาดุสิตอยากรู้ขำๆจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนเจ็ดนะโอเค your eighth bag you're kind of spreading out the weight huh
1: yes
2: nine
0: your ninth bag and moving โอเคได้ถึง9ถุงด้วยกันหลักการของเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับตัวคานนั้นจะต้องมีความหนาแน่นโดยรวมที่มากเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งซึ่งวิธีการม้วนเป็นวิธีการที่ทำให้แข็งแรงที่สุดนั่นเองและการติดเทปกับกระดาษที่ม้วนนั้นก็เพื่อไม่ให้กระดาษคลายตัวและหลุดออกจนอ่อนตัวลงเท่านั้นเองครับและเราก็จะเข้าสู่เกม Who What or Where What do the following statements describe Clue number 1 Its existence was first confirmed by English physicist and chemist Henry Cavendish in 1766. Cavendish discovered it while experimenting with acid and mercury. Clue number 2 It has higher calorific value than benzene and other oils. That is why it is used as rocket fuel. Clue number 3 It contains 3 isotopes.Protium, deuterium, and Ma-o-yang-son, your answer on your first attempt is
1: hydrogen.
0: Hydrogen. Correct. ก่อนอื่นเลยไอโซโทปเนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆมันคืออะไร
1: หมายถึงธาตุที่มีอะตอมในนิวเคลียสตีเหมือนกันนะเป็นธาตุชิ้นเดียวกันง่ายเป็นธาตุชิ้นเดียวกันแค่มีเลขมวลต่างกัน
0: นะฮะก็มีตั้งแต่โพรเทียมดิวเทเรียมและทริเทียม and the last two being the key to the production of fusion energy นะครับและข้อที่4ถ้าไปไกลกว่านี้ก็คือว่า on earth this element bonds with other elements but can be created by splitting it น้ำกับ
1: น้ำกับไฟฟ้า
0: ไฟฟ้า electricityและข้อสุดท้าย its atomic number on the periodic table is
3: one
0: นะฮะ it is the most abundant element in the universe นะฮะ well you just grabbed 300 points ending at 500 points สรุปคะแนนสักนิดนึงนะครับตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนมอวิทยาสอนรับไปอีก3คะแนนMeanwhile, the boys from Ryong Vidyakom did not get any points from this game. ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับน้องๆ Ryong เนี่ยตอนนี้มีแต้มสะสมอยู่เดิมเนี่ยหนูมีอยู่1นะครับในขณะที่น้องๆ MO เนี่ยตอนนี้มีอยู
4: ่
0: 3

0: งพวกเธอจะน่ารักแต่พวกเราก็ไม่ยอมยกคะแนนให้หรอกนะ
1: เราจะเริ่มการแข่งขันเหมือนเคยนะครับกับ VTR
0: Whoa, the bass here is so big and delicious. The giant bass here in Phanom Sarakham District here in Chat Chong Sao truly lives up to its fame.
2: The bass is an important livestock of Phanom Sarakham District because the district has succeeded in raising the giant variety. In general, the white bass is raised within a short period of time, no more than 6 months, before it is sold to avoid droughts, flood, and the cold climate. The white bass usually weighs around 700 to 900 grams. But at Khao Phong Farm, the bass here weighs up to 9 kilograms. This is because there are no natural threats in Chat Chong Sao like in other regions of Thailand. So Khao Phong Farm is able to raise the white bass for up to 18 months, resulting in their larger than usual size. This farm is also the largest exporter of white bass in Asia.
0: The fish farmers have to wear motorcycle helmets just in case the giant bass come up and slap them in the face. It's a dangerous job, and that's why they're so well equipped with these huge helmets on.
2: It's not that difficult to raise the white bass. Make a floating basket that's 4 meters wide, 6 meters long, and 2 meters deep with fishing net meshes with holes that are 3 to 6 centimeters in size, the same size as the bass fingerlings. Then, release 500 to 600 white bass fingerlings that measure 5 to 6 inches into the floating baskets. Feed the fish with rough fish.
1: Why are the bass in Phanom Sarakham District bigger than the bass in other places? A, they are raised in a 4 by 6 by 2 meter floating basket, which has sufficient space for the fish to grow. B, unlike the bass in other places, they are raised for less than 6 months before being sold. C, they are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 5 to 6 inches in size. Or is it D, they can be raised for a longer period due to favorable weather conditions? พร้อมนะ C U สาธิตวช.กดได้หนูจะตอบกันว่า
3: C they are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 6 to 5 inches in that size.
1: Your answer C incorrect ผิดนะครับว่ามา
3: The answer is D. They can be raised for a longer period due to favorable weather conditions.
1: D, your answer. Correct. เป็นสาธิตจุฬาที่ออกน้ำไปก่อนแต่อะไรอะไรก็ยังไม่แน่นอนนะจ๊ะกลับมาพบความมันกันต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวครับคะแนนในเกมตอบคำถามจาก VTR ตกเป็นของสาธิตจุฬาไปก่อนกองเชียร์สาธิตมช.ยังไม่ต้องถอดใจกันนะครับเพราะยังมีอีก500คะแนนรอน้องๆอยู่ไปติดตามชมกันต่อเลยครับ The next 200 points กับเกมที่มีชื่อว่า What should we do และโจทย์ที่พี่เต้จะให้พวกเรานะครับการทดลองนี้ก็คือการ light a fire basically the first team to light a fire using the available itemswinds. Wow, it's getting hot in here. Let's begin.
4: เมื่อเห็นอุปกรณ์การทดลองเกมนี้แล้วอยากจะสั่งข้าวมาทานสักจานนะครับเพราะแต่ละโรงเรียนก็ต่างเลือกน้ำปลาเกลือแถมมีเขียงออกมาอีกทางด้านสาธิตจุฬาเลือกที่จะตักมาลองผสมในช้อนและทางสาธิตมช.ไม่สนใจรวมลงไปในเขียงเลยงานนี้ไฟจะติดขึ้นหรือท้องจะร้องก่อนไปดูผลกันจ้า
1: 5 4 3 2 1 time's up
4: หลักการของเกมนี้น้องๆจะต้องหา2อย่างนี้ให้เจอก็คือด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตและน้ำตาลและ2อย่างนี้เมื่อนำมาผสมกันแล้วใช้แรงถูด้วยวัตถุสักพักก็จะสามารถทำให้เกิดไฟขึ้นได้

0: ดูนะจ๊ะจับแน่นๆนะครับ
1: จับ
0: เอาแล้วสิ
2: เอาเยอะๆเลย
0: เอาปล่อยได้นี่ครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้200คะแนนไปเรามีอีก300คะแนนครับ300 points up for grabs from the game called Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number 1 This person was born on May the 22nd 1987 He ranked first in the world in the ATP rankings in 2011 and 2012 Clue number 2 He established a foundation in his own name in 2007 to help underprivileged children in Serbia. He also made donations to youth athletes to help them travel to international competitions. Clue number 3. He has won 12 singles Grand Slam titles. Australian Open 2008, 2011, 2000. สาธิตมช.กดแล้วตอบว่า
3: Novak Djokovic.
0: Your answer.เดี๋ยวต้องเรียกรถพยาบาลไหมจะเย็นด้านจะเย็นนะโอ้ยโอ้โหโอ้โหนี่ถึงขั้นขอบคุณเลยน้ำตรงน้ำตาไหลเลยทีเดียว12 singles Grand Slam titles มี Australian Open เนี่ย2008 2011 2012 2013 2015 2016 Wimbledon 2011 2014 2015 US Open 2011 2015 and French Open 2016นะฮะนอกจากนั้นเนี่ย Clue number 4says in the final match of the 2012 Australian Open he played against Rafael Nadal for 5 hours นะฮะและข้อสุดท้ายก็คือว่า he is the only player to have defeated Roger Federer in all the 4 Grand Slam tournaments and vice versa ในทางกลับกัน Roger Federer ก็เคยชนะเขา4 Grand Slam เอาขอเสียงปรบมือให้น้องๆสาธิตมช.เลยครับสรุปคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับน้องๆสาธิตมช.นะครับสามารถชนะการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับด้วย300คะแนนเพราะฉะนั้นเอากลับบ้านไป3แต้มน้องๆสาธิตจุฬานะครับจากเกมแข่งขันนี้จบไปที่100คะแนนไม่ได้แต้มกลับไปนะจ๊ะเวลาหมดเวลากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ร่วมเชียร์และให้กำลังใจน้องๆทั้ง5โรงเรียนกันได้ตลอดและในครั้งหน้ายังมีความสนุกสนานและความรู้มาฝากคุณผู้ชมอย่างคับข้างแน่นอนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากร
0: ณ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพ
0: ี่
1: บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดี

0: ใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
1: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
2: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
0: Why you burn that
3: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
4: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปเซเจให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
3: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
5: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล้มการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนนึงคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เขียนในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
3: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
6: โคราชแอดสารกลาง have a anniversary of Yamo she is a heroOf this city.
3: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
7: หนูอยู่กิฟเต็ดกิจที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเนี้ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ R and the อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
8: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไมโครฟรังค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
5: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุลตุลเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงแต่ไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุลส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิ้มๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
9: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุลก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
4: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
8: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
10: ล้า
8: พร้อมไม่พร้อม
10: พร้อม
8: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
3: แม่ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
10: ทัวร์
3: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
11: ต้อนรับแขกมาแล้ว
12: ไป
11: ดู
12: อย่างเพลินนะ

0: Hello, good morning.
1: Nice to meet you.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Where are you from?
1: England.
0: Oh,
1: my name is Gong.
2: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
3: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
4: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
6: พร้อม
5: Are you all ready
7: Ready?
5: Yeah, we're gonna go to Ayutthaya.
8: Yes.
5: Okay. Let's go! Take the bus! นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
9: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys Are you ready?
10: Ready
9: Thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
10: ส
9: ู้ไม่สู้
10: สู้
9: ดีมากค่ะ
5: พร้อมแล้วเริ่ม
11: Hello everybody
12: Hello
11: My name is HeartI'm from south part of Thailand. I'm from Phuket. Yes, Phuket is the in province in south part of Thailand.
13: But you know, I think it's the biggest island of in
11: yes,
13: Thailand.
11: Yes, it's half
13: right?
11: island around Phuket. It has many like a PP island.
5: My friend. I want to say that Phuket is an island, but say it's an island around Phuket.
11: If you go to Phuket, I will be a guide for you.
5: Okay,
11: for
13: Thank
11: free.
13: You.
11: Yes, if you go.
14: Okay, it's a deal. I will come.
11: yeah.
15: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal. I will come. นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
11: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
16: ๆ Hello my name is Bam I'm from นครราชสีมา the northeast of Thailand
17: Yourself, you go there.
15: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
17: Why?
16: When I am young, I want my mother to pick.
3: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
5: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
16: This is the first time I was a guide so I feel excited
5: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
15: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
5: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
9: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
5: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อนที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
9: ได้ดูต่อไป
5: ไปครับ
18: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang Did anyone of you guys remember my Legion in Thailand I am from Central Legion and from Bangkok I will take you now to Wat Pram is a temple there the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is built have information about their Ayutthaya history
17: so how do you like to study English because your English is quite nice
18: really amazing
13: yes
18: I'm studying English gifted is a program in my school for the student who was good at English
15: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
18: So let's meet my sister She is another guy We'll let her introduce herself
19: ค่ะ
15: แม่น้องตุ่น ประโยคแรกก็เลยเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
2: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
1: Hello everyone my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand soIf you have a chance to go, so call me.
13: Yes, and what about food?
1: Food?
13: Yes.
1: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything, something like, in Chiang Mai, it's cold, right? So, sometimes you make a soup, and then you just... คือเหมือนเรื่องอะไรได้ว่าเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไอเดียคือเอาแบบทิ้งไว้อ่ะ
2: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
1: แต่but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
15: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
6: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
7: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะ
6: ซึ่
7: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะ
6: คะเอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
8: Siam or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's a river and a mountain range here, and you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So let's see to the next part. There are another interesting things.
10: Okay.
8: Okay, let's go.
12: Hey, everybody.Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya, it's not car. In the past, they didn't have only boat. ครั้งแรกครับอยุธยามาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเคยมาอยู่ที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
2: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah.
8: How sweet?
2: In Ayutthaya, we sell on the boat like that.
14: Are you ready?
2: Thai people can
14: I can one of the plates. But there's an image. Please don't touch the boat.
2: Please don't touch because it's not real. But it's real. It's not real, but it's like the real thing.
14: I can't eat. I'm hungry.
2: If you can eat plastic.
8: Yeah.
14: In old Thailand.
2: Yeah.
14: You make in old Thailand.
2: Yeah.
8: Is it fruits?
2: Fruits?
8: Fruit.
2: Fruit? No. It's a Thai dessert.
14: Are you making
2: sweet?
8: But, what's the flavor? Okay, everybody, I've prepared a video for you, and it is a story about the Ayutthaya history. So let's check it out there.
14: Okay.
8: Let's go.
15: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยแหละครับ
14: but it is fake what is this look canom kruai banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
3: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กนะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอา เศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอ่ะ
10: Good morning how are you จ๊ะ What's

0: ใหญ่
1: แล้วครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทําให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะThis is a Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: can you say how many stones they built for this
2: you have to ask the architect
4: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah why not
2: yeah but next we have to go to Paniat Chang
6: home
2: the elephant and elephant
5: the home of elephant and elephant
2: yeah Paniat Chang
3: what are you doing there
6: oh with a bike
5: yes with a bike
2: yeah
5: we go ride a bike to Paniat Chang
2: yes so let's go
5: let's go.Everyone wants to go to Paniat Chang.
7: Take a photo first.
2: Oh, before going.
5: Sorry,
6: can I stay to take
2: Yes.
1: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอย
2: ู่
1: ที
2: ่
1: น
2: ี
1: ่แล้วว่าคนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
8: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
9: Do you have the phone number of
10: Cat?
9: You have?
10: Patrice, yes.
9: Okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
11: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าอ้าวเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็โอเครีบไปพันยาช้างพอไปพันยาอาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
3: Do I get the food from them later?
5: No.
9: แต่จะบอกนะครับตอนนี้อยากให้เราช่วยบอกไปที่ว่าจะครับ
3: Do I get the food from them later?
9: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
4: ์เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
8: น้องตุลลูกนะคะน้องตุลเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert เพื่อตามหรือ dessert dessert สะกดว่า d e s s e r t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert desert ไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่า desert นะ death แปลว่าตายเดตายอุ๊ยมี s 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแรงของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะ fake not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูก desert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น desert model นั่นเองหนูเป็น
7: น้อง
8: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
7: เป็นแอมยัง
8: หนูว่าผิดไหมลูกผิดอ่ะนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
7: am
8: หนูบอกว่า I was นะคะหน
7: ู
8: ว่า it's the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นหรอกหนูอาจจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ช่องที
7: ่ 2
8: แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ช่องที
7: ่1
8: ดีมากนะคะ
12: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
13: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
12: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
14: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
15: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
16: ฝรั่งเนี่ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ
17: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
18: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
19: พลังแสงทะลุมิติ
20: โอ้โหนี่มันนอกโลก
21: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
19: ้พลังแห่งความคิด
21: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แม่กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นภาคต่อนะฮะจากตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า English pronunciation นะครับเรามาเริ่มกันที่คำนี้กันดีกว่าครับคำว่าซื่อตรงหรือว่าซื่อสัตย์นั่นเองครับ honest คำนี้นะครับจะออกเสียงว่า honest ถูกต้องนะครับHonest นะฮะไม่ใช่ Honest นะฮะคำนี้นะครับถึงแม้จะเริ่มต้นในตัว H ก็จริงครับแน่นอนครับภาษาอังกฤษนั้นก็ถ้าเป็นม้าก็ต้องเป็น Horse ถ้าเป็นบ้านก็ต้องเป็น House ใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะครับว่าภาษาอังกฤษไม่มีอะไรตายตัวนะครับหลายๆคำนั้นบางทีก็สามารถที่จะบิดไปนะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยก็ได้ดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับ3คำที่เริ่มต้นในตัว H เนี่ยนะครับที่ไม่ออกเสียงฮอนะฮู้แต่เป็นออ่างหรือเป็นอ๊อเนี่ยนะฮะจะเป็นอีก1ครับก็คือคำว่า honest นะครับ honest ก็คือซื่อตรงหรือซื่อสัตย์เนี่ยนะครับอันที่2ครับคือคำว่า honor นะครับ honorก็คือคำว่าเกียรตินะฮะหรือว่ามีเกียรติหรือว่าเกียรตินิยมนะฮะอย่างเช่นคุณจบนะฮะด้วยเกียรตินิยมอันดับ1 first honors นะครับผม first honors หรือว่า it's an honor to teach you เป็นเกียรติมากนะครับที่ผมได้สอนคุณวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับอันดับ3คือคำว่า our h o u r our นั่นเองครับซึ่งก็พาเราเข้าไปสู่นะฮะแก๊งตัวต่อไปแล้วครับเมื่อไหร่ที่คำไหนลงท้ายด้วย O U R นะครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกนะครับว่ามันต้องออกเสียงว่า hour 2พยางค์ครับแต่ชาวไทยบางคนครับอย่างเช่นวงนะฮะวงดนตรี25 hours ถ้าไปออกเสียงว่า25 hours นี่นะครับผมฝรั่งจะฟังเป็นนกฮูก25ตัวนะครับเพราะ O W L เนี่ยออกเสียงว่า hour ไม่ใช่ O นะครับ hour นั่นเองครับดังนั้นครับชั่วโมงต้องออกเสียงว่า hour นะครับ hour คำว่าเปรี้ยวครับ S O U R ก็ต้องออกเสียงว่า sourไม่ใช่ sour แต่ sour นะฮะอย่างเช่นเขาทำวันนี้นะครับอาหารมันเปรี้ยว the food is sour นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่า flour อันนี้แปลว่าแป้งทำอาหารนะครับออกเสียงว่า flour ดังนั้นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะคุณนั้นทำกับข้าวอยู่กับฝรั่งครับแล้วฝรั่งบอกคุณว่า hey สมชาย can you buy me some flour คุณก็ยังไม่ต้องไปวิ่งซื้อดอกไม้มาให้เขานะครับเขาต้องการแป้งทำกับข้าวบางคนก็ถามว่าอ้าวคุณคริสแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าฝรั่งหมายถึงแป้งหรือว่าดอกไม้ล่ะครับไม่ยากครับถามเขาสิครับ sorry what do you mean flower food or flower like นะครับ what do you mean ครับเป็นประโยชน์ที่เราสอนบ่อยอยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ไม่เข้าใจเมื่อไหร่ไม่แน่ใจนะฮะอย่าด่วนสรุปไปเองนะครับ don't make assumptions ถามเขาเลยครับว่า what do you mean ดังนั้นครับอย่าลืม flower ก็คือแป้งทำกับข้าวหรือจะเป็นดอกไม้ก็ได้แต่คำนี้ลงท้ายด้วย o u r นั่นเองครับคำต่อไปนะครับที่ไม่มีมาตรฐานนะครับคือคำนี้ครับวันนี้นะครับอยากจะให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยนะฮะเป็นคนที่พูดได้2ภาษาก็ผมก็เป็นอะไรครับ bilingual ก็คือคนที่พูด2ภาษาครับนั่นก็หมายความ

ว่าไบเนี่ยนะฮะก็คือต้องเป็น2ใช่ไหมฮะแต่อยากให้ดูนะครับว่าวันนี้ถ้าจักรยาน2ล้อก็คืออะไรครับ bicycle bicycle นะครับแต่วันนี้นะครับอยากจะบอกครับแล้วถ้ามันเป็นชุดว่ายน้ำ2ชิ้นล่ะครับ bikini แฮะเขาเรียกว่าอะไรครับ bikini ถูกต้องไหมนะฮะนี่แหละครับมันไม่มีมาตรฐานครับอย่างเช่นพอเราไปดูคำว่า3ครับก็คือคำว่า tri สามเหลี่ยมครับ triangle นี่นะฮะสามเหลี่ยมก็คือ triangle ใช่ไหมถ้าคนที่ขี่จักรยาน3ล้อเขาเรียกว่า tricycle ถ้าคนพูดได้3ภาษาเขาเรียกว่า trilingual ครับ trilingual แต่พอเป็นหนังไตรภาคกลายเป็นอะไรไหมครับ trilogy ครับผมไม่ใช่ trilogy ครับและไม่ใช่ trilogy แน่ๆนะครับผมเคยเห็นคนออกเสียงมาแล้วนะครับ trilogy อยู่ดีก็กลายเป็น trilogy ครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษมันก็จะงงแล้วมันจะยากตรงนี้นะครับดังนั้นครับวิธีเดียวที่คุณจะออกเสียงได้ถูกต้องนะครับก็คือไปหาฝรั่งเจ้าของภาษามานะครับแล้วให้เขาออกเสียงให้คุณฟังหรือ2คือไปต่างประเทศไปประเทศเขาเลยครับแล้วก็ไปนั่งฟังเขาตลอดหรือ3ครับก็คือหาสื่อนะครับผมอย่างเช่นหนังเนี่ยนะฮะหรือรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ทํายังไงฮะฟังอ่านแล้วก็พูดตามครับSEW เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแปลว่าเย็บผ้าหรือว่าการเย็บนั่นเองนะครับออกเสียงไงนะครับ SEW เชิญเลยครับอะไรครับซิวเหรอครับไม่ใช่ซิวครับผมซูโอไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับซูเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจะเป็นชื่อผู้หญิงหรือจะแปลว่าการฟ้องร้องคดีก็ได้ครับคำนี้ออกเสียงว่าอะไรไหมครับโซ so, ถูกต้องแล้วครับ SEW ออกเสียงว่าโซ so, ครับSo ถ้าเป็นเครื่องจักรเย็บผ้าเขาเรียกว่า sewing machine นั่นเองครับผม sewing machine แต่รู้ไหมครับว่ามันจะมีอีกหนึ่งคำนะครับที่ถ้าไปใส่ er นะครับที่คำว่า sew นั่นนะครับเขาก็ไม่ได้ออกเสียงว่า sewer นะครับเขาจะออกเสียงว่า sewer sewer ก็คืออะไรครับก็คือพวกท่อระบายน้ำนั่นเองครับลองไปดูหนังเรื่อง Batman ภาคล่าสุดนะครับตัวร้ายที่ชื่อว่าเบนนะครับก็จะมีออฟฟิศนะครับที่ทำการเขาอยู่ในท่อระบายน้ำใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่า the sewer นั่นเองครับตอนนี้หลายคนก็ต้องงงสิครับอ้าวคุณคริสครับแล้วสรุป EW เนี่ยมันออกเสียงสระอิวสระอูสระโอผมงงไปหมดแล้วครับเนี่ยวันนี้เรามาเคลียร์ตรงนี้ครับตัว EW ถ้าเป็น SEW ก็คือ so ก็คือเย็บผ้าแต่ถ้าเป็น3คำนี้นะครับหลักๆนะฮะหลักๆที่เราใช้บ่อยๆ new ที่แปลว่าใหม่ few ที่แปลว่าไม่กี่อันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเบอร์3คือคำว่า dew นะครับ dew ที่แปลว่าน้ำค้างเนี่ยนะครับ3ตัวนี้จะเป็นสระอิวนั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มันเป็นพวก verb ช่อง2เนี่ยนะฮะพวก verb ช่อง2ที่เป็น ew จำไว้เลยนะครับมันจะต้องออกเสียงสระอูครับสระอูถูกต้องครับอย่างเช่น grow ก็ต้องกลายเป็น grew แต่พี่น้องชาวไทยบางท่านไปบอกฝรั่งว่า I grew in เชียงใหม่ฉันโดนปิ้งย่างที่เชียงใหม่เลยครับก็เป็นอะไรครับ I grew up in เชียงใหม่ครับ draw ก็จะกลายเป็น drew ที่แปลว่าวาดรูปหรือแปลว่าเสมอกันนะฮะอย่างเช่นจะบอกว่า Liverpool เสมอกับ Man U Liverpool drew with Man U นั่นเองครับหรือจะเป็น blow นะฮะ blow ก็แปลว่าเป่าถ้า blue b l e w ออกเสียงเหมือนสีฟ้าหรือน้ำเงินนะครับก็จะแปลว่าเป่านั่นเองครับแล้วเรามาลองดูสำนวนสักหนึ่งสำนวนไหมครับคำว่า blow up แปลว่าระเบิดครับถ้าระเบิดไปในอดีตครับจะบอกว่ารถเมล์ระเบิด the bus blew up ครับผม the bus blew upนี่แหละครับก็คือคำไหนที่เป็น EW นะครับจะออกเสียงสระอูกันหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเนี่ยนะครับ KNEW นะครับ KNEW ที่แปลว่ารู้นะฮะในอดีตนะครับ I knew her โอเคอันนี้นะครับจะมียกเว้นนิดนึงครับฝรั่งบางทีก็จะออกเสียงว่า I knew her นะครับบางคนจะออกเสียงสระอูเนี่ยนะครับ I knew her หรือว่า I knew her นั่นเองครับแต่อยากให้รู้จักนะครับว่าสระอูนะครับก็คือ Drew และแม้กระทั่งชื่อของคุณ Andrew นะครับไม่ใช่ Andrew นะฮะ Andrew นั่นเองครับแม้พอพูดถึงเรื่อง verb ช่อง2นะครับก็ต้องพาไปดูพวก verb ช่อง3ที่บ้านเราออกเสียงผิดกันระดับชาตินิดนึงครับเรามาดู2ตัวแรกครับที่เป็นพี่น้องนะครับนั่นก็คือคำว่า teach นะฮะ teach taught นั่นเองครับออกเสียงเหมือนคุณ taught ทองดีฝรั่งชื่อดังนะครับที่มาเมืองไทยมาหลาย10ปีแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ teach taught นะครับไม่ต้องใส่คือคำว่า teach เนี่ยจะเป็นเชอชอช้างนะเชอ teachนะฮะแต่ถ้ามันเป็นช่อง2ช่อง3จะเป็น taught นะฮะตัว t นั่นเองครับ teach taught อีกหนึ่งคำก็คือ catch caught นั่นเองครับที่แปลว่าจับนะฮะออกเสียงคล้ายๆปลา caught นะฮะที่เราทานกันในอาหาร fish and chips นะฮะ catch caught อย่าลืมนะครับต่อไปนะครับ

เอิบช่อง3นะครับอีก4ตัวนะฮะที่เราออกเสียงกันผิดประจำนะครับก็คือ4ตัวนี้ครับ ride road ridden ไม่ใช่ ridden นะฮะฝากนะครับคำว่าขี่นะครับช่อง3 ridden นะครับซึ่งเวิร์บช่อง3ที่เราก็เคยสอนกันมาเยอะแล้วนะครับว่านะฮะเราจะต้องใช้กันยังไงนะครับไปลองดูเทปเก่าๆกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับ ridden ก็คือขี่ driven นะฮะไม่ใช่ driven นะครับ driven ก็คือขับนะฮะต่อไปก็จะมีคำว่า written ที่แปลว่าเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ bitten ที่แปลว่ากัดนั่นเองครับอย่างเช่นผมโดนยุงกัดนะครับ I was bitten by a mosquito I was bitten by a mosquito นั่นเองครับคำชุดต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ fu เนี่ยนะฮะมาเริ่มคำภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมนะฮะแน่นอนครับ fu อย่างเช่น fun ก็คือ fun แปลว่าสนุกนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ตลกนะฮะเพราะว่าหลายคนครับมักจะงงนะฮะกับ2คำนะครับ funny ถึงจะแปลว่าตลก fun ก็คือสนุกนั่นเองครับอย่างเช่นทุกวันนี้ผมก็พยายามอย่างหนักนะครับที่จะหาสื่อหรือผลิตสื่อขึ้นมานะครับที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้น fun แล้วก็ funny ก็คือสนุกแล้วก็ตลกกันไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น fu คำอื่นๆเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ออกเสียงว่า fun หรือบางคนออกเสียงว่า fuel นะฮะอย่างเช่นครับคำนี้ครับคำว่าเชื้อเพลิงครับ fuel บางคนนะครับก็ออกเสียงว่า fuel ส่วนพอเจอคำนี้ครับงานศพเนี่ยนะฮะงานศพเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าออกเสียงยังไงครับไปบอกฝรั่งว่า last night I go to the dead people party ฝรั่งก็ตกใจ dead people party มันคืออะไรวะนะฮะต้องไปเหมือน I go to the temple and the monk นะกุศลาธรรมานะครับ the dead man in the body ฝรั่งออกเสียงว่า funeralฝรั่งอุตส่าห์ออกเสียงให้ถูกต้องที่ผมเคยได้ยินกับหูผมแล้วนะฮะฝรั่งออกเสียงว่า funeral พี่น้องชาวไทยก็อ๋อเย่ funeral เขาไม่ได้ออกเสียงว่า funeral เขาออกเสียงว่า funeral ดังนั้นครับอยากให้เรามีเขาเรียกต่อม copy สักนิดนึงครับในร่างกายเราครับพอฝรั่งมันออกเสียงว่า funeral เราตั้งใจฟังนะครับแล้วก็เป็น funeral ไม่ใช่ไปนิยามเป็นตัวเองก็คืออ๋อ funeral นะฮะดังนั้นครับ funeral ก็คืองานศพนั่นเองครับไม่ใช่ funeral แล้วเชื้อเพลิงไม่ใช่ fuel นะครับเชื้อเพลิงนั่นเป็นfuel นั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเพราะคำที่เป็น fu หลายๆคำเนี่ยนะฮะหรืออย่างเช่นชาไทยชอบบอกเนี่ยโมโหจน fuel ขาดที่จริงนะคำว่า fuel มาจากคำว่า fuse นะครับ fuse นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกสายไฟอะไรอย่างเงี้ยระบบไฟฟ้านะครับ fuse funeral แล้วก็ fuel นั่นเองครับ fuel นะครับเพราะถ้าคุณออกเสียงนะครับอย่างเช่นเชื้อเพลิงว่า fuel หรือว่างานศพเป็น funeral เนี่ยนะครับอย่างงี้นะครับห้างที่อยู่ตรงนะฮะรังสิตกับบางแคก็ต้องเป็นฟูตัวสิครับผมฟูตัวพาร์คมันต้องเป็นนะครับ future ถูกต้องไหมนะฮะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันเรื่องต่อไปนะครับก็คือหลายๆท่านก็มักจะงงกับผมนะครับคุณคริสหรืออาจารย์คริสผมจะรู้ยังไงครับว่าคำไหนเนี่ยที่เป็น ch เนี่ยเป็นเสียงชอช้าหรือเป็นเสียงคอควายครับผมก็บอกครับว่าก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องหานะครับผมแหล่งที่มีการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เขาออกเสียงให้เราแล้วเราก็แค่พูดตามทันทีครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องใช้ปากของเรานะครับพูดตามจะได้จำในหัวได้อย่างเช่นตัวอย่างครับ chaos ครับ chaos แปลว่าอะไรครับแปลว่าความเหยิงความชุลมุนวุ่นวายนั่นนะครับเขาออกเสียงว่า chaos นั่นเองครับไม่ใช่ chaos นะฮะไม่ใช่ chaos นะฮะเขาออกเสียงว่าchaos ครับผมที่จริงแล้วคำว่า chaos นะครับเป็นนามนะฮะของวงนะฮะบอยแบนด์อยู่วงนึงครับก็คือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด chaotic นั่นเองครับแต่วง chaotic นะครับเขาไปเปลี่ยนการสะกดจาก chaotic เป็นตัว k นั่นเองครับ chaotic ก็คือ adjective ของคำว่า chaos ที่แปลว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นเองครับและอีกหนึ่งคำนะฮะที่เราเจอกันบ่อยๆที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับคือคำว่าสถาปนิกครับออกเสียงว่า architect นะครับคล้ายๆวันนี้นะครับคุณอานั้นไปกินส้มตำมาแล้วท้องเสียนะครับก็เลยอาขี้แตกเลยทีเดียวนะครับ architect ก็แปลว่าสถาปนิกครับซึ่งทุกวันนี้นะครับชาวไทยบางคนนึกว่า architect ฝรั่งก็งง architect คืออะไรอันนี้จะเป็น ch จะเป็นคอควายครับแล้วก็ต้องระวังเลยนะครับว่า architect คือสถาปนิกเนี่ยนะครับแล้วสถาปัตยกรรมเนี่ยมันคือ architecture นะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยนะครับไปถามฝรั่งบางทีนะครับว่าคุณเป็นสถาปนิกหรือเปล่าไปถามเขาว่า excuse me are you an architecture คุณเป็นสถาปัตยกรรมหรือไม่ฝรั่งบอกเอ้านี่อะไรครับเนี่ยเห็นคนเป็นรูปปั้นได้ยังไงครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าคำว่ารูปปั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับ stature

ไม่ออกเสียงว่า statue statue statue statue นะครับเขาออกเสียงว่า statue เหมือนกับ statue statue statue นั่นเองครับผม statue ก็คือรูปปั้นนั่นเองครับแล้วรูปปั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของพวก architecture สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่า architecture สถาปัตยกรรมส่วน architect นะครับก็คือสถาปนิกนะครับคำต่อไปครับคำพวกนี้นะฮะคำที่เป็นพวก sy นั่นเองครับหรือคำที่มีตัว y นะครับเป็นตัวที่2เนี่ยนะฮะในภาษาอังกฤษครับแล้วมาลองดูตัวอย่างครับน้ำเชื่อมเป็นต้นน้ำเชื่อมเนี่ยนะครับบ้านเราก็ไปออกเสียงอะไรครับไซรัปไซรัปแต่เคยทราบนะครับว่าภาษาอังกฤษนะครับที่จริงแล้วเขาออกเสียงอะไรนะครับซิรัปนั่นเองครับถูกต้องฮะซิรัปซิรัปก็คือน้ำเชื่อมครับแต่อย่าลืมนะครับผมเคยไปลองแล้วนะฮะที่ร้านไอศกรีมใจกลางเมืองกรุงเทพดาวน์ทาวน์แบงคอกมาแล้วก็ลองไปเล่นดูครับกับพนักงานครับหนูจ้าเดี๋ยวพี่ขอซิรัปนิดนึงได้ไหมจ้าอะไรนะคะขอซิรัปนิดนึงจ้าอะไรฮะขอไซรัปจ้าไม่พูดตั้งแต่แรกแล้วฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมครับคุยกับคนไทยก็ต้องเป็นไซรัปแต่ถ้าคุยกับฝรั่งนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ออกเสียงว่าซิรัปมีพี่น้องชาวไทยหลายท่านมาบอกผมว่าแต่คุณคริสครับผมเคยเห็นชาวสิงคโปร์เขาพูดว่าเฮ้ย I want to have some syrup ล่ะก็ถ้าคุณอยากจะเรียนแบบทางนั้นก็ได้ครับก็คุณก็พูดไซรัปแล้วก็ใส่ลาไปด้วยแต่จะฝากไว้ด้วยนะครับว่าที่จริงแล้วต้องออกเสียงว่าซิรัปนั่นเองครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือเข็มฉีดยาที่คุณหมอและคุณพยาบาลประเทศไทยทั้งประเทศนะครับออกเสียงว่าไซลิงไซลิงหรือซาลิงซาลิงไซลิงนี่นะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่าไซลิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาจะนึกว่าคุณจะเอาเขาขึ้นสลิงห้อยโหนในโรงพยาบาลสิครับที่จริงแล้วนะครับคำว่าเข็มฉีดยาเขาออกเสียงว่าซิรินจ์นั่นเองครับซิรินจ์เหมือนกับนักร้องเนี่ยนะครับโรสซิรินทิปนั่นเองครับแต่คุณใส่เป็นโรสซิรินจ์นั่นเองครับผมอย่าลืมนะครับคุยพี่น้องชาวไทยไซลิงไม่ว่านะครับแต่ถ้าฝรั่งมาก็ต้องเปลี่ยนเป็นซิรินจ์ให้ได้นั่นเองนะฮะคำต่อไปนะครับในแก๊งนี้ก็คือคำนี้ครับเนื้อร้องของเพลงนั่นเองครับต้องขอบคุณมากนะครับคุณฮิวแกรนต์เนี่ยนะฮะถ้าคุณจำได้ครับคุณฮิวแกรนต์เนี่ยเคยเล่นนะครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือ Music and Lyrics นั่นเองครับหนังที่มีเพลง All I wanna do is find a way back into love Lyric ครับหนังเรื่องนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้พี่น้องชาวไทยออกเสียงว่า Lyric กันเต็มหมดเลยเนื้อร้องต้องเป็น Lyrics นั่นเองครับถึงแม้ว่าหนังนี้ออกมานานแล้วบ้านเราก็ยังออกเสียงว่า Lyric กันเยอะนะครับดังนั้นครับLyrics แล้วถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่า you have to learn from music and lyrics ครับเรียนรู้นะครับจากดนตรีและก็เนื้อร้องของเพลงสิครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันนี้นะครับเวลาชาวไทยไปประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับผมทำให้ชาวสิงคโปร์รู้เลยครับว่าใครคือคนไทยโดยที่ไม่ต้องโชว์พาสปอร์ตเพราะว่าเราแค่อ้าปากนะครับถามเขาว่าถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศสิงคโปร์นั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเราแค่บอกครับว่า excuse me where is Orchard Road ชาวสิงคโปร์บอก you come from Thailand ล่ะ how do you know because Thai people are only country that say Orchard ที่เหลือในโลกก็จะพูดว่า Orchard กันหมดแล้วครับถูกต้องครับARD นะครับคำที่ลงท้ายด้วย ARD เนี่ยบ้านเราสำเนียงเรานะครับจะไปสระใส่สระอากันไปนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าสองฝรั่งภาษาอังกฤษจะใส่สระเออกันหมดครับ Orchard นั่นเองครับ Orchard Road Orchard Road Orchard แปลว่าสวนผลไม้ครับก่อนที่นะครับเมืองช้อปปิ้งหรือถนนช้อปปิ้งในสิงคโปร์นั้นจะกลายมาเป็นถนนใหญ่มโหฬารแบบนี้นะครับเขาเคยเป็นสวนผลไม้ที่ใหญ่โตมากครับเขาถึงเรียกว่า Orchard Road ครับOrchard นะครับไม่ใช่ Orchard ที่จริงนะยังมีอีกหนึ่งถนนนะครับที่บ้านเราเนี่ยเวลาไปนะครับก็ไปแบร์ไตเขารู้ว่าเราเป็นชาวไทยฮะที่ฮ่องกงนะฮะมันจะมีถนนช้อปปิ้งที่เขาเรียกว่าถนนนาธานครับเราไปถามเขา excuse me where is Nathan Road เขาว่าเฮ้ยyou come from Thailand นะ how do you know again สิงคโปร์ก็รู้ฮ่องกงก็รู้เพราะเราก็เป็นชาติเดียวที่ออกเสียงว่านาธานครับชาวโลกก็ออกเสียงว่า Nathan Road นั่นเองนะครับซึ่งชื่อฝรั่งนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสครั้งหน้าเราจะดูนะครับว่าชื่อฝรั่งนะครับหลายๆชื่อที่เราออกเสียงผิดมีอะไรกันบ้างนั้นฝากไว้หนึ่งชื่อครับ Nathan นะครับไม่ใช่นาธานครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ Orchard Road ไม่ใช่ Orchard นะครับเพราะว่า ARD ต้องเป็นสระเออครับตัวอย่างครับ American Standard ไม่ใช่ American Standard พ่อมดนะครับออกเสียงว่า Wizard นะครับไม่ใช่ Wizard หรือสุดท้ายนะครับอย่างเช่น

ตัวเงินตัวทองอะครับผมตัวเงินตัวทองหรือตัวตะกรวดนี่นะครับเขาจะเรียกว่าอะไรครับ monitor lizard นั่นเองครับไม่ใช่ monitor lizard นั่นเองครับอย่าลืมนะครับการพูดภาษาอังกฤษนะครับสำเนียงไทยไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเรามีสำเนียงไทยเล็กๆของตัวเราเพราะเราเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยเนี่ยนะครับเราพูดได้ครับแต่ฝรั่งเขาจะเข้าใจเราถ้าเราออกเสียงกันอย่างถูกต้องครับดังนั้นครับเริ่มไปฝึกการออกเสียงกันตั้งแต่วันนี้นะครับและตอนนี้หมดเวลากันแล้วครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: The COVID-19 pandemic crisis has adversely affected our world and all walks of life. The study is possibly the first comprehensive empirical study on the impacts of the COVID-19 pandemics and sustainable development in ASEAN.

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และอาจซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ิติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท้
5: ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์แปด
2: มรรคมีองค์8
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มรรคจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มรรคได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบ

0: ือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
1: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
0: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
2: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
3: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
0: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมรรคก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
2: จะโชคดีได้กลับมา
1: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
3: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
0: รีบไปได้แล้ว
2: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
3: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
2: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
1: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
2: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
6: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
5: นั่นน่ะจับเลยจับเลย
1: จับเลยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนเร็ว
3: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
2: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
1: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
2: เฮ
1: ้
3: เฮ้ยเฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
2: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
3: หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
5: ข้าเดี๋ยวข้าไหน
4: นะ
5: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
7: อย่าคิดว่าจะเร็ว
3: เร็วเร็วเอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
5: จับเด็กคนนั้นไว
7: ้รีบตามไปแล้ว
3: อย่านะเอ้ย
5: หยุดนะห
3: ้
5: ามทำอันตรายเพื่อข้าเด็ดขาดเลย
3: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
5: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเองก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
1: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
2: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงง
5: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
1: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
5: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี
3: ่ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
5: เอ๊อะไรเหรอ
3: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
8: โอ้ยเจ้าปัน
5: อะท่านหัวหน้าเกาะเรียกรวมพลแล้วไปกันเถอะ
8: อ
5: ้
8: าวรอด้วยสิเข็มทอง
9: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
8: คำทำคำไทย
2: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
3: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
2: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
3: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปปติชันนะมรณะแล้วสินะ
2: อัปปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
3: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิจฉันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
2: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
3: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
2: ใช่แล้วใช่แล้ว
8: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
3: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

0: we can use the drugs safely and effectively. We want to know how these new drugs compare to warfarin. The entire healthcare system. As a result, the best way to conduct these type of studies is to use the real-world data. So what we do is we obtain data from about 9 tertiary care hospitals in Thailand. Then we collect this information from the real usage of those who receive warfarin and those who receive the new drugs. We then use statistical analysis and adjustment to mimic the gold standard of comparing two interventions, which is randomized control trial, by using the real-world study design. We then compare the effectiveness, particularly the ability for the drug to prevent stroke, and also the safety of the drug, which is the incidence of bleeding between the two groups. Data were obtained, and then we use a research team from Thailand, United States, and United Kingdom to come together and analyze the data. And the results of the study is quite astounding. We found that the effectiveness of this drug, particularly in the population that has suboptimal control from warfarin, leads to a significant reduction in stroke of about 40%. And the other very important finding is that the risk of bleeding is reduced by about 60 to 70% compared to warfarin. And this magnitude of benefit is much, much larger than the study that we've seen in the Caucasian population, which confirms the racial differences in the response of these anticoagulants. The new anticoagulant that we have, which is called non-vitamin K oral anticoagulant, is quite an invention. It acts on a single target. As a result, the dose response is quite easy to predict. So we can use just simple dosing to get the results that we need. As a researcher, it's always good to see your work being published in a journal, especially a very good journal. But the most important thing, and the thing that makes all researchers happy, including myself, is to see that our research work really create impact and to make society better. In this case, I hope that this research work will lead to the improvement on the quality of anticoagulant use in Thailand.
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจบวก positive mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับ

0: ระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English filmAn English film without dubbing. Dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing. ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles. เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles. I don't like films that are dubbed into Thai language.คำที่สองค่ะเฟรชชี่เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshman เรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ pretty mc และณจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า master of ceremonies ซึ่งจริงก็คือคำว่า mc นั่นแหละ master of ceremoniesหรือถ้าเราเป็น pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American chair ผันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American chair แต่ว่าไทยมี American chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือ pay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบินด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบินด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบินหน่อยเช็คบินฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบินด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบินรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์แต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborates with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join Can I join you? Do you want to join us? อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือ Boom Bipurit อะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone globalhas become a world-class artist นะคะใช้คำว่า global international world-class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 16:35 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองไปถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพในการนี้ในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารองประธานศาลอุทธรภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค9แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังจังหวัดปัตตานีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569เพื่อสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถ่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยมุสลิมและต่างศาสนิกตลอดจนเพื่อให้นักกอรีจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยมีผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล12คนและคณะกรรมการผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน24คนทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตโอกาสนี้จุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามจากนั้นทรงพระดำเนินไปลานด้านข้างมัสยิดทอดพระเนตรเทศกาลภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.จะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาและนิทรรศการด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่หน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริโดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการดำเนินงานอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ป่วยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์6รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งมีพระราชปฏิสันถารกับครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมมีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น787รายโรคที่พบมากได้แก่โรคกระดูกและข้อและโรคตาและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นซึ่งในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจะทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านราตูในกามาทาวเกโคลาชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระ

เนื่องการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนนทนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพร้อมด้วยผู้บริหารทีวันเอนเตอร์เทนเมนต์แอนด์สปอร์ตเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport พร้อมกับทรงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านอีสปอร์ตการพัฒนาเส้นทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงให้ความสำคัญกับการใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวโดยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1 ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด To Be No. 1 และสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านอีสปอร์ตของ T1 Entertainment and Sport องค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตามบริบทที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be No. 1ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นบนภูเขาอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ในพื้นที่เดิมปัจจุบันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านไม้ดอกไม้ประดับพืชผักไม้ผลและประมงบนพื้นที่สูงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงซึ่งเป็นแหล่งศึกษาทดลองและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงโดยเฉพาะปลาเรนโบว์ทราวท์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียเพื่อรองรับการแปรรูปผลผลิตให้ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจากนั้นเดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเพื่อติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80-88

88และ89ที่ใช้สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสวน80พรรษาและโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมศึกษาและจัดแสดงเฟิร์นตามสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายของพืชและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ในการเป็นแหล่งวิจัยทดลองพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมอาทิร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและสกายวอล์กเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรองรับภารกิจด้านการวิจัยการส่งเสริมอาชีพและการเผยแพร่การเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงให้สามารถดำเนินไปอย่างสมดุลและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสัมตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นหอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนอนุบาลพทัยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท CGL จำกัดนางลดารัตน์จันทร์อ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนายกิติศักดิ์เพชรพาและพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มและนายพันศักดิ์มัชชะพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นคณะ

นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการครอบครัวจันทร์แช่มช้อยนางระดารัตน์จันทร์อ่อนห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนรนาถสุนทริการามวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธารวมวัดวะภูแก้วและวัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการโดยพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบท
ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนแดงเป้า

แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีรองการสำนักการศึกษาผู้อำนวยการเขตลาดกระบังผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบังหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมหัวหน้าฝ่ายปกครองและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่ชุมชนติดริมคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนทำให้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิตู้น้ำดื่มตู้แช่เครื่องดื่มตู้แช่อาหารในโรงอาหารและสหกรณ์รวมทั้งบ้านพักครูได้รับความเสียหายในส่วนของชุมชนยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยทรัพย์สินเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน300ครัวเรือนการเดินทางลำบากต้องใช้เรือในการสัญจรผู้ประสบภัยมีความต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับโรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งนี้ภายหลังน้ำลดจะพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าในร้านค้าสหกรณ์เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล็อกกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้พี
5: ่
4: จับโจรช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
5: เรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพุนเก่งแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่ะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: แองนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริ

0: เวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
2: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
2: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะ
5: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
2: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9 โมงครึ่งและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
2: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
2: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
5: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
2: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอก เราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
5: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
2: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
2: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้า
2: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
2: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
0: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
6: ทราบครับ
0: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
7: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: This technology for smelling shirtThis is the first one in the world that shirt can the human body and tell about the disease. This technology is work at your nose. It can smell because inside have the many gas sensor array and we use the algorithm is like AI technology work at your brain that can remember and recognition what is the order. For the starting point from this research, the doctor teach the dog to learn the smell from the patient and the normal and they found that the dog can recognition who is got the disease.So the doctor try to use the other way that because if you use the dog, it means the technology is dead with the dog. So the doctor want to try the other technology that can solve this problem. This our technology can learn act as the dog knows. Now we have collaboration with the Ramathibodi Hospital and Sirirat Hospital. We use this technology to learn the liver cancer, the diabetes, the lung cancer, and the intestine cancer. The doctor said the patient from the diabetes, normally human body odor from the diabetes smell like a flower. And we found that the flower smell is come from

0: สุวรรณนะครับและนี่คือรายการที่จะพาผู้ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาวิชาชีพนะครับมาบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของพวกเขาและเธอนะครับรวมถึงว่าความสำคัญของการใช้การสื่อสารและเทคนิคในการพูดเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้พิเศษมากๆเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับไม่นานเธอเพิ่งจะเป็นศิลปินโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงปุ๊บปั๊บไปมาไปเรียนปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยามาตอนนี้มีดีกรีถึงเป็นนักจิตวิทยาอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยขอต้อนรับดร.เจนนิเฟอร์ชวโนวณิชครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้

0: จว่าสิ่งสำคัญมากๆคือคนจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
1: ซึ่ง
0: ต้องเป็น
1: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
0: อย่างแรกเลยค่ะคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
1: ไปไงมาไงถึงเลือกสาขาจิตวิทยาครับอยากรู้จริงๆจัง
0: ตอนแรกคือเริ่มจากแบบชีววิทยาก่อนค่ะเรียนมา2ปีแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ทางตัวเองสักเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสได้เรียนจิตวิทยาตั้งแต่ม.ปลายแล้วก็ปี2เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือทางตัวเองก็เลยเปลี่ยนตอนปี3ค่ะแล้วก็มาเรื่อยๆจนถึงแบบปโทปเอกก็เป็นจิตวิทยาหมดเลยค่ะ
1: ไอ้ที่รู้ว่าเป็นทางตัวเองนี่คือมันมีจุดสปาร์คหรือมีจุดพลิกอะไรตรงไหนยังไงจ๊ะ
0: ก็รู้สึกว่าอ่านหนังสือเราไม่เบื่อตรงนี้ใช่ค่ะพออ่านเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกดีสามารถอ่านต่อได้เพราะว่ามันก็จะมีแบบการทดลองอะไรต่างๆที่ทำให้เราเข้าใจแบบความคิดของมนุษย์แล้วก็พฤติกรรมมนุษย์ก็รู้สึกเพลินไปกับมันค่ะ
1: สนุกไปกับมัน
0: ใช่สนุกไปกับม
1: ัน นักจิตวิทยากับจิตแพทย์ต่างกันยังไง
0: นักจิตวิทยาจะไม่สามารถให้ยาได้แต่ว่าจิตแพทย์เนี่ยสามารถที่จะให้ยาได้นี่ความแตกต่างชัดเจนมาก
1: ๆ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ทำงานในการแบบรักษาเยียวยาจิตใจของคนแล้วก็ทำให้จิตใจของคนเนี่ยดีขึ้น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดจะถามว่าณตอนนี้อาจารย์ไม่ใช่แค่เป็นนักจิตวิทยาเท่านั้นแต่เป็นอาจารย
0: ์
1: เพื่อที่จะสอนคนไปเป็นนักจิตวิทยาด้วยตรงนี้บทบาทในการสื่อสารเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนยังไง
0: สำคัญมากเลยอย่างแรกคือเราจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถคุยกับเราได้ก่อน
1: ทำยังไง
0: ก็อาจจะเรียกว่าพยายามที่จะสบายสบายกับเขานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือถ้าสมมติว่าเขาเริ่มพูดอะไรแล้วเราเหมือนแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังทำอะไรผิดอันเนี้ยเขาจะไม่เปิดใจแล้วก็คุยกับเราเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดใจรับฟังค่อยๆถามเขาว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นโดยที่ยังแบบไม่ได้ไปพูดว่าเขาทำผิดทำไมทำแบบนี้ทำไมทำแบบนั้นเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเปิดใจแล้วก็ค่อยๆเล่าให้เราฟังได้ดียิ่งขึ้นแล้วทักษะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการทวนเน
1: า
0: ะเราสรุปว่าสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะคะอาจจะพูดว่าแบบอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เข้าใจแบบอาจารย์เข้าใจถูกต้องไหมมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมให้อาจารย์แบบฟังบ้างค่ะอันนี้ก็สำคัญมากๆเลย
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะนิสิตทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งคำถามนะคะง่ายๆเลยวันนี้เราจะมาพูดถึง4เทคนิคสั้นๆที่จะช่วยให้นิสิตทุกคนเนี่ยสามารถที่จะตั้งคำถามได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเทคนิคแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของความสงสัยพยายามที่จะมีแบบความสงสัยอยากรู้อยากเห็นตรงนี้ก็จะช่วยให้เรามีคำถามมากยิ่งขึ้นอย่างที่2เลยนะคะก็คือว่าพยายามอย่ามีคำตอบในสิ่งที่เราถามในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมีคำตอบอยู่ในใจนะว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรพยายามที่จะปล่อยทิ้งคำตอบที่เรามีอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยตั้งใจฟังผู้พูดได้มากยิ่งขึ้นเทคนิคที่3เลยเนี่ยค่ะคือเทคนิคในการตั้งคำถามปลายเปิดนะคะเพราะอะไรทำไมอย่างไรนะคะแทนที่เราจะถามแบบคำถามปลายปิดเนาะถ้าเราถามคำถามปลายปิดเนี่ยมันจะทำให้คนตอบเขาตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วบทสนทนามันจะหยุดลงเท่านั้นนะคะและเทคนิคสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการฟังขาดไม่ได้เลยสีหน้าท่าทางของเราเนี่ยนะคะควรที่จะแสดงออกว่าเรากำลังฟังเขาอยู่ตั้งใจฟังเขาอยู่แล้วก็ให้ความสำคัญกับคำพูดของเขาอันนี้ก็เป็น4เทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้เรา

0: เนี่ยมีการสื่อสารในการตั้งคำถามดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ทีนี้คนที่มาปรึกษานักจิตวิทยาในหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหตุผลอย่างเดียวอารมณ์มาเต็มอีโมมาเต็มเราจะเคลียร์ตรงนั้นยังไงก่อนหรือว่าแก้ไปยังไงทีละปอยังไงจัน
0: จริงๆแล้วการที่เรามีอารมณ์หรือว่าใครมีอารมณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเราไปเบรกเขาว่าแบบเอ้ยหยุดก่อนห้ามโกรธอันนี้บางทีมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าอารมณ์เขากำลังมาเพราะฉะนั้นอาจจะลองสังเกตอะค่ะว่าเราปล่อยให้เขาแบบเผชิญกับอารมณ์ตรงนั้นไปก่อนไหมเราค่อยๆพูดให้เขาใจเย็นขึ้นเพราะว่าบางทีถ้าเราไปพูดว่าแบบเอ้ยหยุดโกรธก่อนมันโกรธอยู่นะเขาก็จะแบบมาเบรกเขาทำไมอันนี้มันเป็นอารมณ์ที่เขารู้สึกนะคะบางทีเราอาจจะสังเกตแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยเผชิญกับอารมณ์ไปก่อนก็ได้ค่ะ
1: ในการไปเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยอาจารย์เท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าผู้ผิดอาจารย์บอกด้วยนะหลักการคือเราต้องการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนความคิดอะไรเขาบางอย่างในการที่เราจะเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันกับสิ่งพูดอะไรกับพูดอย่างไรสำหรับนักจิตวิทยาอะไรสำคัญกว่ากันแบ่งน้ำหนักเนี่ยอาจารย์
0: บางทีนักจิตวิทยาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบมีอันนึงที่มีคนเปรียบเทียบให้เจนฟังนะคะว่าบางทีจิตใจคนไม่ดีก็เปรียบได้เหมือนกับดอกไม้ที่เขาเหมือนแห้งเหี่ยวนักจิตวิทยาจะเป็นคนแบบรดน้ำให้เขาเหมือนเติบโตได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยค่ะจะมีบทบาทหน้าที่ที่จะช่วยทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่ว่าเราเนี่ยจะค่อยให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่จะแบบเหมือนปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่าการกระทำด้วยตัวเขาเองค่ะ
1: คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเขารู้คำตอบอยู่แล้วแหละเราแค่เป็นคนไปไกด์เขาให้ตบๆๆเข้าทางนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะคอยสำรวจความคิดเห็นของเขาเนาะสำรวจว่าเขารู้สึกยังไงอารมณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นเพราะอะไรเขาถึงคิดแบบนั้นค่ะ
1: อาจารย์เคยช่วยแก้ปัญหาเคสไม่ใช่เป็นนิสิตนะหมายถึงคนทั่วไปที่อาจารย์ไปเจอคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายเงี้ยอาจารย์เคยไปช่วยแก้ปัญหานี้ไหม
0: ส่วนใหญ่อาจารย์จะทำงานแบบว่ากับองค์กรซะเป็นส่วนใหญ่นะคะหลักๆ ก็จะเป็นแบบนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์การคือเราจะทำงานกับบริษัททำงานกับ HR อะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานแล้วก็มีแรงจูงใจในการทำงานเรียกว่าทำให้เขามีผลงานที่ดีขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันคือมีความสุขแล้วก็พึงพอใจกับงานของเขาค่ะ
1: แล้วมันทำได้ใช่ไหมอาจารย์
0: ทำได้ค่ะก็จะช่วยแบบอย่างณปัจจุบันปัญหาที่พบเจอกันเยอะๆอาจจะเป็นเรื่องของภาวะหมดไฟเพราะว่าทำงานในช่วงโควิด-19เนาะก็จะแบบ work from home เขาอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบุคลากรหลายคนก็จะพบเจอกับปัญหาเรื่องภาวะหมดไฟเรื่องของความเครียดไม่มีแรงจูงใจที่จะทำงานเนี้ยค่ะเราก็คอยแบบแก้ไขปัญหาให้กับตัวบริษัทให้เขาแบบทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้ดีขึ้นค่ะ
1: ช่วงโควิดหลายคนนี่ไฟเยอะเลยอาจารย์ไฟแนนซ์ตามกันเพียบเลยรถเอ่ยบ้านเอ่ยมากันเต็มไปหมดเลยมาจากไหนก็ไม่รู้นะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนอกจากอาจารย์จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็รับในเรื่องของการจิตวิทยาในคอร์ปอเรทใช่ไหม
0: ใช่
1: จิตวิทยาองค์กรใช่ไหม
0: องค์กรค่ะ
1: ในการสื่อสารกับคนที่เป็นนิสิตที่เป็นสายนี้โดยตรงกับคนที่เป็นคนทำงานทั่วไปเนี่ยมันต่างกันยังไงอาจารย์
0: ต่างกันเพราะว่าบางทีนิสิตที่เขามาเรียนเนี่ยเขาต้องการแบบที่จะเข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมเนาะเหมือนแบบ why ทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมคนเราถึงแบบมีภาวะหมดไฟแต่ว่าพอเราพูดกับบริษัทหรือว่าคนแบบหน้างานที่ทำงานเนี่ยเขาต้องการที่จะรู้ว่าแบบแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปมันจะเป็นเหมือนวัดละเป็นว่าแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงเนาะอยากที่จะรู้ว่าแบบแนวทางปฏิบัติจะต้องทำยังไงบ้างอันนี้ค่ะก็อาจจะเป็นมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันนิดนึงค่ะ
1: เวลาเข้าไปในโรงงานเข้าไปในองค์กรเข้าไปในหน่วยงานซึ่งอาจารย์เองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆไม่ได้เป็นวิศวกรโรงงานไม่ได้เป็น IT ไม่ได้เป็นอะไรเฉพาะแต่เราต้องไปพูดอะไรบางอย่างซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้แบ็คกราวด์เขาเยอะอาจารย์ใช้วิธียังไงในการสื่อสาร
0: เวลาก่อนที่จะไปสื่อสารเนี่ยเราจะต้องมีการบรีฟงานก่อนพยายามที่จะสอบถามว่าณตอนนี้เนี่ยปัญหาที่คนพบเจอกันคืออะไรบ้างนะคะแล้ววิธีการทำงานเขาเป็นยังไงพยายามที่จะเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด
1: ขอเช็คลิสของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับต้องมีอะไรบ้างจ๊ะ
0: อย่างแรกเลยค่ะคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆคือ critical thinking นะคะแล้วก็การแก้ปัญหาอันนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยเหมือนกันนะคะการตั้งคำถามอันนี้สำคัญมากๆนะคะว่าบางทีเนี่ยเรามาที่จะสรุปได้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเราจะต้องตั้งคำถามว่าเอ้ยมันมีปัญหาอย่างอื่น
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่หรือเปล่าแบบแอบอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามเรื่องของการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่ค่ะ
1: การสื่อสารของนักจิตวิทยาเนี่ยอาจารย์มันยิ่งทำให้เราต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าอาชีพอื่นๆไหมในมุมมองอาจารย์เพราะว่าเอาจริงๆคนที่จะมาหานักจิตวิทยาได้เนี่ยมันต้องมีอิชชูอะไรบางอย่างมันต้องมีปมประเด็นอะไรบางอย่างแน่ๆถึงมาหาเราเนี่ย
0: เจ๊ว่าสิ่งสำคัญมากๆคือคนจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
1: ซึ่ง
0: ต้องเป็นก็ต้องเป็นด้วยค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเราจะต้องสื่อสารให้ได้มันคือความสัมพันธ์กับอีกคนนึงเนาะเหมือนจิตใจคนก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการสร้างความเชื่อใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันอาศัยคำพูดนะคะมันอาศัยน้ำเสีย
1: ง
0: มันอาศัยแบบความรู้สึกที่เราแบบคอนเน็กกับอีกคนนึงที่เราเชื่อมโยงกับอีกคนนึงเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะ
1: อาจารย์พูดถึงประเด็นน้ำเสียงมันมีผลอาจารย์การที่เราพูดกับเขาเนิบๆช้าๆเย็นๆมันจะทำให้ความรู้สึกที่เขามีต่อเรามันต่างไหม
0: ก็ต่างนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะสื่อสารออกไปโดยทำให้คนฟังเนี่ยเขารู้สึกว่าเรากำลังไปตำหนิเขาอยู
1: ่
0: ถ้าขึ้นเสียงเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าเรากำลังแบบไปดุเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าบางทีการพูดแบบกระโชกโค้งห้าเนี่ยมันก็จะทำให้คนฟังรู้สึกว่าเรากำลังแบบพูดจารุนแรงกับเขานะคะหรือว่าเป็นตัวอย่างแบบช่องว่างระหว่างวัยอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าคนที่มีอายุเด็กกว่าเนี่ยพูดด้วยน้ำเสียงที่แบบดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าก็โชคโค้งอีกคนนึงเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเรากำลังแบบไม่เคารพเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน้ำเสียงก็เป็นส่วนสำคัญ
1: นะเพราะฉะนั้นต้องไม่ติต้องไม่วิจารณ์ต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มและสำคัญคือให้เขารู้สึกว่าเปิดกับเราให้รู้สึกสบายเวลาอยู่กับเราใช่ไหมฮะอาจารย์งั้นว่าไปแล้วเนี่ยความยากซึ่งถือว่าเป็นโชคชั้นที่2ของการเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยคือนอกจากเราจะต้องคอยดูว่าอะไรคือปฏิกิริยาตอบกลับเราเก็บอะไรจากคนคนนี้จากเคสของเราได้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องคอยสำรวจตัวเองด้วยเหมือนกันว่าแล้วเสียงสีหน้าแววตาท่าทางของฉันเนี่ยที่ส่งออกไปเป็นยังไงด้วยต้องอย่างนี้ควบคู่ไปตลอด
0: คิดว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์นะคะ EQ อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการทำงานแล้วก็สำคัญต่อนักจิตวิทยาด้วยหนึ่งเลยคือเราต้องรู้ก่อนตระหนักรู้ว่าตอนนี้อารมณ์ของเราเป็นยังไงเรากำลังแสดงสีท่าอะไรบ้างเรามั่นใจในสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าแล้วเราเข้าใจอารมณ์คนที่เราคุยด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วเขาบอกว่าอีกอันนึงที่สำคัญเลยอ่ะคือการพูดอย่างตรงไปตรงมานะคะว่าแบบเราได้พูดความต้องการของเราไหมเราพูดความคิดของเราหรือเปล่านะคะเรากำลังแบบแสดงความเป็นตัวตนของเราให้อีกฝั่งนึงรับรู้ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ว่าไปแล้วนี่มันก็เป็นความยากนะอาจารย์แล้วอาจารย์อยู่ในแวดวงอาชีพนี้มาก็มาเริ่มสอนนี่ก็ประมาณสัก5-6
0: ป
1: ีแล้วนะฮะถ้าย้อนเวลาได้อาจารย์อยากเป็นนักจิตวิทยาอยู่ไหม
0: ก็ยังเลือกแบบเดิม
1: ไม่เลือกอยู่ทั้งที่คุยกันนอกรอบนะคุณผู้ชมมาสายเนี้ยคือคุณพ่อคุณแม่เป็นคนชี้เป้าเจนนี่เรียนนี่
0: ค่ะตอนแรกเขาแบบอยากจะให้เรียนหม
1: อ
0: คือเริ่มมาก่อนแบบตอนเด็กๆเลยนะว่าแบบเป็นหมอดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มที่จะเรียนชีววิทยา
1: เ
0: พื่อที่จะเป็นหมอนะคะ2ปีแล้วก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าสงสัยเนี่ยแหละนักจิตวิทยานะคะชอบจิตวิทยาก็ไปคุยกับเขาเขาก็แบบเพราะอะไรเนาะทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นทำไมถึงไม่อยากเป็นหมอแล้วในลองแบบเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมเราถึงต้องการแบบนั้นก็เป็นการพูดคุยกันค่ะ
1: หลายๆครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาในบ้านเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยดู The Speech Guide กันอยู่ในตอนนี้มีเทคนิคอะไรแบบเป็นเทคเอาไว้ง่ายๆที่ให้เขาสามารถเอาไปใช้ในการสื่อสารกับลูกหลานในบ้านโดยเฉพาะในประเด็นที่เด็กที่ตอนนี้คืออยู่กับโลกออนไลน์เยอะเนา
0: ะ
1: แล้วพ่อแม่จะต้องชักกลับมาไปในทิศทางที่น่าจะใช่เนี่ยเขาต้องมีหลักการยังไงอาจารย
0: ์คิดว่าเรื่องของการรับฟังด้วยนอกจากการพูดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราไปพูดตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้รับฟังเราอาจจะพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการฟังหรือมันทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้รู้สึกแบบนี
1: ้
0: นะคะเขาไม่ได้คิดแบบนี้สิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าก่อนที่จะพูดอะไรไปเนี่ยค่ะอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเข้าใจลูกเราหรือว่าหลานของเรามากน้อยขนาดไหนเราเข้าใจไหมว่าเขาต้องการอะไรทำไมเขาถึงทำแบบนั้นนะคะก่อนที่เราจะพูดหรือว่ามีการสื่อสารกับลูกหลานของเราไปค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดเนี่ยอาจจะมาในเรื่องของฟังค่ะแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจนะคะแล้วก็การตั้งคำถามเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่เข้าใจลูกหลานของเราเนาะว่าทำไมเขาถึงติดเกมจังเลยทำไมเขาถึงไม่ทำตามที่เราพูดทำไมเขาไม่เอาเวลาว่างเนี่ยไปรดน้ำหรือว่าไปช่วยงานบ้านนะคะอาจจะลองคุยลองถามเพราะฉะนั้นการฟังแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการถาม

0: ยมีเคสไหมอาจารย์ที่คนที่มาหาอาจารย์เนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยฉันมีปัญหาด้านจิตซึ่งสุดท้ายพอมาหามาคุยจริงๆอ่ะเฮ้ยจริงๆเขาไม่มีอะไรเขาปกติดีมากเลยเขาคิดไปเองว่าเขามีปัญหามีเคสนี้ไหม
1: จริงๆก็มีนะคะมันอาจจะเรียกว่าเป็นความสับสนก็ได้มนุษย์เราเนี่ยจะมีความสับสนเนาะไม่จำเป็นที่เขาจะต้องมีปัญหาทางจิตใจอะไรเลยแต่ว่าพอบางทีเราเจอกับอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามองเห็นทางแก้ไขไม่ได้เนาะเราสับสนว่าเราจะไปซ้ายดีขวาดีบางทีซ้ายก็ดีเหมือนกันขวาก็ดีเหมือนกันแล้วเราจะเลือกแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะแค่สับสนหรือว่าเราอาจจะต้องการความคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรลงไปนี่ก็สำคัญค่ะ
0: ครับแล้วปัญหาที่เด็กหลายๆคนอาจจะตอนนี้กำลังเจออยู่นะฮะในช่วงสังคมโควิด19ระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ที่เข้ามาปรึกษาอาจารย์เนี่ยจะเป็นปัญหาในแง่ไหนแล้วอาจารย์แนะนำไปยังไงอยากจะให้บอกกับน้องๆที่ดูอยู่ซึ่งอาจจะมีปัญหาเดียวกันตรงนี
1: ้ค่ะเรื่องของความเครียดเลยนะตอนนี้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าเราเผชิญกับโควิดมา2ปีแล้วนะคะน้องๆบางคนอาจจะไม่ได้เจอกับเพื่อนเลยเนาะยกตัวอย่างแบบเข้ามามหาวิทยาลัยปี1ยังไม่ได้เจอเพื่อนเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะมันก็อาจจะทำให้เราห่างเหินจากเพื่อน รู้สึกว่าแบบเราอาจจะไม่ได้มีกำลังใจจากเพื่อนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องของความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งปกติเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องๆหลายๆคนนะตอนนี้ค่ะ
0: แก้ปัญหาไงดี
1: จึงคิดว่าสิ่งสำคัญเลยอะค่ะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าความเครียดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือทุกคนอาจจะต้องพบเจอกับความเครียดสิ่งสำคัญคือเข้าใจว่าณตอนนี้ความเครียดของเราอะมันอยู่ในระดับสูงเกินไปไหมสูงเกินที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบวิตกกังวลจัดการอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามเข้าใจว่าความเครียดที่เรากำลังพบเจออยู่หรือว่ารู้สึกอยู่เนี่ยมันอยู่ในระดับกำลังดีเนาะทำให้เราตื่นตัวหรือว่ามันเยอะเกินไปละที่เราจำเป็นที่จะต้องจัดการกับมัน
0: ถ้าเยอะเกินนี่มันจะยังไงนะจ๊ะมันจะ
1: สติบางคนอาจจะชอบออกกำลังกายนะคะหรือว่าบางคนอาจจะชอบเขียนไดอารี่เขียน journal ระบายอารมณ์บางทีการเขียนเนี่ยก็จะทำให้เขารู้ว่าวันนี้เขาพบเจออะไรบ้างแล้วอะไรที่มันทำให้เขารู้สึกเครียดรู้สึกแบบวิตกกังวลนะคะบางคนก็จะรู้สึกว่าการเขียนไดอารี่เนี่ยมันก็ช่วยให้เขาจัดการกับตัวเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ลง Facebook ต่างจากเขียนไดอารี่ไหมอาจารย
1: ์ลง Facebook บางทีมันก็เรียกว่ามันก็โอเคนะคะแต่ว่าบางทีคนที่เขาเครียดอยู่แล้วเขามาอ่านโพสต์เรามันก็ได้พลังลบๆด้วยเหมือนกัน
0: และมาคอมเมนต์ลบๆเราลบหนักเลย
1: ใช่บางคนก็บอกว่าโพสต์ได้แต่ว่าให้เป็น private คือตัวเราเองเห็นเองก็ได้บางคนถ้าบางคนที่แบบชอบ Facebook เขาก็บอกว่าเทคนิคนี้ก็อาจจะดีเพราะว่าคนอื่นก็อาจจะไม่ได้พลังลบๆไปนะคะ
0: อาจารย์เจนครับตัดเรื่องจิตวิทยาออกไปเอาใส่หมวกของความเป็นครูก่อนนะก่อนเป็นอาจารย์ที่ต้องสอนและสอนทีเนี่ยคือเด็กเยอะๆเลยนะจะในห้องเรียนหรือในออนไลน์ก็ตามแต่เนี่ยฮะจะเป็นครูที่ดีจะต้องมีวิธีการสื่อสารยังไงครับ
1: พยายามอย่างของเจนจะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปนะคะของเจนเนี่ยชอบที่จะแบบถามคำถามบ่อยๆเหมือนพูดไปแล้วแบบไหนลองคิดตามเนาะเหมือนยกตัวอย่างว่าตอนนี้เรามีสถานการณ์นึงอยากให้ทุกคนลองคิดตามเจนคิดว่าการถามคำถามแบบนี้มันจะทำให้เขามีส่วนร่วมแล้วก็ฟังเราไปด้วยแล้วก็คิดตามไปด้วยแล้วบางทีถ้าเขาแบบคิดตามแล้วเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาก็จะยกมือแล้วตั้งคำถามมันก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่ทางเดียว คือเราแบบพูดเลคเชอร์ไปแต่ว่าพยายามที่จะให้การเรียนรู้เนี่ยมันเป็น2ทาง คอยตั้งคำถามแล้วเขาก็จะสื่อสารกลับมาว่าเขามีส่วนไหนที่เขายังไม่เข้าใจเขาอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับเจนเนี่ยเจนพยายามที่จะทำให้การเรียนเนี่ยมันเป็น2ทางให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: แม้ว่าเด็กจะปิดกล้องปิดไมค์เวลาเรียนออนไลน์ก็ตามแต
1: ่ตอนนี้มืดมาก
0: มืดสนิทเลย
1: มืดสนิทเลยพอเราเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสพบหน้ากันมากบางคนก็อาจจะปิดกล้องนะตอนนี้แต่อาจารย์ก็ยังอยากให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้การส่งไอคอนต่างๆนะคะสามารถที่จะกดมือแบบเห็นด้วยนะคะหรือ

0: ว่าอาจจะส่งเครื่องหมายแบบยิ้มหรืออะไรก็ได้ให้อาจารย์รู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังฟังอาจารย์อยู่แล้วก็มีส่วนร่วมกับบทเรียนครั้งนี้นะคะสำหรับนิสิตที่มีการตั้งคำถามเนาะอยากที่จะถามอะไรก็สามารถที่จะกดปุ่มยกมือได้เลยนะคะเพื่อที่จะถามคำถามหรือบางคนเนี่ยอาจจะสามารถพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะคะว่าเราอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้เห็นด้วยหรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาในแชทให้เพื่อนๆได้อ่านความคิดเห็นของเราได้ค่ะ
1: อาจารย์ในว่าด้วยเรื่องจิตวิทยานะฮะนี่ผมขออนุญาตพลิกเกมกลับนิดหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงว่าครูสอนศิษย์เอาใหม่ถ้าสมมติว่าคนน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเห็นแล้วว่ามีพฤติกรรมหรือแนวคิดอะไรบางอย่างของพ่อแม่ปู่ย่าตายายน้าอาลุงป้าที่อยู่ในบ้านเนี่ยดูแล้วมันแปลกๆนะคนนี้น่าจะมีพฤติกรรมแบบมีความเครียดหรือมีความกระบวนการคิดที่มันแปลกๆเนี่ยเราเองเนี่ยจะทำตัวเป็นนักจิตวิทยาที่จะช่วยบรรเทาคนในบ้านยังไง
0: อย่างแรกจะเป็นเทคนิคง่ายๆที่นักจิตวิทยาหลายคนใช้หรือว่าพยายามที่จะแชร์ให้คนอื่นนะคะคือเรื่องของ I statement
1: I statement
0: คือการใช้ตัว I คือฉันนะคะเวลาเราจะสื่อสารอะไรไปว่าเรารู้สึกยังไงนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเป็นแม่ก็แบบแม่รู้สึกว่าช่วงนี้ลูกดูเครียดจังเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าแม่เนี่ยโกรธลูกหนักแบบลูกเล่นเกมอย่างเดียวเลยก็บอกว่าแม่รู้สึกกังวลที่ลูกแบบเล่นเกมตลอดเวลาหรือว่าแม่รู้สึกหงุดหงิดหรืออะไรก็ว่าไปนะคะเริ่มจาก I statement แทนที่เราจะเริ่มด้วยทำไมทำแบบนี
1: ้
0: ทำไมแบบไม่ตั้งใจฟังเลยทำไมถึงได้ทำแบบนี้ทำไมถึงทำผิดอีกแล้วนะคะเริ่มต้นด้วยการสื่อสารว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเพราะอะไรเนาะมันเป็นความรู้สึกอะไรแล้วทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นและเราต้องการยังไงนะคะมันจะทำให้จุดโฟกัสอะมันอยู่ที่ตัวเราคือเราไม่ได้กำลังตำหนิอีกคนนึงอยู่แทนที่เราจะแบบทำไมคุณเต้ทำแบบนี้เนาะคุณเต้ทำแบบนี้มันไม่ดีเลยเนาะก็อาจจะมาเป็นแบบว่าตอนนี้เจนรู้สึกแบบนี้เพราะแบบนี้เราเจนอ่ะต้องการอะไรต้องการให้คุณเต้ทำอะไรบ้างนะคะ
1: ก็คือเพื่อนๆคุณเป็นความต่างทางความคิดไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะ
0: ใช่
1: ซึ่งหลักการนี้ลูกหลานที่บ้านใช้กับพ่อแม่ปู่ตายายได้เหมือนกัน
0: ทุกฝั่งใช้ได้หมดเลยค่ะเขาบอกว่ามันจะช่วยลดเขาเรียกว่าความขัดแย้งได้ในระดับหนึ่ง
1: okay.
0: นะคะเราก็จะเป็นการแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คนเนี่ยเปิดใจคุยกันนะคะ okay. เหมือนเราแบบเรารู้สึกแบบนี้เราต้องการแบบนี้แล้ว อีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าฉันรู้สึกแบบนี้ฉันต้องการแบบนี
1: ้
0: มันก็จะทำให้ถ้าสมมติเป็นความขัดแย้งเนี่ยมันก็จะทำให้ความขัดแย้งมันเบาลงได้นิดนึง

0: อย่างนั้นทิ้งท้ายตรงนี้อาจารย์อยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้สื่อสารกับน้องๆที่ดูรายการ The Speech Guard อยู่นะครับในเงื่อนไขที่ว่าเรารู้ว่า2คนนะ1ต้องดูรายการนี้ดูย้อนหลังได้จะดีตอนต่อๆไปต้องดูนะครับผ่าน LLTV หรือย้อนหลังก็ได้ถ้าไม่ดูผิดมากถือว่าผิดมหันต์เลยแต่เราไม่บอกน้องๆไอสเตทเบนจันเชิญครับ
1: ค่ะก็พี่รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่มาในรายการวันนี้นะคะเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่มีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็อยากจะให้น้องๆทุกคนติดตามรายการ The Speech Guide นะคะเพราะว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็ได้รับเทคนิคดีๆในการสื่อสารด้วยค่ะ
0: จันประเด็นสำคัญไม่ดูไม่ได้ไม่ดูถือว่าผิดแล้ว
1: อันนี้เป็นอะไรลบนะคะเราพูดในเรื่องบวกเปลี่ยนให้เป็นบวกเช่นถ้าดูแล้วมันมีประโยชน์มากๆเลยอยากจะให้ดูนะคะ
0: คือต้องพอตรงจบแค่เมื่อกี้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมเป็นได้แค่พิธีกรและเป็นนักจิตวิทยาไม่ได้ไงโอ้สุดยอดมากเลยนะฮะเชื่อเหลือเกินว่าน้องๆที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้น่าจะเรียกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าในขณะที่ตอนหลายๆตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะบอกเฉยว่าต้องพูดอย่างไรต้องพูดอย่างมีเหตุผลมีตรรกะความคิดอะไรก็ตามแต่ดร.เจนนิเฟอร์กำลังจะบอกว่าสำคัญกว่าการที่จะพูดให้เก่งพูดให้เป็นเนี่ยคือต้องฟังให้ดีก่อนฟังเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรใครนะครับและเชื่อว่าตรงนี้จะสามารถที่จะลดแกลและเราเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยคนใกล้ๆตัวหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเพื่อที่จะสามารถที่จะผ่อนคลายจากความเครียดแล้วแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยโอ้โหวันนี้สุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดร.เจนนิเฟอร์ชาวโนวันนี้ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ

และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ The Speech Guide นะครับคุณผู้ชมครับคราวหน้าที่เรามาเจอกันครับรับรองว่าจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับยังไม่บอกนะครับว่าจะมาจากสาขาอาชีพไหนแต่เขาหรือเธอเนี่ยจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับเทคนิควิธีการสื่อสารที่ทำให้เขาและเธอประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับ The Speech Guide ทาง

0: ด้วยแล้วก็เป็นคนรู้สึกไม่เข้าใจคนก็มัวแต่แบบเอ้ยมีแต่คำว่าทำไมแม่ค้าไม่เข้าใจว่าทั้งเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีทำไมเขาไม่รู้เรื่องเราก็เลยต้องเปลี่ยนกลับหน้ามือเป็นหลังเท้าอ่ะเราไปเข้าใจคนอื่นเลย
1: ครับ
0: เราหมองไว้สองมือแล้วก็ไม่ใช่คิดคนเดียวเราคิดมาอย่างดีแล้วเราคือผลประโยชน์ดีที่สุดกับเขาแต่ถ้ามันนั่งรอให้เขาเข้าใจมันไม่ได้ทำ
1: ถามนิดนึงพี่การสื่อสารของนักการเมืองที่มีประสิทธิภาพเนี่ยบางครั้งบางทีจำเป็นต้องมีการโกหกไหม
0: ผมว่าไม่จำเป็นนะมันขึ้นอยู่กับว่าในสถานการณ์นั้นๆนะคุณเลือกที่จะสื่อสารยังไงแต่ผมแล้วว่ายังไงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเพียงแต่ว่าความจริงเนี้ยที่คุณจะให้เขาอ่ะคุณจะสื่อสารไปยังไงให้เขารู้สึกว่ามันอยู่กันได้เอาให้เขามาอยู่กันได้แล้วกัน
1: สำหรับวันนี้ดร.เจนนิเฟอร์ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะ

แต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครอง

อื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค Insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports. Insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports. ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการFood Fit for Fireในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่ขับข้างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip clip เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ a video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะแบบแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

วัสดีนะคะแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้ยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured? How many were injured? มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured? อีกประโยคหนึ่งนะคะ He was injured badly in the accident. He was injured badly in the accident. เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการ Food Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight
1: If anything is going to destroy nature, it should come from nature itself and should be friendly to humanity. Thailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Saewon province. The initial scope of this research.is to solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use a lot of chemical. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly. The use of pesticide not only affects the agriculture production, but also affects the household economy. It's for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products.For the cost of pesticide, which have adverse health effect on both their family and

0: ตามหลังแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ต้องการเค้กชิ้นนี้ฉันต้องการเค้กชิ้นอื่นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I don't want this cake I want others เห็นไหมคะคำว่า others เป็น pronoun นะคะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามเลยใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ others นั่นเองนะคะไม่มี s นะคะ I have other topics for my paper เห็นไหมคะคำว่า topics นะคะเป็นคำนามนับได้เพราะหูพจน์ค่ะเราเลยใช้คำว่า other เข้ามานั่นเองค่ะ
1: You can use that topic for your paper I have a fee ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others and anotherใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า others ที่เติม s นะคะเพราะว่าใช้แทนคำนามได้เลย You can use the
0: others another TikTok ถูกต้องนะคะตอบ another นั่นเองค่ะ It is really delicious I think I will have another hamburger เห็นไหมคะคำว่า hamburger นะคะเป็นคำนามเอกพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า another ใครตอบถูกทั้ง3ข้อนี้
2: Excuse me, beside coffee, what other beverages do you have?
3: Beverage? Beverage. เครื่องดื่มอะไรบ้างนอกจากกาแฟ
4: We have coffee, tea, or
3: me.
4: Just kidding. We have coffee, tea, and chewy.
2: Chewy?
4: Yes.
2: What's chewy?
4: Chewy. Chewy?
3: เพียกจุ้ยๆอะไรเนี่ยหมายถึงอะไร
4: น้ำผลไม้
3: ปะโถน้ำผลไม้เนี่ยเขาเรียกว่าจูสเหมือนท้องเสียอะไรท้องเสียอะไรท้องเสีย
4: จูด
3: สระอูครับจูส
4: We have coffee tea and juice
2: okay so how many teas do you have do you have anything else
4: We have some snack and dessert.
2: Huh? งูทะเลทราย
3: พี่
4: อะไรครับ
3: พี่แนนเขากินอะไรอ่ะ
4: ก็บอกจะกินของหวานแล้วของว่าง
3: ปะโถออกเสียงซะน่ากลัวไม่น่ากินเลยนะคร
4: ับไม่ใช่เหร
3: อของว่างต้องเรียกว่า snack สระแอดิ snack
4: snack
3: เป็นว่า snack กับงูส่วนขนมหวานอย่าลืมนะครับหวานดีอร่อยดี dessert ถามอะไรครับ yes we have snack and dessert
4: yes we have some snack and dessert
2: yes can I see them please
4: มาแล้วครับ
3: เพียครับอันแรกCurry puff
4: ก็เครี่ยผับ
3: อันนี้เขาเรียกว่า pork on toast
4: pork on toast
2: I'm on a diet I shouldn't be eating this but I have a sweet tooth can I see the dessert
3: เขาบอกว่าเขาชอบกินของหวาน
4: มาแล้วครับ

0: ็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นการใช้ other others and another กันหรือเปล่า
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า what other beverages do you have คุณมีเครื่องดื่มอื่นๆอีกไหมเห็นไหมคะคำว่า other นะคะแปลว่าอื่นๆนั่นเองค่ะ

0: น้องๆเห็นไหมคะจากประโยคที่ครูกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคำว่า other beverages คำว่า other นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ beverages หรือต้องเติม s นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่น
1: there are 6 other people in line ahead of us แปลว่ามีคนอื่นอยู่อีก6คนค่ะอยู่ในแถวข้างหน้าเรา
0: สังเกตไหมคะว่าทำไมครูเบสใช้คำว่า other เพราะคำว่า people เป็นนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า other มาขยาย
2: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะเราจะใช้อย่าง pronoun นั่นเองค่ะแทนคำนามนั้นไปเลยค่ะไม่ต้องมีคำนามตามท้ายแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า
3: คุณใช้ปากกาด้ามนั้นไปเลยฉันมีด้ามอื่นอีกในกระเป๋า
2: ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can use that penI have a few others in my bag. เห็นไหมคะคำว่า others นะคะแทนคำนามมือคำว่า pens นั่นเองค่ะสามารถใช้เป็น pronoun ได้เลยนะคะ
0: แล้วการใช้ another นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์คืออื่นๆแต่มีอีกแค่หนึ่งสิ่งเท่านั้นค่ะเราจะใช้เป็น adjective ขยายคำนามหรือจะใช้แทน pronoun ไปได้เลยค่ะทีนี้นะคะตัวอย่างประโยคเช่นนั่นเป็นกาแฟที่ดีมากๆเลยฉันอยากจะได้อีกสักแก้วนึงเราจะพูดว่าThis was a good cup of coffee.
2: I สับสนอยู่เนี่ยมาดูสูตรหลักการจำกันค่ะ
0: หลักการจำของครูพี่แนทนะคะก็จะให้น้องๆจำว่าคำว่า other ที่ไม่เติม s ค่ะใช้เป็น adjective ก็เขาไม่เติม s ไม่มี s ตามหลังเราเลยต้องใช้คำนามตามหลังเขานะคะส่วนคำว่า other ที่เติม s เราใช้เป็น pronoun คือใช้แทนคำนามไปได้เลยไม่ต้องมีอะไรตามหลังแล้วนะคะทีนี้คำว่า another มาจากคำว่า and แล้วก็ other ค่ะand แทนหนึ่งสิ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า another จึงแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งนั่นเอง
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
4: Itchy Feet
2: แล้วอย่าลืมมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรน่ารู้บ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย

0: ชมพี่เต้เอะอะหายเอะอะหายหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยหาไม่เจอเลยพี่เต้เอ้าพี่เต้มานี
1: ่ไอ้เปล่า
0: เฮ้ยหาตั้งนาน I've been looking all over for you หานานมากหายใจนิดนึงหายใจนิดนึงก่อน
1: นะเมื่อกี้มันมีรูอยู่ใต้พญานาคไง There's a hole under the you know the Naga so you know, I was running around ก็ไม่รู้รูก็มีไว้ทำไมก็เดินไปเดินมาน่ารักดี
0: เป็นวิ่งเล่นลอดในนั้น
1: ใช่ใช่ว่าไม่เจอแป๊บเดียวมีลูกแล้วเหรอเนี่ย
0: ไม่ใช่นี่คือ local tour guide เป็นแบบไกด์ท้องถิ่นที่นี่เขาเรียกเจ้าบ้านน้อย
1: เจ้าบ้านน้อยโอ้สวัสดีค่ะน่ารักจังเลย
0: เมื่อกี้ค้างคากันถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ที่นี
1: ่ผมว่านี
0: ่ yeah so what's the history of thisภูมินเทมเพิลคือความเป็นมาเป็นไปของที่นี
2: ่ภูมินเทมเพิล was built by the ruler of Nan in 1596
0: อ๋อก็คือเจ้าผู้ครองนครน่านเนี่ยก็คือสร้างที่นี่ไว้ตอนปี1569หรือ96
2: 96
0: 96จริงๆ196
1: คือเป็นไม้บรรทัดแห่งน่านแต่ก่อนใช่มั้ย ruler เนี่ย
0: ruler คือผู้ปกครองนคร
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ใช่ไม้บรรทัด
1: โอเค
0: สะกดเหมือนกัน
1: ขอโทษอ่าฮะอ๋อเขาสร้างก็วัดโบราณพอสมควรนะ
0: โอ้นานมากเลยอ่ะ
1: ค่ะIf the Mona Lisa is the Louvre Museum's most popular นี่คือปู่บ้านย่าบ้านอันโด่งดังใช่ไหมคะคือเวลาเขาทำเป็นโปสการ์ดเป็นภาพสติ๊กเกอร์ภาพอะไรคือต้นฉบับตรงนี้เลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะคะ so what are they saying to each other เขาพูดอะไรกันอ่ะ
2: กำหักน้องกูปีจักฝากเอาไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็บหนาว
3: คำรักของพี่นั้นหากจะฝากไว้ร้องไห้รำพีรำพันหาน้องอันเป็นที่รักไม่ว่ายามหลับหรือว่ายามตื่นก็ยังไม่หายใครคิดถึงค่ะ
1: โอ้สิง
2: อ่ะ oh so sweet
1: and who was the artist of all this painting
0: ใครเป็นคนที่เป็นจิตรกรที่วาดภาพทั้งหมดนี
2: ้นานบัวพันธ์ค่ะ
0: นานบัวพันธ์is local artist right เป็นศิลปินท้องถิ่นใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: นี่เลย
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นประโยคที่มีคำว่า other อยู่ในนั้นหรือเปล่า
5: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ถามว่า what are they saying to each other พวกเขาเนี่ยกำลังคุยอะไรกันอยู่ค่ะน้องๆสังเกตไหมคะคำว่า other

0: ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอื่นๆแล้วนะคะแต่ each other แปลว่ากันและกันซึ่งกันและกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะส่วนคำว่า each other เนี่ยนะคะเขาจะใช้กับคน2คนค่ะยกตัวอย่างเช่น my dad and my mom love each other คุณพ่อและคุณแม่ของฉัน
2: Right, welcome to the final round. Your first word is common.
3: C-O-M-O-N.
2: Common.
3: C-O-M-M-O-N.
2: Correct. Good job.
4: น้องไข่มุกถือเป็นอีกคนที่มีทักษะการฟังที่ดีนะครับเพราะถึงแม้จะมีการสะกดพลาดไปบ้างแต่เธอก็เปลี่ยนตัวสะกดให้ถูกจนได้ผ่านมาแล้ว10คำเธอใช้เวลาไปเพียง27วินาทีเท่านั้น
5: โอเคเยี่ยมมากต่อเลยค่ะ
2: Your word is evolution
3: E-V-E-L-O-T-I-O-N
2: Evolution
3: E-V-E-L-U-T-I-O-N
2: Evolution
3: E-V-A-L-U-T-I-O-N
2: Evolution
3: E-V-O-L-U-T-I-O-N
2: Correct! Great job! You came back!
5: กำลังจะบอกเลยว่า
3: F-F-E-N-S-I-V-E
2: Correct! Great job!
5: ต่อกันเลยนะคะกับคำที่14ค่ะ
2: Your word is excellent
3: E-X-C-E-L-L-E-N-T
2: Correct! Great job again!
5: มีสติดีมากๆเลยนะคะน้องไข่มุกเหลืออยู่56วินาทีค่ะ
2: Your word is sprinkler
3: S P R I N K L E R
2: Correct excellent
5: ไปดูกันต่อกับคำที่16ตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่54วินาทีเวลายังไม่ถึงครึ่งนะสู้ต่อเลยค่ะ
2: Your word is disappoint
3: D I S S A P O I N T
2: disappoint
3: D I S A P O I N T
2: disappoint
3: D I S S A P O I N T
2: disappoint
4: เอาละสิครับเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนเธอจะเสียเวลากับคำนี้ไปมากพอสมควรนะครับลองเปลี่ยนตัวสะกดเท่าไหร่ก็ยังไม่ถูกสักที
5: ลองแบบอื่นมั่ง
2: disappoint
3: D I S A P O N T
2: disappoint
3: D I S A P O
2: Great try, close. Just one letter, one letter. D I S A P P O I N T. A double P.
5: มี P สองตัวนะคะ
1: โอ้โหน้องไข่มุกจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำได้ฉะฉานมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
0: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนน้องไข่มุกก็ต้องท่องศัพท์เป็นประจำทุกวันนะคะ
1: เอแล้ววันนี้จากรายการ World Cup King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนน่าสนใจบ้างคะ
0: มีคำศัพท์คำว่า common ที่เป็น adjective แปลว่าทั่วไปธรรมดาค่ะคำว่า common นะคะที่เป็น adjective ครูพี่นัทขออธิบายคำว่า common ที่แปลว่าร่วมกันก่อนนะคะตัวอย่างเช่น we have something in common with each other พวกเรามีอะไรคล้ายๆกันน้องๆเห็นคำว่า common ไหมคะแปลว่าร่วมกันและอีกอย่างนะคะสำนวนคำว่า have something in common เป็นสำนวนที่แปลว่าเรามีอะไรบางอย่างคล้ายๆกันมีอะไรที่เหมือนกันด้วยค่ะ
1: คำว่า common นะคะเป็น adjective แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it is common to see him in the library เป็นเรื่องปกติเลยนะคะที่จะเจอเขาอยู่ในห้องสมุดนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า common นะคะเป็น adjective แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะ
0: แล้วคำว่า common นะคะที่แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้าเราเติม prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่เข้าไปข้างหน้าเป็น uncommon ก็จะแปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น this is an uncommon illness you should go to see a doctor แปลว่ามันเป็นอาการป่วยที่ไม่ปกตินะคุณควรที่จะไปหาหมอ
1: เอาละค่ะเรามาทวนกันไปด้วยกันอีกครั้งนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะ common เป็น adjective แปลว่า
0: ร่วมกันธรรมดาปกติ
1: Uncommon เป็น adjective แปลว่า
0: ไม่ปกติ
1: Have something in common เป็นสำนวนแปลว่าม
0: ีอะไรคล้ายกันมีอะไรเหมือนกันค่ะ
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนสร้างเด็กรักการอ่านนั่นเองค่ะ
0: ตอนนี้จะมีอะไรน่ารู้ไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
6: การอ่านคือ

0: รากฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตห้องสมุดคือหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้คนในชาติรักการอ่าน
1: ห้องสมุดชิโอดะเนี่ยฮะจะมีอยู่2ชั้นนะครับก็คือชั้น9กับชั้น10นะฮะชั้น9ตรงนี้คือเราอยู่ชั้น9นะครับก็จะดูว่านะฮะ2ฝั่งตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันนี้สีแดงนี่นะครับฝั่งด้านเนี้ยนะสีเขียวเนี่ยก็คือฝั่งนู้นนะสีเขียวเนี่ยจะเป็นหนังสือธรรมดาแต่ส่วนทางด้านสีแดงนี้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะฮะหนังสือพิมพ์ธุรกิจนะมีการลงทุนสิ่งตีพิมพ์ต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยแล้วก็ตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรีด้วยครับแล้วก็ส่วนชั้น10ชั้น10เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆนะฮะ
0: ฟังแล้วรู้สึกดีไหมคะห้องสมุดเพื่อประชาชนในย่านธุรกิจก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจมากนี่คือการจัดทำห้องสมุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจริงๆค่ะ
1: ตรงนี้เป็นคอร์เนอร์นะครับเป็นคอร์เนอร์ที่นะฮะหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยจะไปอยู่ที่บริษัทบริษัทไหนที่เป็นบริษัทที่ยุ่งมากๆพนักงานไม่สามารถมาที่ห้องสมุดได้ห้องสมุดจะเอาหนังสือเนี่ยไปให้บริษัทไปยืม
0: นอกจากนี้ห้องสมุดกับร้านขายหนังสือก็ทำงานเชื่อมโยงกันด้วยค่ะโดยเฉพาะร้านหนังสือเก่าที่มีหนังสือหายากก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเช่นกันค่ะ
1: อันนี้เป็นแผนผังของอะไรรู้เปล่าเป็นแผนผังร้านหนังสือเก่าๆอยู่ประมาณ160ล้านซึ่งเป็นร้านหนังสือเก่าแต่ละชนิดแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันบางร้านก็จะขายหนังสือเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นบางร้านขายหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนอะไรต่าง
0: ๆนอกจากนี้ห้องสมุดสาธารณะยังทำงานในเชิงรุกด้วยในบางอย่างได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะ
1: ทางห้องสมุดนี้เขาจะมีการจัดอีเวนต์อะไรต่างๆเชิญนักบรรยายท่านใดบ้างนะผมว่ามีเยอะแยะนะครับก็อย่างเช่นว่าเกี่ยวกับเรื่องทางด้านธุรกิจนะครับเชิญนักบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมาบรรยายก็มีนะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายก็มีเป็นแบบนี้ทั่วประเทศญี่ปุ่นไหมคำตอบคือว่าไม่ทั่ว
0: ไปให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือและการอ่านตามโรงเรียนด้วยฟังแล้วเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสาธารณะเนี่ยทำหน้าที่หลากหลายมากเลยนะคะนั่นก็แปลว่าคนจะมาทำงานห้องสมุดได้ต้องเป็นคนเก่งรู้รอบด้านและใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพราะจะต้องบริการผู้คนทุกเพศการห้องสมุดถือเป็นตำแหน่งสำคัญของประเทศตำแหน่งหนึ่งเลยล่ะค่ะ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการดูให้รู้สร้างเด็กรักการอ่านเนี่ยสนุกไหมคะจากรายการนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกฝังค่ะให้เราเนี่ยมีการรักการอ่านกันนะคะแล้วก็สนุกไปกับการอ่านนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งตัวพวกเราเองคุณครูแล้วเราก็เติม ing เข้าไปให้เป็น reading จะกลายเป็นคำนามแปลว่าการอ่านนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดน้องๆอยากจะใช้ verb นะคะให้เป็นคำนามเนี่ยก็สามารถเติม ing ในคำอื่นๆได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น draw ที่เป็น verb นะคะแปลว่าวาดแต่ถ้าเกิดว่าเติม ing เข้าไปเป็น drawing แปลว่าการวาดภาพนั่นเองค่ะหรือคำว่า write ค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ย level up กันหรือยังคะน้องๆ
3: ถ้า level up แล้วนะคะเรามาลองทบทวนกันดีกว่าว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง
2: ข้อแรกนะคะ other เป็น adjective นั่นเองค่ะส่วนคำว่า others เป็น pronoun ค่ะแปลว่าอื่น
3: ๆส่วนคำว่า another ใช้กับคำนามที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งอีกอันหนึ่งค่ะ
2: คำว่า each other นะคะจะแปลว่าซึ่งกันและกันใช้กับคนสองคนค่ะ
3: ส่วนคำว่า one another ก็แปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะแต่เราใช้กับคนหลายๆคนขึ้นไป
2: คำว่า common นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าร่วมกันเหมือนกันธรรมดาทั่วไปคำว่า uncommon นะคะเป็น adjective แปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดาค่ะแล้วก็คำว่า have something in common เป็นสำนวนนะคะแปลว่ามีอะไรเหมือนกันนั่นเองค่ะ
3: คำศัพท์นะคะคำว่า read เป็น verb แปลว่าอ่าน reading เป็น noun แปลว่าการอ่านคำว่า draw เป็น verb แปลว่าวาดคำว่า drawing

0: writing เป็น noun แปลว่าการวาดคำว่า write เป็น verb แปลว่าเขียนคำว่า writing เป็น noun แปลว่าการเขียนค่ะและอีก2คำค่ะคือคำว่า library เป็นคำนามแปลว่าห้องสมุดคำว่า librarian เป็นคำนามเหมือนกันแต่แปลว่าบรรณารักษ์ค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าน้องๆนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ท่องคำศัพท์น้องๆจะต้องเก่งภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนเลยค่ะ
0: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครู

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และน้องๆหลายๆคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมรายการของเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์การสะกดคำแล้วก็การออกเสียงค่ะพี่โบว่าคำศัพท์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เรารู้คำศัพท์จะทำให้เราสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยค่ะDo you agree, Professor?
1: I do agree. Many people can't speak English because they don't know the words. So if they practice their vocabulary, they will be able to speak.
0: ตัวอย่างเลยนะคะน้องๆ20คนคะถ้าเกิดว่าพี่โบอยากจะไปห้องสมุดคำว่าห้องสมุดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
2: Library.
0: เดี๋ยวเราลองสื่อสารกับ Professor ของเราดูนะคะ Professor, where is the library?
1: The library is that way.
0: เห็นไหมคะน้องๆสื่อสารได้ง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องๆคะแล้ววันนี้น้องๆพร้อมที่จะมาสะกดคำภาษาอังกฤษกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมแรกเลยค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะใครจะเป็นคนแรกที่มายืนสะกดคำตรงนี้หมายเลขมาค่ะคนแรกก็คือหมายเลขใครหนอหมายเลข5ค่ะเชิญเลยคนแรกเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อภูมิครับ
0: น้องภูมิคะน้องภูมิอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 11ครับ
0: 11คนแรกเลยตื่นเต้นไหม
4: ไม่ครับ
0: ไม่เพราะอะไรเพราะเรามั่นใจมากเลยใช่ไหมคะวันนี
4: ้มาหลายรอบแล้วคร
0: ับมาหลายรอบแล้ว ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is engineer.
4: E-N-G-I-N-E-E-R.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: เดี๋ยวมาคุยกันก่อนครับเมื่อกี้คำนี้เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะ
4: วิศวกร
0: ดีใจไหมคะน้องภูมิ
4: ดีใจครับ
0: ดีใจครับคนแรกเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่จะตามน้องภูมิไปรอที่ไบค์สต็อปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
5: ฟางข้าวค่ะ
0: ฟางข้าวชื่อเพราะมากเลยพร้อมแล้วหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is expensive.
5: E-X-P-E-N-S-I-V-E.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: ฟังครับแต่ว่าเราดูมั่นใจมากเลยนะเวลาเราตอบรู้ไหมคะว่า expensive แปลว่าอะไร
5: แพง
0: แพงใช่ไหมคะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: แน่นอนมากเพราะว่าน้องฟางข้าวได้เข้ารอบไปแล้วค่ะไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยเหลืออีก3ที่เท่านั้นใครอยากไปอยู่ตรงที่ไมค์สต็อปนี่อยากออกทุกคนเลยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะโอ้โหมาเลยตื่นเต้นไหมเนี่ย
6: ตื่นเต้นมากเลย
0: ตื่นเต้นมากเลยครับมาเช็คอีกรอบสะบัดความตื่นเต้นออกไปดีมากดีมาก
1: How do you feel right now Mac
7: I'm very good that I stand here
1: Oh okay so you're ready
7: Ready
1: You only have one word to win
0: Let's play spelling
1: Your word is fashion.
7: F-A-S-H-I-O-N, fashion.
1: Your answer is... correct! Good job!
0: Yeah. High five! Yeah! เข้ารอบไปเลยน้องแม็กโอ้โหวันนี้ได้ไปแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2ที่นะคะน้องคนต่อไปมาค่ะ
6: ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อเอมมี่ค่ะ
0: ชื่อเอมมี่เอมมี่กี่ขวบแล้วลูก
8: 8ขวบค่ะ
0: มาเรามาเช็คกี่รอบเช็คความตื่นเต้นออกไปดีมาก Let's play spelling
1: Your word is mask
8: M-A-C-K
1: Incorrect, I'm so sorry Very close The correct way to spell mask is M-A-S-K
0: ผิดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองโอกาสหน้าลองใหม่เนาะคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
9: กุ๊กกิ๊กค่ะ
0: น้องกุ๊กกิ๊กกี่ขวบแล้วคะ
9: 9ค่ะ
0: 9ขวบ Let's play spelling
1: Your word is quality
9: C-A-L-I-T-Y
1: Incorrect, I'm so sorry The correct way to spell quality is Q-U-A-LITY
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
10: เจเจครับ
0: เจเจวันนี้พร้อมไหมคะ
10: พร้อมครับ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is gardener
10: G A R D E N E R
1: Okay your answer is Correct. Yeah. Good job.
0: อย่าเพิ่งไปเก่งมากเรารู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
10: อ๋อคนทำสวน
0: คนทำสวนเก่งมากเจเจเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์กอล์ฟมาไฮไฟฟ์กับพี่ก่อนเก่งมากเข้ารอบไปได้อีกหนึ่งคนตอนนี้เราได้ทั้งหมด4คนแล้วนะคะเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขเลยชื่ออะไรคะ
11: ไบรท์ครับ
0: น้องไบรท์กี่ขวบแล้วคะ
11: 9ขวบ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is graph
11: R A L F
1: Incorrect I'm sorry The correct way to spell graph is G R A P H
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
12: ชื่อน้องใบพลัวค่ะ
0: น้องใบพลัวอายุเท่าไหร่แล้วคะ
12: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let'splay spelling
1: Your word is option
12: O F T I O N
1: Incorrect I'm so sorry very close The correct way to spell option is O P T I O N
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
13: แตงโมค่ะ
0: นี่แล้วเรามีกองเชียร์อยู่ข้างหลังเห็นมั้ยเนี่ยว่าเค้ากิจการให้เราใหญ่เลยวันนี้พร้อมไหมคะมีกองเชียร์มาหนาแน่นขนาดนี้
13: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is answer
14: A N S W E R
1: Your answer isCorrect! Good job!
0: Yeah. เก่งมากเลยและตอนนี้เราก็ได้ผู้เข้ารอบทั้งหมด5คนเรียบร้อยแล้วค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าด้วยเชิญโปรเฟสเซอร์ด้วยนะคะมาเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องๆทั้งหมด20คนด้วยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบตรงนี้นะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดเย้ ได้เลยไปพบกับเกมที่2ได้เลยค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
3: เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ลุ้นกันสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กไทยยุคใหม่เก่งคำศัพท์กันจริงๆครับ ไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่ตัวแทน5คนนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็เก่งไม่แพ้กันเลยดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับรู้คำศัพท์เยอะจริงๆจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: Charity แล้วนะคะซึ่งมูลนิธิที่น้องๆเลือกในวันนี้คือมูลนิธิอะไรคะ
6: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ
0: เพราะอะไรน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
6: คนพิการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับเราเลยบริจาคเงินเพื่อทำให้เขามีโอกาสเพื่อเขาจะมีค่าไปรักษา
0: อ๋อค่าไปรักษาน้องๆนี่ใจบุญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะ
15: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับน้องคนแรกที่เข้ารอบมาเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องภูมินั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนประจำที่ค่ะมาเลยน้องภูมิพร้อมที่จะไปเลือกหมวดกันหรือยังคะ
16: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วตั้งแต่หมายเลข1ถึง9น้องภูมิจะเลือกหมายเลขอะไรเพื่อนๆว่ายังไงคะ
16: 1 1แน่ใจนะเอา1แน่นะเอา1
0: หมายเลข1นะน้องภูมิเราไปดูกันนะคะว่าหมายเลขหนึ่งนั้นคือหมวดอะไรค่ะ restaurant รู้ไหมคะว่า restaurant แปลว่าอะไร
16: ร้านอาหาร
0: ร้านอาหารเราพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไหม
16: ก็นิดหน่อย
0: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we will start now food
16: f w o d
1: cook
16: C W O K.
1: Bar.
16: Pass.
1: Soup.
16: S O U P.
1: Waiter.
16: Pass.
1: Salad.
16: S A L A D.
1: Lunch.
16: L U N C H.
1: Chef.
16: C H E F.
1: Cashier.
16: C A S H. Pass.
1: Appetizer.
16: Pass.
1: Bar. Bar.
16: Pass.
1: Waiter.
16: Wait.
0: หมดเวลาค่ะคำแรกที่เราข้ามไปก็คือคำว่า bar ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าเลยอีกนานเลยใช่ไหมคะอีกนานเลย
1: The correct way to spell bar is B A R.
0: และคำต่อไปที่เมื่อกี้เราข้ามไปคือคำว่าอะไรคะ waiter ใช่ไหม
1: The correct way to spell waiter is W A I T E R. In this case, the T does sound like a D, but remember, waiter is wait plus E R. So wait W A I T E R.
0: วันนี้เริ่มต้นคนแรกไปก็ได้ไปเลยค่ะ6คำเก่งมากเย้เชิญกลับไปที่ Bike Stop ได้เลยค่ะและเชิญคนต่อไปมาได้เลยนะคะน้องฟางข้าวมาเลยหมายเลขที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะน้องฟางข้าวอยากจะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆคะว่ายังไงเอ่ย
17: เบอร์3ค่ะ
0: เบอร์3นะเอาล่ะน้องฟางข้าวเลือกหมายเลข3แล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไรToys
17: ของเล่น
0: ของเล่นปกติชอบเล่นของเล่นไหม
17: ก็มีบ้าง
0: มีบ้างประมาณนึงเนาะพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Doll
17: D O L L
1: Ball
17: B O L L เอ้ย B A L L
1: KiteKite
17: K I T E
1: Yo-Yo
17: Y O Y O
1: Rubik
17: Pass
1: Robot
17: R O B O T
1: Jigsaw
17: Pass
1: Games.
17: G-A-M-E.
1: Games.
17: G-A-M-E-S.
1: Teddy bear.
17: T-I-T.
0: หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรนะคะคำสุดท้ายนี้เรารู้ไหมคะว่า teddy bear แปลว่าอะไร
1: teddy bear is spelled T E D D Y B E A R
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ Rubik
1: it is spelled R U B I K
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยทำได้ถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น12คำค่ะเก่งมากเลยฟังค่ะเห็นกลับไปนั่งที่ใบสต๊อปได้เลยนะคะเอาละค่ะหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ของเรามาถึงแล้วน้องแม็กขอท่าสู้ตายของเราสักท่าหนึ่งใส่กล้องนั้นให้พี่สักท่าได้ไหมเย้สู้ตาย you can do it right
18: right
0: right เอาล่ะน้องแม็กเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะน้องแม็ก
18: หมายเลข8ครับ
0: หมายเลข8งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไร electric appliance อะไรนะอะไรนะ
18: เครื่องใช้ไฟฟ้าเหรออ
0: ่าใช่ electric appliances พร้อมหรือยังคะน้องแม็ก
18: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
18: ครับ
0: let's play spelling
1: We will start now. Iron.
18: I-R-O-N.
1: Plug.
18: P-L-U-G.
1: Dryer.
18: D-R-Y-E-R.
1: Radio.
18: R-A-D-I-O.
1: Lamp.
18: L-A-M-P.
1: Heater.
18: H-E-A-T-E-R.
1: Stereo.
18: Pass.
1: Monitor.
18: M-O-N-I-T-E-R.
1: Monitor.
18: M O N I T O R
1: Microwave
18: M I C R O W A V E
1: Refrigerator
18: R E F R I G E R T R E F
0: ไม่เป็นไรลูกต่อได้เลยต่อได้เลย
18: R E F R I G E R A T O R
1: That is correct.
0: อยู่กับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนสิโอ้ยรู้ตัวไหมเมื่อกี้เราไปถูกกี่คำ
18: 9ค่ะ
0: 9คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น21คำค่ะเย้เชิญน้องแม็กกลับไปนั่งที่ไบค์ซ็อปเลยเจ๊เจ๊มาข้างหน้าเลยครับนี่เจ๊เจ๊ก็มีเพื่อนๆเชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7และ9ค่ะ
18: เอา6ครับ
0: เอา6หมายเลข6ใช่ไหมคะ
18: ครับ
0: งั้นเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรและหมวดนั้นก็คือ beach
18: ชายหาด
0: ชายหาดปกติชอบไปเที่ยวทะเลไหม
18: ชอบ
0: ชอบแสดงว่าหมวดนี้ก็เหมาะกับเจเจมากเลยใช่ไหมคะ
18: คร
0: ับ พร้อมหรือยังคะเจเจ
18: พร้อมแล้วครับ
0: let's play spelling
1: We will start now. Sand.
18: S-A-N-D.
1: Wave.
18: W-A-V-E.
1: Shell.
18: C-S-H-E-L-L.
1: Bucket.
18: B-U-C-K-E-T.
1: Jet ski.
18: J-E-T-S-K-I.
1: Seaweed.
18: S-E-A-W-E-E-D.
1: Sunbath.
18: S-U-N-B-A-T-H.
1: Surfboard.
18: S-U-F-T-B-O-A-R-D
1: Surfboard
18: S-U-F-T-F-B-O-A-R-D
1: Surfboard
18: Pass
1: Sunglasses
0: นิดเดียวเองนิดเดียวเองคำเมื่อกี้ที่เราติดคือคำว่า Surfboard ใช่ไหมคะรู้ไหมว่า Surfboard คืออะไร
18: กระดานโต้คลื่น
0: ถูกเป๊ะเลยกระดานโต้คลื่นเดี๋ยวเราไปถาม professor ว่าที่เหลือสะกดยังไงค่ะ
1: The correct way to spell surfboard is S U R F B O A R D
0: ฉะนั้นวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนเป็น28คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งที่ใบสต๊อปเล แตงโมสาวน้อยคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะ
19: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่านะคะหมายเลขที่เหลือค่ะก็คือหมายเลข2 4 5 7และ9คุณเชื่อว่าไง
17: 7
19: หมายเลข
17: 7
19: ค่ะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร bedroom bedroom แปลว่าอะไรคะแตงโม
20: ห้องนอน
19: ห้องนอนพร้อมหรือยังคะ
20: พร้อมแล้วค่ะ
19: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now. Bed.
20: B-E-D.
1: Pillow.
20: P-I-L-L-O-W.
1: Sheet.
20: Pass.
1: Lamp.
20: L-A-M-P.
1: Clock.
20: C-L-O-C-K.
1: Blanket.
20: B-L-A-N-K-E-T.
1: Bolster.
20: Pass.
1: Pajamas.
20: Pass.
1: Bunk bed.
20: B-U-N-K-B-E-D
1: Slippers
20: S-L-I-P-P-E-R
1: Slippers
20: S S-L-I-P-P-E-R S
1: Sheet
20: C-S-E
1: Sheet
19: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก3คำใช่ไหมคะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคำว่า Sheet
1: Sheet is spelled S-H-E-E-T
19: และคำต่อไปเมื่อกี้ที่เราพลาดไปก็คือคำว่า pajamas คำว่า pajamas ก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะ
1: pajamas is spelled P-A-J-A-M-A-S
19: แต่วันนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ professor ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ไปร่วมเล่นเกมสะกดคำสะสมเงินรางวัลเพื่อที่จะไปมอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะเล่นไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทเป็นกี่บาทคะน้องๆ
21: 17,500 บาท
19: ใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเอาล่ะค่ะน้องๆทุกคนเรามารวมพลังกันตรงกลางดีกว่ามาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อได้เรียนรู้จงถ่ายทอดเมื่อได้รับมาจงแบ่งปันค่ะ
1: When you learn teach when you get give
19: และอย่าลืมนะจำไว้เลยค่ะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
21: Because English is all aroundGood morning! Bye-bye!
22: Popan Panyab is a national project that the researcher here, we act as a coach to coach a teacher and aims that teacher can coach the student to do a project called research-based learning.How we help the teacher to be a coach. First of all, we need to practice them, help them. So we use a contemplative education. In Thai, we call จิตตปัญญา
23: ในส่วนของจิตตปัญญา เชื่อว่ามันไม่ต้องมาจัดชั่วโมงจิตตปัญญา
22: To open their mind, to help them, to inspire them, and think about you are not a teacher. Actually, your role is to help the student learn.After that, we introduce the workshop called System Thinking. The System Thinking help teacher to think and to find the relation between cause and effect. So this is another core idea of Popan Panya for the doing some kind of project to help teacher how to manage class, how to handle things with the students for a year.
23: กิจกรรมตรงนี้
2: แล้วถ้ามันเชื่อมโยงไปสู่เรื่องต่อไปเรื่องในสาระของเราได้มันจะเยี่ยมมาก
22: ๆ The process of doing a research starting from teacher will ask the student to find one theme they can share some knowledge or idea under the same theme so they can participate with others groupNot just only their project group. After they got the dream, they need to find what is their interesting question under those themes. After they got some question, they need to review. As the same process as researcher do in the university level or others. So the student need to read, need to think, analyze what they're reading, and also analyze what they get from review.After that, the information or things that they put together and construct again the way how to solve a problem. If the concept or the project that is about science, so they investigate their knowledge, they resolve by doing the laboratory. Or maybe they can do some kind of social science project.The student will go to the community. The student need to reflect what they learn. After getting some kind of idea from coaching by teacher, they need to reflect themselves. And also they need to write it down as every step between or along the project. So they can learn from questioning, learn from reflection, and lastly, learn from writing. They have to think. That's why after

0: or the outcome from our research, but also the other teacher through Thailand. We have many courses for now.
1: พอเรามาเข้าโครงการนี้แล้วเราปรับทัศนะตัวเองว่าให้เราเป็นโค้ชก็คือเป็นผู้แนะนำให้เด็กเขาเป็นผู้คิดเองแล้วเขาพบเจอปัญหาอะไรเราก็ค่อยดูแลซัพพอร์ตเขาเป็นหนึ่งการเปลี่ยนแปลงเลยว่าเขาทำผลงานเขาอย่างภาคภูมิใจพอเววันนำเสนอจะเห็นรอยยิ้มแววตาของเขาถึงแม้บางชิ้นงานไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็รู้วิธีการแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วงานชิ้นต่อๆไปเขาก็จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
2: To Thai people, our reality seems to be the new thing, because the old thing that we have studied is something about lecturing and only theory. Research-based learning, something that we really do it by ourselves, really experiment and experience with the real thing.
0: At least they know what, how to learn, so they can be a lifelong learners.

0: ความหลากหลายของเชื้อชาติความหลากหลายของวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งดังเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอาหารที่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวยิ่งเกิดการผสมผสานความหลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่มูลค่าก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร
1: ์วัฒนธรรมในการกินอาหารมันเป็นศาสตร์สากลไม่ว่าจะรสชาติของประเทศไหนมันก็จะมีความแตกต่างกันไปการนำเรื่องราวต่างๆทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ๆทำให้ธุรกิจมันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับผมนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นชาติไหนวัตถุดิบตัวไหนจากทั่วทุกมุมโลกคำว่าอาหารไม่มีขอบขีดจำกัดเลยและเราเชื่อได้ว่าตราบใดที่คนยังไม่หยุดพัฒนาอาหารก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับเราเช่นกันครับผม

0: นมเป็นอาหารที่ยอมรับกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงครบถ้วนด้วยสารอาหารหลัก5หมู่มีโปรตีนอุดมด้วยเกลือแร่หลายชนิดโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟันนอกเหนือจากประโยชน์ทางด้านคุณค่าแล้วการนำไปประกอบอาหารก็ยังสามารถทำได้หลากหลายเมนูเช่นกันซึ่งในวันนี้รายการของเราขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูพานาคอตต้าจากเชฟทันที่รังสรรค์ออกมาให้แตกต่างกันตามสไตล์เฉพาะตัวแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่มาจากฟาร์มโคนมคุณภาพของเกษตรกรท้องถิ่นและตอนนี้คุณแบงก์ก็พร้อมแล้วที่จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเมนูลานาคอตต้าให้เราได้ฟังกันครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเชฟแบงค์นะครับพงศกรเจรสาธิตครับปัจจุบันก็เป็นเชฟโอนเนอร์อยู่ที่ภัตตาคารเจียรุ่งเฮงสาขาศรีดอนชัยครับแล้วก็สาขาวันนิมานครับควบ2 สาขาเลยครับ

ำหรับโครงการลานาแกสโตรโนมีนะครับเราก็ได้เห็นการรับสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับก็เลยทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดครับเราก็เห็นว่าโครงการมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารมีสุขาภิบาลอาหารต่างๆนานาเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์ของโครงการนี้ครับก็จะเป็นการสอนให้ความรู้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีนะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์เอามาอยู่ในอาหารครับสำหรับโครงการนี้ก็สอนผมเยอะมากเลยครับโหตั้งแต่การทำโฟมนะฮะเทคนิคการทำบับเบิ้ลหรือแม้กระทั่งซูวีนะครับทำให้สุกโดยใช้อุณหภูมิต่ำครับแต่ที่ในเมนูในวันนี้นะฮะเราเตรียมมาหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสโมกนะฮะแล้วก็จะมีเทคนิคที่ทำน้ำนะฮะให้กลายเป็นผงหรือแม้กระทั่งทำน้ำเนี่ยให้หนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสอย่างเงี้ยครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูลานาคอตต้าข้าวโพดคลุกเนยครับก็จะถูกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาที่เราตอนเด็กๆครับเวลาไปเที่ยวตลาดนัดอะไรเงี้ยครับเราก็จะชอบแบบได้กลิ่นที่มันหอมแต่จมูกเรานั่นก็คือกลิ่นข้าวโพดคลุกเนยถูกต้องไหมฮะเราก็จะเอาเมนูตรงนั้นแหละครับมาปัดฝุ่นใหม่เมื่อรูปร่างหน้าตาครับมันเปลี่ยนไปเลยครับแต่เวลาเราชิมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิมรสชาติที่คุ้นเคยครับในรูปร่างหน้าตาที่เราไม่คุ้นเลยครับผมสำหรับวัตถุดิบของลานาแกสโตรโนมีที่มาใช้ในครั้งนี้นะฮะเราก็จะใช้หลายอย่างเลยครับก็จะมีทั้งนมโคคุณภาพดีนะฮะแล้วก็จะมีข้าวโพดครับผมข้าวโพดหวานของเกษตรกรเชียงใหม่ครับผมแล้วก็วัตถุดิบอีกเยอะมากเลยครับที่ลานาแกสโตรโนมีจัดให้เราแล้วเราก็เห็นวัตถุดิบแล้วก็หยิบจับมาใช้ครับผมเชื่อได้ว่าอาหารถ้าเราใส่ใจเรื่องวัตถุดิบอาหารจานนั้นอร่อยไปละ 50% ครับวัตถุดิบที่เราจะมาเลือกครับไม่ใช่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างจะเหมือนกันหมดยกตัวอย่างเช่นมะนาวถ้าเราเลือกมะนาวในหน้าร้อนก็จะเปรี้ยวกว่ามะนาวในหน้าฝนเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเรื่องของพริกความเผ็ดความหวานอย่างเช่นน้ำนมโคนมคุณภาพดีนะครับผมเราก็มีวิธีแฮนด์เดิลน้ำนมมาโดยการที่ว่าเอานมดิบมาเนี่ยฮะซึ่งรีดสดๆจากเต้าเลยครับหลังจากนั้นเรามาพาสเจอไรซ์ด้วยตัวเองซึ่งการพาสเจอไรซ์เองก็จะหอมกว่าการที่ให้โรงงานหรืออุตสาหกรรมเขาพาสเจอไรซ์การที่เราคัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีและเรามาปรุงอาหารเป็นอย่างดีนั่นคือเราไม่ยอมให้สูญเสียความหอมของตัววัตถุดิบเลยครับเราก็ทำการพาสเจอไรซ์เองซึ่งจะคงความหอมของนมได้มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็เอานมตรงนั้นที่เราพาสเจอไรซ์เองเนี่ยมาทำไอศกรีมเลยเพราะฉะนั้นความหอมจะคุมกันได้มากที่สุดให้สูญเสียความหอมของนมสดน้อยที่สุดเท่านั้นเลยครับทีนี้ครับพอเรามาร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีแล้วเนี่ยเราจะเสิร์ฟข้าวโพดคลุกเนยแบบทรดิชันอลธรรมดาไม่ได้แล้วครับเรามีการแยกองค์ประกอบของข้าวโพดคลุกเนยออกมาแล้วก็ใส่เป็นบุลเลตอย่างแรกเลยครับในเมนูของลานาคอต้าข้าวโพดทุกเนยนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือพานาคอต้าข้าวโพดเนี่ยแหละครับ

หลังจากนั้นเราก็เติมนมลงไปนะครับเติมน้ำตาลเติมเกลือลงไปนะฮะแล้วปิดท้ายครับขาดไม่ได้เลยเราวางเจลาตินลงไปแล้วไปเซตตัวในอุณหภูมิที่เย็นครับก็จะเซตตัวทำให้เขาแข็งขึ้นทำให้กลายเป็นพานาคอตต้าครับผมต่อมานะครับอย่างที่2ที่เราทำก็คือไอศกรีมข้าวโพดคลุกเนยครับตรงนี้ก็จะเอาข้าวโพดไปคั่วกับเนยเช่นกันครับผมแล้วก็เติมส่วนผสมต่างๆทีนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ปั่นอยู่ในเครื่องไอศกรีมแล้วเนี่ยครับผมนอกจากนั้นเองก็จะมีอีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทำซอสนะฮะก็เราจะทำซอสมะม่วงสวรสครับแล้วเราจะทำให้เขาข้นหนืดได้โดยการที่ใส่สะอาน่านะครับเป็นผงที่เราเติมลงไปแล้วเนี่ยทำให้วัตถุดิบจากเดิมที่เป็นน้ำเนี่ยครับมีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสหรือกลายเป็นเจลที่เราเอามาใช้แต่งจานครับ

0: กินไปเท่านั้นแหละครับในหัวเขาจะขึ้นมาเลยว่าอ๋อข้าวโพดคลุกเนยนั่นเองเลยมันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยมากเลยแต่จัดเสิร์ฟออกมาในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเลยครับก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับภูมิใจมากวินาทีที่ผมเอาวัตถุดิบของเขามาทําอาหารและเราชิมแล้วตัวเราเองมองว่าอร่อยตรงนั้นภูมิใจระดับหนึ่งมากๆแล้วครับแต่สิ่งที่ทําให้ผมภูมิใจมากกว่านั้นก็คือเมื่อเราทําผลผลิตของเขาทําอาหารแล้วมันสักเสร็จแล้วเนี่ยเราเรียกเกษตรกรเข้ามานั่งลองชิมดูซิว่าอาหารที่เราทํามันอร่อยมากขนาดไหนจุดเริ่มต้นของอาหารที่อร่อยขนาดนี้มาจากต้นน้ําที่คือเกษตรกรเนี่ยครับใส่ใจในทุกขั้นตอนจึงทําให้ผลผลิตของเขาออกมาสดสะอาดแล้วก็อร่อยมาถึงเราปรุงแต่งนิดเดียวก็อร่อยครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนเชียงใหม่โดยแท้จริงและเราเติบโตมาในบ้านเมืองเชียงใหม่และเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆเอาหยิบจับวัตถุดิบที่มันมีมูลค่าเราเอามาเพิ่มมูลค่าเข้ามาแล้วก็แปลงโฉมมาให้กลายเป็นอาหารที่จะเสิร์ฟแนวของอินโนเวทีฟครับผม
1: สำหรับเมนูลานาคอต้านั้นถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวความหวานฉ่ำจากข้าวโพดที่หลอมรวมกับความนุ่มจากนมโคคุณภาพดีถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจจริงๆแหละครับคุณผู้ชมเพราะความอร่อยบางครั้งไม่ใช่แค่เพียงการปรุงรสเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีด้วยเช่นกันครับใช่ครับสำหรับเทปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับวัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่ส่งตรงมาจากฟาร์มเกษตรกรท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจากทองศักดิ์ฟาร์มนะครับจุดเริ่มต้นผมจากพ่อแม่ทำมาก่อนประมาณ10ปีเนาะแล้วก็ผมก็มาสานต่อที่ฟาร์มครับเคยช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กแล้วครับก็คุกคีกับมันตั้งนานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนความรู้เข้ามาใหม่หาความรู้เข้ามาใหม่เรื่อยๆครับ1วันตื่นเช้ามาคนงานก็จะไล่วัวรีดไปอาบน้ำเนาะครับชุดที่2ให้มาโกยขี้แล้วชุดอีกชุดหนึ่งชุดที่3ก็จะเตรียมอาหารวัวให้วัวกินครับนี่วัวเล็กครับไอ้พวกนี้ต้องดูแลดีเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเจ็บป่วยง่ายอะครับผมต้องดูแลเองปล่อยคนงานไม่ได้เลยครับดื้อเฉพาะบางตัวนะเนี่ยอันนี้ก็เล่นได้อยู่ตอนเช้าคนงานก็จะไล่วัวมาอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งคนงานชุดหนึ่งก็อยากกลวยขี้วัวไล่มาล้างเต้านมอีกทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะรีดนมแล้วครับเมื่อก่อนเรารีดเป็นแบบถังหิ้วบักเก็ตนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรีดไฟลายให้มันสะดวกสบายขึ้นวิธีการรีดนมวัวขั้นตอนแรกของผมเนี่ยต้องล้างเต้านมวัวให้สะอาดเนาะครับแล้วเช็ดน้ําเอาผ้าแห้งเช็ดเต้านม1รอบเอาเดตตอพ่นหัวนมฉีดพ่นหัวนมฆ่าเชื้ออีก1รอบแล้วก็ทิชชู่เช็ดรอบสุดท้ายแล้วครับแล้วก็รีดนมครับ

พันธุ์ในฟาร์มวัวเป็นพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียนนะครับข้อดีก็คือเลี้ยงง่ายเนาะนิสัยไม่ดุไม่เตะครับแล้วก็ไม่อั้นนมด้วยครับอันนี้จะเป็นวัวปิดนมมาอายุประมาณ3เดือนถึง5เดือนครับอันนี้จะไหลขึ้นมาอยู่ประมาณ6เดือนคอกนี้6เดือนไหลไปเรื่อยๆจนถึงผสมอยู่ตรงปลายสุดนู่นนะครับส่วนอาหารตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารพ่นนะครับจะให้วันหนึ่งประมาณ3กิโลกรัมต่อตัวต่อวันนะครับส่วนอาหารหยาบ

เป็นเปลือกข้าวโพดโรงงานนี้ตรงนี้จะให้กินจนอิ่มทั้งวันเลยครับให้น้อยก็ได้นมน้อยให้เยอะไปก็ไม่ดีครับต้องให้พอดีสัดส่วนอาหารอยากอาหารข้นต้องพอดีครับผมมีระบบเนาะระบบปอกคอมจะเตือนในการกินว่าตัวนี้กินเยอะกินน้อยมันก็จะแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์หรือว่าที่คอมในบ้านเนี่ยครับผมจะรู้ละเนี่ยครับถ้ามีตัวไหนป่วยมันก็จะเตือนขึ้นมาที่ระบบทุกๆ2ครับจะอัปเดตเลยครับปอกคอตัวนี้นะครับช่วยผมในการดูแลสุขภาพวัวมีการจับสัตว์การผสมให้เราไปผสมเทียมช่วงเวลาไหนเขาก็จะบอกเราได้หรือว่าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องหมอมาเช็คก่อนว่าผสมได้ไหมอะไรเงี้ยอย่างน้อยช่วยเราได้ระดับหนึ่งเนาะข้อมูลอัปเดตทุกๆ2ชั่วโมงครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งฝูงเนาะอันนี้ถ้ามีวัวตัวไหนป่วยขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนมาตรงนี้เนาะแล้วได้เจาะจงว่าวัวตัวไหนป่วยแล้วก็วิ่งไปตัวหาตรงนั้นเลยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นการระดับวัดการเคี้ยวเอื้องทั้งฟาร์มทั้งฝูงอะเคี้ยวเอื้องปกติไหมถ้าเคี้ยวเอื้องน้อยก็คือเราให้อาหารหยาบน้อยเพื่อพอความต้องการของวัวนะครับถ้าเคี้ยวเอื้องเยอะเกินไปก็คือเหมือนให้เราให้อาหารหยาบเยอะผลน้ำนมต่อตัวต่อวันก็จะลดลงเหมือนกับคิดว่ากินอาหารข้นได้น้อยลงเนี่ยครับอาหารเนี่ยครับนี่งับงับงับงับเนี่ยเขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้อง

อันนี้จะเป็นโซนโคเล็กนะครับอนุบาลโคกินนมจนถึงอายุ2เดือนเนาะอยู่บนกรงอีกประมาณเดือนนึงให้มันปรับสภาพไปก่อนแล้วก็ค่อยลงไปอยู่คอกโซนนี้จะเป็นที่ผมดูแลเองทั้งหมดเลยครับโคเล็กเพราะมันละเอียดอ่อนมากอีกตัวนี้ก็3เดือนแล้วครับปิดนมละเงี้ยก็อยู่บนกรงไปก่อนแล้วรออีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็น่าจะลงแล้วครับตอนนี้ก็ส่งนมให้สู่รับนมดิบเนาะเขาก็ไปผลิตเป็นนมโรงเรียนนม USC เด็กๆในพื้นที่ก็ได้กินนมคุณภาพส่วนที่2ก็จะเป็นตามออเดอร์ร้านกาแฟแล้วก็ทำชีสเขามารับได้วันต่อวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งได้ครับ

0: ที่ฟาร์มของเรานะครับจะใส่ใจทั้งสุขภาพและอาหารวัวและขั้นตอนการรีดนมของวัวต้องสะอาดผู้บริโภคมั่นใจได้เลยครับว่านมทุกหยดที่ออกจากฟาร์มของเราครับมีคุณภาพครบถ้วนทั้งไขมันและโปรตีนและความสะอาดแน่นอนครับผม
1: และเมนูที่2ในวันนี้พานาคอต้าเมลเบอรี่วุ้นลำใหญ่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟโย

ชื่อโยนะครับพินโยวิสัยเป็นโลคอลเชฟเป็นเจ้าของอยู่ที่ออนใต้ฟาร์มโครงการแกสโนมี่เป็นโครงการที่รับสมัครผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคเหนือวัตถุดิบเชียงใหม่ซึ่งเป็นตรงกับสิ่งที่ทีมงานออนไต้ฟาร์มหรือว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ทำที่ออนไต้ฟาร์มอยู่แล้วก็เลยสนใจที่จะไปเข้าร่วมโครงการครับก็ได้สมัครเข้าไปร่วมจริงๆแล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยทำอาหารก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่งนะครับอาหารเราก็ทำเป็นอาหารเหนือที่บริการนักท่องเที่ยวที่มาทานที่ร้านศาสตร์ต่างๆทักษะในการทำอาหารก็สืบทอดกันมาจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าน้ำนมคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ลำไยเยอะบางช่วงบางฤดูกาลมีมัมเบอรี่เยอะๆมะม่วงลูกฟักข้าวก็สามารถจะเอามาทำเป็นซอสเป็นท็อปปิ้งที่เราแต้มสีสันเสิร์ฟลูกค้าได้ก็เป็นที่มาที่ไปของเมนูนี้ครับวัตถุดิบเมนูนี้ก็จะเป็นเราจะเตรียมองค์ประกอบอยู่หลากหลายวัตถุดิบหลักๆก็จะใช้น้ำนมนะครับนมโคที่นี่จะมีฟาร์มโคนมอยู่ในชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็เลือกใช้น้ำนมดิบจากในฟาร์มโคนมตรงนี้มาใช้แล้วก็ข้อดีของ

ที่นี่คือมันเฟรชครับวันต่อวันเช้าๆที่เราจะได้ความสดออกมาเท็กเจอร์ของนมใหม่ๆมันจะมีพวกโปรตีนมีพวกแฟตมีอะไรอยู่เต็มที่เลยนะครับก็สามารถจะเอามาทำได้ทำให้กลิ่นทำให้ความหอมของนมมันออกมาเต็มเลยองค์ประกอบต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของน้ำซอสท็อปปิ้งนะครับผมเลือกใช้มันเบอร์รี่เพราะว่าช่วงฤดูกาลที่มันเบอร์รี่ออกเนี่ยโอ้โหลูกมันร่วงมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถมาทำน้ำซอสไรได้ก็เลือกใช้มันเบอร์รี่แต่งแต้มให้มันมีสีสันมันมีเสน่ห์ของร้านนาเข้าไปช่วงฤดูกาลลำไยนะครับช่วงฤดูเนี้ยลำไยสดๆเยอะมากราคาก็ถูกแล้วก็เอามาทำเป็นวุ้นอยู่ในลูกลำไยเพื่อที่จะไปแต่งท็อปปิ้งหน้านะครับให้มันมีเท็กเจอร์มีความเป็นโมเลกุล่ามันมีความสุขในการทานมากขึ้นก็จะเตรียมองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับในเมนูหลักๆก็คือน้ำนมนะครับ

น้ำซอสท็อปปิ้งก็จะใช้เลือกใช้มันมารี่สดแล้วก็จะเลือกใช้หม่อนที่มีความสุกมากๆเลยก็จะได้รสชาติความหวานอมเปรี้ยวเอามาปั่นแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้ำตาลเพื่อที่จะทำเป็นน้ำ

0: ฤดูนี้ลำไยเยอะก็จะแกะลำไยควันเอาเมล็ดออกเราจะกรอกวุ้นอาก้าเข้าไปนะครับจะทำให้เวลากัดมันจะมีเท็กเจอร์ที่ต่างจากทานลำไยปกติก็ใช้สาคูนะครับสาคูแต่งแต้มสีสันของดอกอัญชันไปก็จะได้เท็กเจอร์เหมือนโซเฟียสวยๆนะครับก็จะมีดอกไม้ในสวนนะครับมาเป็นเอดิเบิลฟลาวเวอร์เอาองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นลานาคอตต้าเมนูนี้ก็มันจะมีความหวานความนุ่มนะครับเวลาเราตักเข้าไปเนี่ยซอสตัวซอสมันเบอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งความเปรี้ยวอมหวานส่วนตัวนมเองเนี่ยก็จะเป็นครีมที่มีความนุ่มอยู่ไม่ถึงกับแข็งมาก เวลาตักกินมันก็จะด้วยความเย็นความหวานความเปรี้ยวความนุ่มก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราทานอาหารหนักๆมาก็ปิดท้ายด้วยลานาคอตต้ากันจริงๆผมเชื่อว่าความสดความใหม่ของวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รสชาติอาหารมันโดดเด่นนะครับการที่เราได้วัตถุดิบดีๆอย่างนมสดๆใหม่ๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารก็จะทำให้คุณค่าของนมมันสูงขึ้นยิ่งเราเล่าเรื่องที่มาที่ไปของนมให้กับนักท่องเที่ยวเขาจะมีความสุขมากกับอาหารนั้น
1: ๆด้วยนมโคคุณภาพดีที่ประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเมลเบอรี่ทำให้รสสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความหอมหวานกลมกล่อมและยิ่งได้เคี้ยววุ้นลำไยด้วยแล้วล่ะก็เคี้ยวเพลินอย่าบอกใครเลยล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับเทปนี้แม้จะเป็นเมนูพานาคอตต้าเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวัตถุดิบเทคนิคการทำอาหารและรสชาติเฉพาะตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้นมโคคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่นที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังถือว่าเป็นการนำอาหารในท้องถิ่นมายกระดับให้เกิดมูลค่าและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับทุกเมนูอาหารได้ไม่มีที่สิ้นสุดในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรจะมีวิธีการไหนในการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นร่วมหาคำตอบไปกับเราได้ในอาทิตย์หน้ากับรายการ Cook Culture แล้วพบกันใหม่ครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในเวลาที่เรากำลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes yes yes แค่เนี้ยจริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้นะคะแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วนอกจากคำว่า yesเห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ right oh right right แบบนี้แปลว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ปะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยใช่ปะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจเลยอ่ะเก็ทเลยอ่ะใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see I seeI see คือถ้าให้เทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าอ๋ออ่ะ I see I see ประมาณนี้นะคะ I see ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปจะลองใช้คำลี่พวกนี้นะคะ exactly ใช่เลยตรงเป๊ะเลยถูกต้องเลยที่พูดมันใช่เลย exactly absolutely absolutely ก็คือเหมือนการ say yes นั่นแหละค่ะ absolutely แต่ว่ามันเป็นการที่บอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะตรงมากเลยใช่ไปทั้งหมดเลย absolutely definitely มันเหมือนแบบใช่แบบแน่นอนเออใช่เลย definitely exactly absolutely 3 อย่างนี้พอพูดออกไปปุ๊บดูแบบมีคำศัพท์อะค่ะดูมีคำศัพท์ที่สูงมากกว่า yes ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยและแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนและรู้สึกมันดีมากเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีมากจริงๆเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกๆอะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ cool เจ๋งอะนะเจ๋ง cool nice ดีอะดีมากเลยจ้า nice ปกติเราจะพูด good อันนี้เราจะรู้ goodGreat อะไรก็ว่าไปลองใส่คำว่า sounds good sounds great มันก็จะดูแบบเฮ้ยฟังดูดีอ่ะฟังดูเข้าท่าอ่านะคะ sounds good sounds great wonderful fantastic awesome amazing lovely ทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection ooh เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบ oh wow อย่างเดียวนะคะ ooh เนี่ยแปลว่าตื่นเต้น interesting แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเราแปลเลยมันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าเขาไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็เป็นทิปส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงดิโอ้โหจริงเหรอ really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really หรือ seriously คือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ยนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะ seriously สำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าวมันไม่น่าเชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะคะ Oh my gosh. Oh my gosh. คุณพระ Oh my gosh นะคะหรือบางทีสับไวรัลนิดนึงอะนะคะก็จะมีแบบ OMG แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะOMG อะไรประมาณนี้แต่มันก็เอาไว้พูดแบบว่าเป็นสับไวรุ่นชิคๆกันอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ That's insane That's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ That's insane หรือ That's unbelievable That's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับไม่ได้ไม่จริงนะคะ No wayNo way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยเอ้ยต้องไปด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ No way ไม่นะจ๊ะฉันรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และน้องๆหลายๆคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมรายการของเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์การสะกดคำแล้วก็การออกเสียงค่ะพี่โบว่าคำศัพท์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เรารู้คำศัพท์จะทำให้เราสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยค่ะDo you agree, Professor?
1: I do agree. Many people can't speak English because they don't know the words. So if they practice their vocabulary, they will be able to speak.
0: ตัวอย่างเลยนะคะน้องๆ20คนคะถ้าเกิดว่าพี่โบอยากจะไปห้องสมุดคำว่าห้องสมุดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
2: Library.
0: Library. เดี๋ยวเราลองสื่อสารกับ Professor ของเราดูนะคะ Professor, where is the library?
1: The library is that way.
0: เห็นไหมคะน้องๆสื่อสารได้ง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องๆคะแล้ววันนี้น้องๆพร้อมที่จะมาสะกดคำภาษาอังกฤษกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมแรกเลยค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะใครจะเป็นคนแรกที่มายืนสะกดคำตรงนี้หมายเลขมาค่ะคนแรกก็คือหมายเลขไอ้หนอหมายเลข5ค่ะเชิญเลยคนแรกเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อภูมิครับ
0: น้องภูมิคะน้องภูมิอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 11ครับ
0: 11คนแรกเลยตื่นเต้นไหม
4: ไม่ครับ
0: ไม่เพราะอะไรเพราะเรามั่นใจมากเลยใช่ไหมคะวันนี้
4: เขามาหลายรอบแล้ว
0: เขามาหลายรอบแล้ว ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling

0: Your word is engineer.
1: E-N-G-I-N-E-E-R.
0: Your answer is... correct! Yeah. Good job!
2: คำนี้เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะ
3: วิศวกร
2: วิศวกรดีใจไหมคะน้องภูมิ
3: ดีใจครับ
2: ดีใจครับคนแรกเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่จะตามน้องภูมิไปรอที่ไมค์สต็อปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: ฟางข้าวค่ะ
2: ฟางข้าวชื่อพร้อมมากเลยพร้อมแล้วหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is expensive
4: E X P E N S I V E
0: Your answer is Correct! Good job!
2: ฟางข้าวเราดูนิ่งมากเลยแต่ว่าเราดูมั่นใจมากเลยนะเวลาเราตอบรู้ไหมคะว่า expensive แปลว่าอะไร
4: แพง
2: แพงใช่ไหมคะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
4: ค
2: ่ะแน่นอนมากเพราะว่าน้องฟางข้าวได้เข้ารอบไปแล้วค่ะไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยเหลืออีก3ที่เท่านั้นใครอยากไปอยู่ตรงที่ไมค์สต็อปนี่อยากออกทุกคนเลยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะโอ้โหมาเลยตื่นเต้นไหมเนี่ย
5: ตื่นเต้นมากเลย
2: ตื่นเต้นมากเลยค่ะมาเช็คอีกรอบสะบัดความตื่นเต้นออกไปดีมากดีมาก
0: How do you feel right now Mac
6: I'm very good that I stand here
0: Oh, okay. So you're ready?
6: Ready.
0: You only have one word to win.
2: Let's play spelling.
0: Your word is fashion.
6: F-A-S-H-I-O-N, fashion.
0: Your answer is... correct. Good job.
2: Yeah.ไปแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2ที่นะคะน้องคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อเอมมี่ค่ะ
2: ชื่อเอมมี่กี่ขวบแล้วลูก
7: 8ขวบค่ะ
2: มาเรามาเช็คกันรอบเช็คความตื่นเต้นออกไปดีมาก Let's play spelling
0: Your word is mask
7: M A C K
0: Incorrect I'm so sorry very closeThe correct way to spell mask is M-A-S-K.
2: ผิดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองโอกาสหน้าลองใหม่เนาะคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
8: กุ๊กกิ๊กค่ะ
2: น้องกุ๊กกิ๊กกี่ขวบแล้วคะ
8: 9ค่ะ
2: 9ขวบ Let's play spelling.
0: Your word is quality.
8: C-A-L-I-T-Y.
0: Incorrect. I'm so sorry.The correct way to spell quality is Q U A L I T Y.
2: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
9: JJ ครับ
2: JJ วันนี้พร้อมไหมคะ
9: พร้อมครับ
2: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
0: Your word is gardener.
10: G A R D E N E R.
0: Okay, your answer is... correct! Yeah. Good job!
2: อย่าเพิ่งไปเก่งมากเรารู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
11: อ๋อคนทำสวน
2: คนทำสวนเก่งมากเจเจเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สต็อปมาไฮไฟฟ์กับพี่ก่อนเก่งมากเข้ารอบไปได้อีกหนึ่งคนตอนนี้เราได้ทั้งหมด4คนแล้วนะคะเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะเชิญเลย

0: ไบรท์ครับ
1: น้องไบรท์กี่ขวบแล้วคะ
0: 9ขวบ
1: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is graph
0: R A L F
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell graph is G R A P H
1: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
3: ชื่อน้องใบพลูค่ะ
1: น้องใบพลูอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 10ค่ะ
1: 10ขวบ Let's play spelling
2: Your word is option
3: O F T I O N
2: Incorrect. I'm so sorry. Very close. The correct way to spell option is O P T I O N.
1: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
4: แตงโมค่ะ
1: นี่แล้วเรามีกองเชียร์อยู่ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยเขากีดการให้เราใหญ่เลยวันนี้พร้อมไหมคะมีกองเชียร์มาหนาแน่นขนาดนี
4: ้พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is answer.
4: A-N-S-W-E-R.
2: Your answer is... Correct! Good job!
1: Yeah.เชิญโปรเฟสเซอร์ด้วยนะคะมาเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องๆทั้งหมด20คนด้วยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบตรงนี้นะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดเย้ ได้เลยไปพบกับเกมที่2ได้เลยค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
5: เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ลุ้นกันสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กไทยยุคใหม่เก่งคำศัพท์กันจริงๆครับไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่ตัวแทน5คนนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็เก่งไม่แพ้กันเลยดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับรู้คำศัพท์เยอะจริงๆจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะซึ่งมูลนิธิที่น้องๆเลือกในวันนี้คือมูลนิธิอะไรคะ
6: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ
1: เพราะอะไรน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
6: คนพิการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยบริจาคเงินเพื่อทำให้เขามีโอกาสเพื่อเขาจะมีค่าไปรักษา
1: อ๋อค่าไปรักษาน้องๆ นี่ใจบุญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะ
7: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับน้องคนแรกที่เข้ารอบมาเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องภูมินั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนประจำที่ค่ะมาเลยน้องภูมิพร้อมที่จะไปเลือกหมวดกันหรือยังคะ
8: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วตั้งแต่หมายเลข1ถึง9น้องภูมิจะเลือกหมายเลขอะไรเพื่อนๆว่ายังไงคะ
8: 1 1แน่ใจนะเอา1แน่นะเอา1
1: หมายเลข1นะน้องภูมิเราไปดูกันนะคะว่าหมายเลขหนึ่งนั้นคือหมวดอะไรค่ะ restaurant รู้ไหมคะว่า restaurant แปลว่าอะไร
8: ร้านอาหาร
1: ร้านอาหารเราพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไหม
8: ก็นิดหน่อย
1: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now food
8: f double o d
2: cook
8: C double O K.
2: Bar.
8: Pass.
2: Soup.
8: S O U P.
2: Waiter.
8: Pass.
2: Salad.
8: S A L A D.
2: Lunch.
8: L U N

0: H.
1: Chef.
0: C-H-E-F.
1: Cashier.
0: C-A-S-H. Pass.
1: Appetizer.
0: Pass.
1: Bar. Bar.
0: Pass.
1: Waiter.
0: Weird.
2: หมดเวลาค่ะคำแรกที่เราข้ามไปก็คือคำว่า bar ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าเลยอีกนานเลยใช่ไหมคะอีกนานเลย
1: The correct way to spell bar is B A R
2: และคำต่อไปที่เมื่อกี้เราข้ามไปคือคำว่าอะไรคะ waiter ใช่ไหม
1: The correct way to spell waiter is W A I T E R In this case the T does sound like a D but remember waiter is wait plus er so wait w a i t e r
2: วันนี้เริ่มต้นคนแรกไปก็ได้ไปเลยค่ะ6คำเก่งมากเย้เชิญกลับไปที่ Bike Stop ได้เลยค่ะและเชิญคนต่อไปมาได้เลยนะคะน้องฟังข้าวมาเลยหมายเลขที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะน้องฟังข้าวอยากจะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆคะว่ายังไงเอ่ย
3: เบอร์3ค่ะ
2: เบอร์3นะเอาล่ะน้องฟังข้าวเลือกหมายเลข3แล้วนะคะเราไปดูว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys
3: ของเล่น
2: ของเล่นปกติชอบเล่นของเล่นไหม
3: ก็มีบ้าง
2: มีบ้างประมาณนึงเนาะพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now. Doll.
3: D O L L.
1: Ball.
3: B O L L. Hey, B A L L.
1: Kite. Kite.
3: K I T E.
1: Yo-yo.
3: Y O Y O.
1: Rubik.
3: Pass.
1: Robot.
3: R O B O T.
1: Jigsaw.
3: Pass.
1: Games.
3: G-A-M-E.
1: Games.
3: G-A-M-E-S.
1: Teddy bear.
3: T-I-T. Pass.
2: หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรนะคะคำสุดท้ายนี้เรารู้ไหมคะว่า Teddy bear แปลว่าอะไร
1: teddy bear is spelled t e d d y b e a r
2: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ rubik
1: it is spelled r u b i k
2: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยทำได้ถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น12คำค่ะเก่งมากเลยฟังค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ bike stop ได้เลยนะคะเอาละค่ะหัวหน้า cheerleader ของเรามาถึงแล้วน้องแม็กขอท่าสู้ตายของเราสักท่าหนึ่งใส่กล้องนั้นให้พี่สักท่าได้ไหมเย้สู้ตาย you can do it right
4: right
2: right เอาล่ะน้องแม็กเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะน้องแม็ก
4: หมายเลข8ครับ
2: หมายเลข8งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไร electric
4: appliances
2: อะไรนะอะไรนะ
4: เครื่องใช้ไฟฟ้าเหรออ
2: ่าใช่ electric appliances พร้อมหรือยังคะน้องแม็ก
4: พร้อมแล้ว
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
4: ครับ
2: let's play spelling
1: we will start now iron
4: i r o n
1: plug
4: p l u g
1: dryer
4: d r y e r
1: radio
4: Radio
1: Lamp
4: LAMP
1: Heater
4: HEATER
1: Stereo
4: Pass
1: Monitor
4: MONITER
1: Monitor
4: MONITOR
1: Microwave
4: MICROWAVE
1: Refrigerator
4: REFR-I-D-E-R-T-R-E-F
2: ไม่เป็นไรลูกต่อได้เลยต่อได้เลย
4: R-E-F R I G E R A T O R
1: That is correct.
2: กับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนสิโอ้ยรู้ตัวไหมเมื่อกี้เราไปถูกกี่คำ
3: 9ค่ะ
2: 9คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น21คำค่ะเย้แล้วน้องแม็กกลับไปนั่งที่ไบค์ซ้อมเลยเจเจมาข้างหน้าเลยครับนี่เจเจก็มีเพื่อนๆเชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7และ9ค่ะ
5: เอา6ค่ะ
2: เอา6หมายเลข6ใช่ไหมคะ
5: ครับ
2: งั้นเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรและหมวดนั้นก็คือ beach
5: ชายหาด
2: ชายหาดปกติชอบไปเที่ยวทะเลไหม
5: ชอบ
2: ชอบแสดงว่าหมวดนี้ก็เหมาะกับเจเจมากเลยใช่ไหมคะ
5: คร
2: ับ พร้อมหรือยังคะเจเจ
5: พร้อมแล้วครับ
2: let's play spelling
1: We will start now. Sand.
3: S A N D.
1: Wave.
3: W A V E.
1: Shell.
3: C S H E L L.
1: Bucket.
3: B U C K E T.
1: Jet ski.
3: J E T S K I.
1: Seaweed.
3: S E A W E E D.
1: Sunbath.
3: S U N B A T H.
1: Surfboard.
3: S U F T B O A R D.
1: Surfboard.
3: S U F T F B O A R D.
1: Surfboard.
3: Pass.
1: Sunglasses.
2: นิดเดียวเองนิดเดียวเองคำเมื่อกี้ที่เราติดคือคำว่า surfboard ใช่ไหมคะรู้ไหมว่า surfboard คืออะไร
3: กระดานโต้คลื่น
2: ถูกเป๊ะเลยกระดานโต้คลื่นเดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์ว่าที่เหลือสะกดยังไงค่ะ
1: The correct way to spell surfboard is S U R F B O A R D
2: ฉะนั้นวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนเป็น28คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งที่ใบ้ซอฟเลยแตงโมสาวน้อยคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่านะคะหมายเลขที่เหลือค่ะก็คือหมายเลข2 4 5 7และ9เป็นยังไง
3: 7
2: หมายเลข
3: 7
2: 7ค่ะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร bedroom bedroom แปลว่าอะไรคะแตงโม
3: ห้องนอน
2: ห้องนอนพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
1: We will start now. Bed.
3: B-E-D.
1: Pillow.
3: P-I-L-L-O-W.
1: Sheet.
3: Pass.
1: Lamp.
3: L-A-M-P.
1: Clock.
3: C-L-O-C-K.
1: Blanket.
3: B-L-A-N-K-E-T.
1: Bolster.
3: Pass.
1: Pajamas.
3: Pass.
1: Bunk bed.
3: B-U-N-K-B-E-D
1: Slippers
3: S-L-I-P-P-E-R
1: Slippers
3: S-S-S-L-I-P-P-E-R-S
1: Sheet
3: C-S-E
1: Sheet
2: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก3คำใช่ไหมคะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคำว่า Sheet
1: Sheet is spelled S-H E E T
2: และคำต่อไปเมื่อกี้ที่เราพลาดไปก็คือคำว่า pajamas คำว่า pajamas ก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะ
1: pajamas is spelled P A J A M A S
2: แต่วันนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ professor ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ไปเล่นเกมสะกดคำสะสมเงินรางวัลเพื่อที่จะไปมอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะเล่นไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทเป็นกี่บาทคะน้องๆ
6: 17,500 บาท
2: ใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วม

0: ความหลากหลายของเชื้อชาติความหลากหลายของวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งดังเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอาหารที่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวยิ่งเกิดการผสมผสานความหลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่มูลค่าก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร
1: ์วัฒนธรรมในการกินอาหารมันเป็นศาสตร์สากลไม่ว่าจะรสชาติของประเทศไหนมันก็จะมีความแตกต่างกันไปการนำเรื่องราวต่างๆทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ๆทำให้ธุรกิจมันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับผมนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นชาติไหนวัตถุดิบตัวไหนจากทั่วทุกมุมโลกคำว่าอาหารไม่มีขอบขีดจำกัดเลยและเราเชื่อได้ว่าตราบใดที่คนยังไม่หยุดพัฒนาอาหารก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับเราเช่นกันครับผม

0: นมเป็นอาหารที่ยอมรับกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงครบถ้วนด้วยสารอาหารหลัก5หมู่มีโปรตีนอุดมด้วยเกลือแร่หลายชนิดโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟันนอกเหนือจากประโยชน์ทางด้านคุณค่าแล้วการนำไปประกอบอาหารก็ยังสามารถทำได้หลากหลายเมนูเช่นกันซึ่งในวันนี้รายการของเราขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูพานาคอตต้าจากเชฟทั้งสองท่านที่รังสรรค์ออกมาให้แตกต่างกันตามสไตล์เฉพาะตัวแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่มาจากฟาร์มโคนมคุณภาพของเกษตรกรท้องถิ่นและตอนนี้คุณแบงก์ก็พร้อมแล้วที่จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเมนูลานาคอตต้าให้เราได้ฟังกันครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเชฟแบงค์นะครับพงศกรเจรสาธิตครับปัจจุบันก็เป็นเชฟโอนเนอร์อยู่ที่ภัตตาคารเจรทุ่งเฮงสาขาศรีดอนชัยครับแล้วก็สาขาวันิมานครับควบ2สาขาเลยครับสำหรับโครงการลานาแกสโตรโนมีนะครับเราก็ได้เห็นการรับสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับก็เลยทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดครับเราก็เห็นว่าโครงการมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารมีสุขาภิบาลอาหารต่างๆนานาเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์ของโครงการนี้ครับก็จะเป็นการสอนให้ความรู้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีนะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์เอามาอยู่ในอาหารครับสำหรับโครงการนี้ก็สอนผมเยอะมากเลยครับโอ้ตั้งแต่การทำโฟมนะฮะเทคนิคการทำบับเบิ้ลหรือแม้กระทั่ง

งซูวีนะครับทำให้สุกโดยใช้อุณหภูมิต่ำครับแต่ที่ในเมนูในวันนี้นะฮะเราเตรียมมาหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสโมกนะฮะแล้วก็จะมีเทคนิคที่ทำน้ำนะฮะให้กลายเป็นผงหรือแม้กระทั่งทำน้ำเนี่ยให้หนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสอย่างเงี้ยครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูลานาคอต้าข้าวโพดคลุกเนยครับก็จะถูกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาที่เราตอนเด็กๆครับเวลาไปเที่ยวตลาดนัดอะไรเงี้ยครับเราก็จะชอบแบบได้กลิ่นที่มันหอมแต่จมูกเรานั่นก็คือกลิ่นข้าวโพดคลุกเนยถูกต้องไหมฮะเราก็จะเอาเมนูตรงนั้นแหละครับมาปัดฝุ่นใหม่เมื่อรูปร่างหน้าตาครับมันเปลี่ยนไปเลยครับแต่เวลาเราชิมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิมรสชาติที่คุ้นเคยครับในรูปร่างหน้าตาที่เราไม่คุ้นเลยครับผมสำหรับวัตถุดิบของลานาแกสโตรโนมีที่มาใช้ในครั้งนี้นะฮะเราก็จะใช้หลายอย่างเลยครับก็จะมีทั้งนมโคคุณภาพดีนะฮะแล้วก็จะมีข้าวโพดครับผมข้าวโพดหวานของเกษตรกรเชียงใหม่ครับผมแล้วก็วัตถุดิบอีกเยอะมากเลยครับที่ลานาแกสโตรโนมีจัดให้เราแล้วเราก็เห็นวัตถุดิบแล้วก็หยิบจับมาใช้ครับผมเชื่อได้ว่าอาหารถ้าเราใส่ใจเรื่องวัตถุดิบอาหารจานนั้นอร่อยไปละ 50% ครับวัตถุดิบที่เราจะมาเลือกอะครับไม่ใช่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างจะเหมือนกันหมดยกตัวอย่างเช่นมะนาวถ้าเราเลือกมะนาวในหน้าร้อนก็จะเปรี้ยวกว่ามะนาวในหน้าฝนเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเรื่องของพริกความเผ็ดความหวานอย่างเช่นน้ำนมโคนมคุณภาพดีนะครับผมเราก็มีวิธีแฮนด์เดิลน้ำนมมาโดยการที่ว่าเอานมดิบมาเนี่ยฮะซึ่งรีดสดๆจากเต้าเลยครับหลังจากนั้นเรามาพาสเจอไรซ์ด้วยตัวเองซึ่งการพาสเจอไรซ์เองก็จะหอมกว่าการที่ให้โรงงานหรืออุตสาหกรรมเขาพาสเจอไรซ์เราคัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีแล้วและเรามาปรุงอาหารเป็นอย่างดีนั่นคือเราไม่ยอมให้สูญเสียความหอมของตัววัตถุดิบเลยครับเราก็ทำการพาสเจอไรซ์เองซึ่งจะคงความหอมของนมได้มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็เอานมตรงนั้นที่เราพาสเจอไรซ์เองเนี่ยมาทำไอศกรีมเลยเพราะฉะนั้นความหอมจะคุมกันได้มากที่สุดให้สูญเสียความหอมของนมสดน้อยที่สุดเท่านั้นเลยครับทีนี้ครับพอเรามาร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีแล้วเนี่ยเราจะเสิร์ฟข้าวโพดคลุกเนยแบบทรดิชันนอลธรรมดาไม่ได้แล้วครับเรามีการแยกองค์ประกอบของข้าวโพดคลุกเนยออกมาแล้วก็ใส่เป็นบุลเลตอย่างแรกเลยครับในเมนูของลานาคอต้าข้าวโพดทุกเนยนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือพานาคอต้าข้าวโพดเนี่ยแหละครับ

หลังจากนั้นเราก็เติมนมลงไปนะครับเติมน้ำตาลเติมเกลือลงไปนะฮะและปิดท้ายครับขาดไม่ได้เลยเราวางเจลาตินลงไปแล้วไปเซตตัวในอุณหภูมิที่เย็นครับก็จะเซตตัวทำให้เขาแข็งขึ้นทำให้กลายเป็นพานาคอตต้าครับผมต่อมานะครับอย่างที่2ที่เราทำก็คือไอศกรีมข้าวโพดคลุกเนยครับตรงนี้ก็จะเอาข้าวโพดไปคั่วกับเนยเช่นกันครับผมแล้วก็เติมส่วนผสมต่างๆทีนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ปั่นอยู่ในเครื่องไอศกรีมแล้วเนี่ยครับผมนอกจากนั้นเองก็จะมีอีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทำซอสนะฮะก็เราจะทำซอสมะม่วงสวรสครับและเราจะทำให้เขาข้นหนืดได้โดยการที่ใส่สะทานานะครับเป็นผงที่เราเติมลงไปแล้วเนี่ยทำให้วัตถุดิบจากเดิมที่เป็นน้ำเนี่ยครับมีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสหรือกลายเป็นเจลที่เราเอามาใช้แต่งจานครับ

านั้นก็คือน้ำตาลไอโซมอลฟูก้าครับเราก็เอาน้ำตาลเนี้ยนะฮะมาทำให้ร้อนครับมาฮีทเขาหลังจากละลายครับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงยิ่งขึ้นน้ำตาลที่ละลายแล้วที่อยู่ในเตาอบครับจะค่อยเดือดเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาปิดท้ายด้วยการใช้เทคนิคสโมกนะฮะอย่างเช่นสโมกกิ้งกันใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มกลิ่นเผาไหม้ของเปลือกข้าวโพดเข้าไปครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับ

0: เวลาที่เราจัดเสิร์ฟไปแล้วอย่างแรกลูกค้าต้องงงก่อนลูกค้าจะต้องงงว่าเฮ้ยคืออะไรวะแล้วลูกค้าก็จะแบบมีไอเดียในหัวเยอะมากว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้ทําอย่างนั้นมันประกอบไปด้วยเมธอดที่หลากหลายมากเลยในจานนั้นหลายคอมโพเนนต์มากเลยครับหลังจากที่เขากินไปเท่านั้นแหละครับในหัวเขาจะขึ้นมาเลยว่าอ๋อข้าวโพดคลุกเนยนั่นเองเลยมันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยมากเลยแต่จัดเสิร์ฟออกมาในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเลยครับก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับภูมิใจมากวินาทีที่ผมเอาวัตถุดิบของเขามาทำอาหารและเราชิมแล้วตัวเราเองมองว่าอร่อยตรงนั้นภูมิใจระดับหนึ่งมากๆแล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจมากกว่านั้นก็คือเมื่อเราทำผลผลิตของเขาทำอาหารแล้วมันสักเสร็แล้วเนี่ยเราเรียกเกษตรกรเข้ามานั่งลองซิว่าอาหารที่เราทำมันอร่อยมากขนาดไหนจุดเริ่มต้นของอาหารที่อร่อยขนาดนี้มาจากต้นน้ำที่คือเกษตรกรเนี่ยครับใส่ใจในทุกขั้นตอนจึงทำให้ผลผลิตของเขาออกมาสดสะอาดแล้วก็อร่อยมาถึงเราปรุงแต่งนิดเดียวก็อร่อยครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนเชียงใหม่โดยแท้จริงแล้วเราเติบโตมาในบ้านเมืองเชียงใหม่และเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆเอาหยิบจับวัตถุดิบที่มันมีมูลค่าเราเอามาเพิ่มมูลค่าเข้ามาแล้วก็แปลงโฉมมาให้กลายเป็นอาหารที่จะเสิร์ฟแนวของอินโนเวทีฟครับผม
1: สำหรับเมนูลานาคอต้านั้นถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวความหวานฉ่ำจากข้าวโพดที่ล้อมรวมกับความนุ่มละมุนจากนมโคคุณภาพดีถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจจริงๆล่ะครับคุณผู้ชมเพราะความอร่อยบางครั้งไม่ใช่แค่เพียงการปรุงรสเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีด้วยเช่นกันครับใช่ครับสำหรับเทปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับวัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่ส่งตรงมาจากฟาร์มเกษตรกรท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจากทองศักดิ์ฟาร์มนะครับจุดเริ่มต้นผมจากพ่อแม่ทำมาก่อนประมาณ10ปีเนาะแล้วก็ผมก็มาสานต่อที่ฟาร์มครับเคยช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กแล้วครับก็คุกคีกับมันตั้งนานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนความรู้เข้ามาใหม่หาความรู้เข้ามาใหม่เรื่อยๆครับ1วันตื่นเช้ามาคนงานก็จะไล่วัวรีดไปอาบน้ำเนาะครับชุดที่2ให้มาโกยที่แล้วชุดอีกชุดหนึ่งชุดที่3ก็จะเตรียมอาหารวัวให้วัวกินครับนี่วัวเล็กครับไอ้พวกนี้ต้องดูแลดีเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเจ็บป่วยง่ายอะครับผมต้องดูแลเองปล่อยคนงานไม่ได้เลยครับดื้อเฉพาะบางตัวนะเนี่ยอันนี้ก็เล่นได้อยู่ตอนเช้าคนงานก็จะไล่วัวมาอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งคนงานชุดหนึ่งก็อยากตัวขี้วัวไล่มาล้างเต้านมอีกทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะรีดนมแล้วครับเมื่อก่อนเรารีดเป็นแบบถังฮิ้วบักเก็ตนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรีดไฟลายให้มันสะดวกสบายขึ้นวิธีการรีดนมวัวขั้นตอนแรกของผมเนี่ยต้องล้างเต้านมวัวให้สะอาดนะครับแล้วเช็ดน้ำเอาผ้าแห้งเช็ดเต้านม1รอบเอาเดตตอพ่นหัวนมฉีดพ่นหัวนมฆ่าเชื้ออีก1รอบแล้วก็ทิชชู่เช็ดรอบสุดท้ายแล้วครับแล้วก็รีดนมครับ

พันธุ์ในฟาร์มวัวเป็นพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียนนะครับข้อดีก็คือเลี้ยงง่ายเนาะนิสัยไม่ดุไม่เตะครับแล้วก็ไม่อั้นนมด้วยครับอันนี้จะเป็นวัวปิดนมมาอายุประมาณ 1-5 เดือนครับอันนี้จะไหลขึ้นมาอยู่ประมาณ6เดือนคอกนี้6เดือนไหลไปเรื่อยๆจนถึงผสมอยู่ตรงปลายสุดนู่นนะครับส่วนอาหารตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารพ่นนะครับจะให้วันหนึ่งประมาณ3กิโลกรัมต่อตัวต่อวันนะครับส่วนอาหารหยาบเป็นเปลือกข้าวโพดโรงงานนี้ตรงนี้จะให้กินจนอิ่มทั้งวันเลยครับให้น้อยก็ได้นมน้อยให้เยอะไปก็ไม่ดีครับต้องให้พอดีสัดส่วนอาหารหยาบอาหารพ่นต้องพอดีครับผมมีระบบเนาะระบบปอกคอมจะเตือนในการกินว่าตัวนี้กินเยอะกินน้อยมันก็จะแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์หรือว่าที่คอมในบ้านเนี่ยครับผมจะรู้ละเนี่ยครับถ้ามีตัวไหนป่วยมันก็จะเตือนขึ้นมาที่ระบบทุกๆ2ชั่วโมงครับจะอัปเดตเลยครับปอกคอมตัวนี้นะครับช่วยผมในการดูแลสุขภาพวัวมีการจับสัตว์การผสมให้เราไปผสมเทียมช่วงเวลาไหนเขาจะบอกเราได้หรือว่าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องหมอมาเช็คก่อนว่าผสมได้ไหมอะไรนะอย่างน้อยช่วยเราได้ระดับนึงเนาะข้อมูลอัปเดตทุกๆ2ชั่วโมงครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งฝูงเนาะไอ้นี้ถ้ามีวัวตัวไหนป่วยขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนมาตรงนี้เนาะแล้วได้เจาะจงว่าวัวตัวไหนป่วยแล้วก็วิ่งไปตรงหาตรงนั้นเลยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นการระดับวัดการเคี้ยวเอื้องทั้งฟาร์มทั้งฝูงอะเคี้ยวเอื้องปกติมั้ยถ้าเคี้ยวเอื้องน้อยก็คือเราให้อาหารหยาบน้อยเพื่อพอความต้องการของวัวนะครับถ้าให้เคี้ยวเอื้องเยอะเกินไปก็คือเหมือนให้เราให้อาหารหยาบเยอะผลน้ำนมต่อตัวต่อวันก็จะลดลงเหมือนกับคิดว่ากินอาหารพ่นได้น้อยลงเนี่ยครับอาหารเนี่ยครับนี่งับเนี่ยเขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้อง

อันนี้จะเป็นโซนโคเล็กนะครับอนุบาลโคกินนมจนถึงอายุ2เดือนเนาะอยู่บนกรงอีกประมาณเดือนนึงให้มันปรับสภาพไปก่อนแล้วก็ค่อยลงไปอยู่คอกโซนนี้จะเป็นที่ผมดูแลเองทั้งหมดเลยครับโคเล็กเพราะมันละเอียดอ่อนมากอีกตัวนี้ก็3เดือนแล้วครับปิดนมละเงี้ยก็อยู่บนกรงไปก่อนเดี๋ยวรออีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็แน่ได้ลงแล้วครับตอนนี้ก็ส่งนมให้สู่รับนมดิบเนาะเขาก็ไปผลิตเป็นนมโรงเรียนนม USC เด็กๆในพื้นที่ก็ได้กินนมคุณภาพส่วนที่2ก็จะเป็นตามออเดอร์ร้านกาแฟแล้วก็ทำชีสเขามารับได้วันต่อวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งได้ครับ

0: ที่ฟาร์มของเรานะครับจะใส่ใจทั้งสุขภาพและอาหารวัวและขั้นตอนการรีดนมของวัวต้องสะอาดผู้บริโภคมั่นใจได้เลยครับว่านมทุกหยดที่ออกจากฟาร์มของเราครับมีคุณภาพครบถ้วนทั้งไขมันและโปรตีนและความสะอาดแน่นอนครับผม
1: และเมนูที่2ในวันนี้พานาคอต้าเมลเบอร์รี่วุ้นลำใหญ่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟโย

ชื่อโยนะครับพินโยวิสัยเป็นโลคอลเชฟเป็นเจ้าของอยู่ที่ออนใต้ฟาร์มโครงการแกสโนมี่เป็นโครงการที่รับสมัครผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคเหนือวัตถุดิบเชียงใหม่ซึ่งเป็นตรงกับสิ่งที่ทีมงานออนไต้ฟาร์มหรือว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ทำที่ออนไต้ฟาร์มอยู่แล้วก็เลยสนใจที่จะไปเข้าร่วมโครงการครับก็ได้สมัครเข้าไปร่วมจริงๆแล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยทำอาหารก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่งนะครับอาหารเราก็ทำเป็นอาหารเหนือที่บริการนักท่องเที่ยวที่มาทานที่ร้านศาสตร์ต่างๆทักษะในการทำอาหารก็สืบทอดกันมาจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าทำกันแบบลูกทุ่งพอเราไปร่วมโครงการสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการนำเอาวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาพัฒนาในเมนูต่างๆให้เมนูอาหารเราได้มีเหมือนมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวได้มากขึ้นแรกเริ่มก็ต้องเท้าความไปตอนเข้าโครงการเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นเชฟที่จะให้คอนซัลท์ให้ความปรึกษาในการรังสรรค์เมนูใหม่ๆโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบที่เรามีบวกกับเสน่ห์ของความเป็นล้านนาความเป็นอาหารเหนือเข้าไปนะครับก็จากการที่ไปเรียนมาผมก็ได้ปรึกษากับเชฟว่าที่นี่เองออนไต้ฟาร์มเองเนี่ยผมสารภาพกับเชฟเลยผมไม่เคยมีของหวานเสิร์ฟลูกค้าเลยนะครับก็เลยขอไอเดียว่าอยากจะทำของหวานอะไรง่ายๆที่ผมสามารถทำได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยก็ได้เป็นเมนูเป็นพานาคอตต้าขึ้นมาความโดดเด่นของพานาคอตต้าก็คือเราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่นมน้ำนมที่นี่เป็นแหล่งผลิตน้ำนมคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ลำไยเยอะบางช่วงบางฤดูกาลมีมาร์มารี่เยอะมะม่วงลูกฟักข้าวก็สามารถจะเอามาทำเป็นซอสเป็นท็อปปิ้งที่เราแต้มสีสันเสิร์ฟลูกค้าได้ก็เป็นที่มาที่ไปของเมนูนี้ครับวัตถุดิบเมนูนี้ก็จะเป็นเราจะเตรียมองค์ประกอบอยู่หลากหลายวัตถุดิบหลักๆก็จะใช้น้ำนมนะครับนมโคที่นี่จะมีฟาร์มโคนมอยู่ในชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็เลือกใช้น้ำนมดิบจากในฟาร์มโคนมตรงนี้มาใช้แล้วก็ข้อดีของนมที่นี่คือมันเฟรชครับวันต่อวันเช้าๆที่เราจะได้ความสดออกมาเทคเจอร์ของนมใหม่ๆมันจะมีพวกโปรตีนมีพวกแฟตมีอะไรอยู่เต็มที่เลยนะครับก็สามารถจะเอามาทำได้ทำให้กลิ่นทำให้ความหอมของนมมันออกมาเต็มเลยองค์ประกอบต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของน้ำซอสท็อปปิ้งนะครับผมเลือกใช้มันเบอร์รี่เพราะว่าช่วงฤดูกาลที่มันเบอร์รี่ออกเนี่ยโอ้โหลูกมันร่วงมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถมาทำน้ำซอสไว้ได้ก็เลือกใช้มันเบอร์รี่แต่งแต้มให้มันมีสีสันมันมีเสน่ห์ของร้านนาเข้าไปช่วงฤดูกาลลำไยนะครับช่วงฤดูนี้ลำไยสดๆเยอะมากราคาก็ถูกแล้วก็เอามาทำเป็นวุ้นอยู่ในลูกลำไยเพื่อที่จะไปแต่งท็อปปิ้งหน้านะครับให้มันมีเท็กเจอร์มีความเป็นโมเลกุล่ามันมีความสุขในการทานมากขึ้นก็จะเตรียมองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับในเมนูหลักๆก็คือน้ำนมนะครับ

ับซอสท็อปปิ้งก็จะใช้เมมอรี่สดแล้วก็จะเลือกใช้หม่อนที่มีความสุกมากๆเลยก็จะได้รสชาติความหวานอมเปรี้ยวเอามาปั่นแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้ำตาลเพื่อที่จะทำเป็นน้ำ

ฤดูนี้ลำไยเยอะก็จะแกะลำไยควันเอาเมล็ดออกเราจะกรอกวุ้นอาก้าเข้าไปนะครับจะทำให้เวลากัดมันจะมีเท็กเจอร์ที่ต่างจากทานลำไยปกติเลือกใช้สาคูนะครับสาคูที่มาแต่งแต้มสีสันของดอกอัญชันไปก็จะได้เท็กเจอร์เหมือนซูเฟียสวยๆนะครับก็จะมีดอกไม้ในสวนนะครับมาเป็นเอดิเบิลฟลาวเวอร์เอาองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นลานาคอตต้าเมนูนี้ก็มันจะมีความหวานความนุ่มนะครับเวลาเราตักเข้าไปเนี่ยซอสตัวซอสมันเบอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งความเปรี้ยวอมหวานส่วนตัวนมเองเนี่ยก็จะเป็นครีมที่มีความนุ่มอยู่ไม่ถึงกับแข็งมากเวลาตักกินมันก็จะด้วยความเย็นความหวานความเปรี้ยวความนุ่มก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราทานอาหารหนักๆมาก็ปิดท้ายด้วยลานาคอตต้ากันจริงๆผมเชื่อว่าความสดความใหม่ของวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รสชาติอาหารมันโดดเด่นนะครับการที่เราได้วัตถุดิบดีๆอย่างนมสดๆใหม่ๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารก็จะทำให้คุณค่าของนมมันสูงขึ้นยิ่งเราเล่าเรื่องที่มาที่ไปของนมให้

0: กับนักท่องเที่ยวเขาจะมีความสุขมากกับอาหารนั้น
1: ๆด้วยนมโคคุณภาพดีที่ประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเมาเบอรี่ทำให้รสสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความหอมหวานกลมกล่อมและยิ่งได้เคี้ยวหมุนลำไยด้วยแล้วล่ะก็เคี้ยวเพลินอย่าบอกใครเลยล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับเทปนี้แม้จะเป็นเมนูพานาคอตต้าเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวัตถุดิบเทคนิคการทำอาหารและรสชาติเฉพาะตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้นมโคคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่นที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังถือว่าเป็นการนำอาหารในท้องถิ่นมายกระดับให้เกิดมูลค่าและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับทุกเมนูอาหารได้ไม่มีที่สิ้นสุดในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรจะมีวิธีการไหนในการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นร่วมหาคำตอบไปกับเราได้ในอาทิตย์หน้ากับรายการ Cook Culture แล้วพบกันใหม่ครับ

0: ถ้าเราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai languageคำที่สองค่ะเฟรชชี่เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshman เรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ pretty mc และนะจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า master of ceremoniesซึ่งจริงก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremonies หรือถ้าเราเป็น Pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า Models คำต่อไป American Chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American Chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American Chair แต่ว่าไทยมี American Chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า Go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือ pay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบินด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบินรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborates with Louis Vuitton
1: เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะ
0: เหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join J-O-I-N, join. Can I join you? Do you want to join us?

ะไรประมาณนี้ go inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน go inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิพิพุริตอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะใช้คำว่า global international world class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์เสริมสุขภาพเซิ่งกู่ค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานนะคะช่วยเสริมสุขภาพของเราแล้วก็ยังช่วยเสริมวงการแพทย์แผนปัจจุบันอีกด้วยซึ่งแพทย์ทางเลือก3ประสานนี้นะคะช่วยรักษาอาการโรคต่างๆที่เกิดจากหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคของความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำโรคหัวใจปวดหัวไมเกรนอาการหวัดนะคะหรือว่าจะเป็นการขับถ่ายที่ไม่ปกติรวมไปถึงโรคข้อต่อต่างๆที่อักเสบด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าข้อไหล่ข้อศอกข้อเอวก็สามารถรักษาได้แต่ว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานนี้นะคะถึงแม้ว่าจะสามารถรักษาหรือแก้ไขโรคต่างๆได้อย่างมากมายแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้นะคะรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพของเราค่ะจึงขออาสาพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงหลักการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานนะคะแล้ววันนี้เองค่ะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยมาร่วมพูดคุยด้วยค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอสุทัศน์กุลสันติพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะอันดับแรกเลยค่ะพาขอถามว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานเนี่ยคืออะไรคะ
1: แพทย์ทางเลือก3ประสานก็คือศาสตร์ของนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยประสานกับการศาสตร์ของการนวดกดจุดลมปราณและการวางถ้วยสุญญากาศหรือทางการแพทย์เรียกว่าครอบกระปุกครับ
0: ค่ะก็คือเป็นการประสาน3อย่าง
1: ตามประสานศาสตร์3อย่างด้วยกันคร
0: ับหลักๆก็คือเป็นการมีอะไรบ้างนะคะ
1: มีนวดฝ่าเท้าน
0: วดฝ่าเท้า
1: แล้วก็นวดกดจุดลมปราณ
0: ค่ะนวดกดจุด
1: ลมปราณแล้วก็วางครอบถ้วยดูดสุญญากาศครับ
0: ค่ะทั้ง3อย่างนี้คือต้องทำควบคู่กันทั้ง3ขั้นตอน
1: ก็แล้วแต่ครับนะฮะอย่างสมมติว่าถ้าบางคนเนี่ยอาการไม่รุนแรงอย่างสมมติว่า นอนหลับไม่ดีแล้วก็เป็นหวัดนิดๆหน่อย
0: ค่ะ
1: เราก็ไม่จำเป็นต้องทำด้วยกันทั้ง3อย่างอาจารย์แค่นวดฝ่าเท้าอย่างเดียวแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีอาการโรคสะสมเนี่ยนะจนร่างกายเนี่ยเสียศูนย์ไปเยอะแยะนะฮะเพราะนั้นก็ผมก็ต้องวินิจฉัยว่าถ้าจำเป็นแล้วต้องแก้ทั้งระบบนะฮะคือผัดด้านให้เลือดทั้งทั่วร่างกายเนี่ยให้กลับมาไหลเวียนดีขึ้นเพราะในการรักษาจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
0: สำหรับหลักการรักษาแบบทางเลือก3ประสานแบบนี้ค่ะมีหลักการยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: คือหลักการของเราก็คือว่าเราจะเน้นกว่าไปผลัดดันให้ผู้ป่วยเนี่ยนะเลือดลมไหลเวียนเนี่ยดีขึ้นนะให้เลือดกลับมาไหลเวียนมีประสิทธิภาพแล้วก็ผลัดดันให้ผลัดดันให้อวัยวะต่างๆกลับมาทำงานดีขึ้นน
0: ะ
1: ให้กลไกระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพร่างกายก็ต้องสามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้เพราะนั้นการรักษาหลักการเราก็ต้องคือ

0: ก่อนอื่นแล้วก็เน้นรักษาแบบองค์รวมควบคู่กับการรักษาอาการโรคเฉพาะไปพร้อมกัน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือเป็นอาการที่เหมือนรักษาสร้างความสมดุลให้กับร่างกายนั่นเอง
0: คร
1: ับ
0: ครับปรับความสมดุลของร่างกายครับครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่เลยคนที่มาหาคุณหมอมักจะเป็นโรคอะไรอะคะ
0: ก็ส่วนมากจะเป็นโรคที่นอนหลับไม่ดีนะระบบย่อยขับถ่ายไม่ปกติท้องผูกหรือว่ามีอาการปวดหัวเวียนศีรษะหรือว่าเกี่ยวกับความดันสูงนะแล้วก็หลอดเลือดหัวใจมีอาการติบนะฮะอาการติบเราหมายความว่าติบไม่ใช่รุนแรงถึงขั้นที่ว่าจะหัวหลอดเลือดตันหรือว่าหัวใจล้มเหลวคือมีเริ่มมีอาการติบละ นะฮะมีอาการที่รู้สึกจะไม่สบายแล้วก็เกี่ยวกับพวกลอกข้อต่อต่าง
1: ๆ
0: เจ็บปวดและอักเสบอย่างสมมติว่าเป็นข้อเข่าเจ็บปวดอักเสบหัวไหล่ต้นคอหรือปวดเอวอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าสุภาพสตรีเนี่ยนะประจำเดือนมาไม่ปกติอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันก็เป็นโรคที่พาเหมือนที่พาบอกไปเมื่อตอนต้นรายการน
0: ั่
1: นเองนะคุณหมอรักษาได้หลายโรคมากๆเลย
0: ก็เพราะอย่างนั้นเป็นโรคของระบบในหลอดเลือดครับในหลอดเลือด
1: ค่ะก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นหลัก
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในสังคมเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยร่างกายสุขภาพจะค่อนข้างอ่อนแอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเพราะว่ามันเกิดจากหลายๆปัจจัยที่ทำให้เลือดลมในร่างกายติดขัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะรวมทั้งมีของเสียสารพิษหลายๆเกาะติดอยู่ในร่างกายเพราะนั้นแพทย์ทั้งเนื้อทั้งนี้เราก็จะมาเสริมแก้จุดนี้ก็คือว่าช่วยผัดดันเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยให้ฟื้นกลับมาทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนเนี่ยยังมีระบบมีประสิทธิภาพ
1: ค่ะ
0: นะฮะเมื่อจากการเลือดที่ไหลเวียนมีประสิทธิภาพแล้วอวัยวะกลับมาทำงานต่างๆมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกลไกของระบบย่อยขับถ่ายกับระบบดุลภาพบำบัดเนี่ยถ้าทำงานมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์เราก็มีพลังหนึ่งสามารถขับของเสียขับสารพิษออกจากร่างกาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเพราะเนี่ยถ้าของเสียสารพิษขับออกจากร่างกายแล้วผนังหลอดเลือดของไอ้ที่หล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆก็จะขยายกว้างเลือดก็กลับมาไหลเวียนปกตินะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยก็ทยอยปรับเข้าสู่สมดุลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการโรคต่างๆก็จะสามารถถูกขจัดแก้ไขได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะและอย่างที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้ร่างกายของเราได้รับสารพิษเข้าไปมากขึ้นทุกวันสารพิษตรงนี้นี่มาจากไหนบ้างคะคุณหมอ
0: ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากอาหารที่เรากินแล้วเนี่ยนะเพราะอาหารบางส่วนก็มีบำรุงแต่อาหารบางส่วนก็มีสารพิษอย่างพวกว่าสัตว์ทะเลพวกนั้นเน
1: ี่
0: ยมีสารพิษบางอย่าง
1: เ
0: พราะนั้นกินก็จะกินถ้าเราบริโภคเข้าไปแล้วของดีก็ต้องให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ของเสียสารพิษเราต้องขับออก
1: อ
0: ันนี้เป็นส่วนหนึ่งอันนี้สารพิษอีกส่วนหนึ่งก็คือจากปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าเราอาศัยอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
1: ชีวิตคนเมือง
0: คนเมืองเนี่ยสิ่งแวดล้อมมลภาวะเป็นพิษนะในชั้นอากาศเนี่ยมีพวกอะไรก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวก๊าซพิษเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นพวกแก๊สพิษเนี่ยพวกคาร์บอนไดออกไซด์ถูกเราสูบเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าไม่ได้ถูกขับออกจากร่างกายเนี่ยก็จะตกค้างอยู
1: ่
0: พวกนี้เนี่ยนอกจากส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้เลือดลมไหลเวียนช้าแล้วบางแก๊สพิษบางอย่างอยากจะไปทำลายอวัยวะร่างกายเช่นทำลายปอดของเรานะแล้วทำให้เลือดลมไหลเวียนช้าแล้วก๊าซพิษอีกส่วนหนึ่งก็มาจากที่อาหารที่เราบริโภคเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพอส่วนมากเนี่ยอาหารที่เราบริโภคจะเติมใส่สารยาเคมีต่าง
1: ๆ
0: หรือกระทั่งมีพวกใส่ยาฆ่าแมลงฆ่าพิษฆ่าแกมันเป็นฆ่าเชื้อโร
1: ค
0: นะเพราะในเมื่อพวกสารพิษต่างๆเหล่านี้นะถ้าถูกเราบริโภคเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าร่างกายเราสามารถขับออกได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่มีปัญหาแต่ปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าสุขภาพของคนส่วนมากในสังคมปัจจุบันมันค่อนข้างจะอ่อนแอเพราะส่วนมากจะไม่สามารถขับออกเพราะในพวกของสารยาเคมีสารพิษต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าตกค้างในร่างกายเนี่ยส่วนหนึ่งจะทำให้เลือดไหลเวียนหนึกแล้วแต่ถ้าตกค้างเนี่ยก็จะไปตกค้างอยู่ในตามเส้นเลือดนะเราไปเกาะติดอยู่ตามผนังหลอดเลือดนะฮะผนังหลอดเลือดอยู่ตามข้อต
1: ่อ
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นพวกสารพิษประเภทหนึ่งน
1: ะ
0: อีกสารพิษประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือเกี่ยวภายใน ร่างกายเราเลือดลมที่ติดขัดแต่สมมติว่าพวกอารมณ์ต่างๆถ้าคุณร่างกายเนี่ยเคร่งเครียด
1: ค่ะ
0: นะหรือว่ามีกังวลเลือดลมก็จะติดขัดพอเลือดลมติดขัดเนี่ยอย่างสมมติว่าคุณเครียดมากๆก็กระทบย่อยขับถ่ายแหละเครียดจนไม่อยากทานข้าว
1: เครียดลงกระเพาะใช่ไหมคะ
0: ไม่อยากทานข้าวนะกังวลมากๆนอนหลับไม่ดีกระทบกระเทือนปอดพอถ้าอวัยวะพวกนี้เนี่ยติดขัดก็ไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายนั่นก็เป็นสารพิษแบบหนึ่ง
1: ครับ
0: เนี่ยสารพิษเหล่านี้ต่างๆเลยครับมีเยอะแยะในสังคมปัจจุบันที่ได้กระทบกระเทือนสุขภาพ
1: ไม่ใช่แค่ว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปอย่างเดียวบางทีอารมณ์หรือสภาวะจิตใจของเราก็มีส่วนด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะความสะดวกสบายต่างๆมีมากขึ้นกลไกการทำงานหรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของเราอาจจะลดน้อยลงตรงนี้คือมีส่วนด้วยไหมคะเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตอ
0: ันนี้เกี่ยวมากเลยครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีกลไกหลายอย่างที่เกี่ยวสัมพันธ์
1: ค่ะ
0: เราต้องว่าร่างกายเราเนี่ยมีระบบประสาทเซลล์ประสาทระบบลมปราณเส้นลมจุดลมปราณเนี่ยนะ
1: ใน
0: ระบบของกลไกของเขตสะท้อนกลไกเราเนี่ยมันมีเกี่ยวสัมพันธ์กับเลือดที่ไหลเวียนในระบบหลอดเลือดเพราะปกติกลไกเหล่านี้จะขับเคลื่อนไอ้เลือดเนี่ยไหลเวียนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีระเบียบแล้วก็ไปผลักดันอวัยวะทํางานมีประสิทธิภาพถ้ากลไกเหล่านี้จะทํางานมีประสิทธิภาพร่างกายยังไงก็ต้องอาศัยเนี่ยการเคลื่อนไหวของร่างกายนะฮะคุณต้องมีเคลื่อนไหวร่างกายพอเราร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องสม่ำเสมอก็จะไปกระตุ้นถุงนะฮะอย่างสมมติที่เท้าเนี่ยไปกระตุ้นถุงเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าอย่างบางคนเลื่อนเท้าเป่าหรือนวดฝ่าเท้าได้ไปกระตุ้นถุงเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็กระตุ้นสุกเส้นลมปราณจุดลมปราณนะฮะใช่ไหมฮ
1: ะ
0: เพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวก็กระตุ้นกลไกเหล่านี้กลับมาทำงานกลไกนี้ถ้าถูกกระตุ้นทำงานดีมาประสิทธิภาพแล้วนะฮะเซลล์พวกนี้ก็มันก็ทำงานกระฉับกระเฉงก็จะผลักดันให้เซลล์ของเลือดเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพเลือดก็จะมาหล่อเลี้ยงมากขึ้นหล่อเลี้ยงมากขึ้นเนี่ยนะฮะก็เกิดปัญหาอะไรนะฮะเกิดผลดียังไงเนี่ยเพราะในเลือดเรามีทั้งเกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวก็จะเคลื่อนตัวเข้ามากำจัดของเสียนะฮะของเสียออกจากที่ไหนออกจากหลอดเลือดนะฮะผนังหลอดเลือดเพราะผนังหลอดเลือดถูกกำจัดเราแล้วผนังหลอดเลือดเราก็ขยายกว้างเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงเข้าสม่ำเสมออวัยวะกลับมาทำงานเข้าเสมอร่างกายก็เกิดความสมดุลนะฮะเพราะนั้นกลไกพวกนี้มีสำคัญมากเพราะนั้นถ้าปัจจุบันพวกคนเราเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวร่างกายนะฮะเวลานี้เราชีวิตเราสะดวกสบายเดินทางไปไหนเนี่ยก็มีแต่รถบริการแม้แต่อยู่ตึกชั้นสูงยังมีลิฟต์บริการกันเราสองมือเราก็เกือบทั้งวันไม่ขยับทำงาน
1: ไม่ขยับแต่นิ้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่นิ้วเนี่ยกดปุ่มของไฟฟ้ากดปุ่มของคอมพิวเตอร์ผลเสียตามมายังไงกลไกเหล่านี้กลไกเขตสะท้อนกลไกลมปราณกับเซลล์ประสาทเนี่ยก็จะถูกบล็อกไว
1: ้
0: นะฮะประสิทธิภาพงานตกต่ำเพราะประสิทธิภาพตกต่ำเนี่ยเลือดมันก็จะไหลเวียนช้าไหลเวียนไม่สม่ำเสมอลายระเบียบพอเลือดไหลเวียนไม่สม่ำเสมออวัยวะไม่ได้รับเลือดมาหล่อเลี้ยงอย่างปกติสม่ำเสมอเอาไว้ทำงานก็จะเพี้ยนไปก็จะประสิทธิภาพตกต่ำถ้าอวัยวะทำงานไม่ดีแล้วกลไกของไอ้สำคัญในร่างกายคือระบบย่อยขับถ่ายระบบกลั่นกรองระบบดูดน้ำผ่าถ้าทำงานไม่ดีแล้วคุณก็ไม่สามารถขับของเสีย
1: ก็แปรปรวนไป
0: ของเสียก็จะตกค้างตกค้างมากมากเนี่ยก็ไปสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดตามข้อต่อสะสมนานเกิดขึ้นอะไรเนี่ยก็แปรพันเป็นของเหลวเป็นลิ่มเลือดถ้าหนักขึ้นอีกก็เป็นก้อนแข็งสุดท้ายก็เป็นเนื้อลายก็จะเกิดอาการเจ็บปวดไม่สบายต่างๆผมคิดว่ามันทั้งหมดเกี่ยวข้องหมดเลยนะ
1: ค่ะพระฤาษีอาจารย์พูดถึงคำว่าเขตสะท้อนหลายรอบเลยตรงนี้คืออะไรคะอาจารย
0: ์เขตสะท้อนเนี่ยนะก็คือเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าย
1: ังไงคะที่อาจารย์บอกเวลาเรานวดกดจุดไปที่ฝ่าเท้าเกิดเขตสะท้อนออกมา
0: ไม่ใช่ฮะอันนี้เราเรียกว่าสองอย่างกันเลยจุดที่ฝ่าเท้าเนี่ยตามภาษาแพทย์ก็จะเรียกว่าเขตสะท้อน
1: อ๋อเป็นจุดต่างๆบนฝ่า
0: แต่ว่าเขามีอาการสะท้อนนะครับพอนวดอาจจะเกิดอาการสะท้อนขึ้นมานะฮะเป็นการสะท้อนกัน
1: จริงๆแล้วคือที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยเป็นจุดรวมต่างๆไว้เยอะแยะมากมายเลย
0: ครับรวมประสาทครับเพราะว่า ลายในฝ่าเท้าของเราเนี่ยมันมี60กว่าเขตสะท้อนเนี่ยคือแต่ละเขตสะท้อนเนี่ยมีเกี่ยวสัมพันธ์กับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็คือว่าถ้าที่เขตสะท้อนเนี่ยนะเราทำงานผิดปกติมีอาการเจ็บหรือเปลี่ยนรูปทรงเนี่ยนะฮะเรานวดแล้วนะฮะก็จะไปสะท้อนถึงอวัยวะร่างกายที่เกี่ยวสัมพันธ์อย่างสมมติว่าอ้าวเรานวดเขตสะท้อนที่หัวใจถ้านวดอยู่แล้วเจ็บหรือว่าหัวใจเนี่ยมันมีอะไรรูปทรงมันเปลี่ยนแปลงก็สะท้อนว่าหัวใจเนี่ยก็เริ่มทำงานมีผิดปกติเปลี่ยนไปแล้วนะฮะใช
1: ่ไ
0: หมเพราะนั่นแหละหรือว่าเวลาในอวัยวะภายในร่างกายถ้ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเจ็บปวดไม่สบายก็จะไปสะท้อนที่ฝ่าเท้าด้วย
1: อ
0: ันนี้เกี่ยวสัมพันธ์ยังไงเนี่ยเพราะมันมีระบบประสาทส่วนกันมันเชื่อมไว้นะฮะเพราะนั้นเวลาเรานวดฝ่าเท้าเนี่ยก็คือแก้อาการเลือดลมที่ติดขัดที่ฝ่าเท้านะในเวลาการก็ไปขัดนั้นอวัยวะเกี่ยวสัมพันธ์เนี่ยนะก็แก้อาการที่เกี่ยวอวัยวะเกี่ยวสัมพันธ์ให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนะอันนี้แก้ยังไงก็อย่างที่ผมเรียนจากระบบประสาทการเป็นการเชื่อมต่อนะฮะ
1: ค่ะแล้วคำว่าระบบลมปานล่ะคะคุณหมอ
0: ลมปานเนี่ยนะฮะมันเป็นภาษาของไงทางแพทย์จีนเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือ 5,000 ปีก่อนเนี่ยนะที่ประเทศจีนเขาก็ในหนังสือต้นตำรับของแพทย์จีนก็คือหวังตี้ในจีนเนี่ยก็มีระบุไว้ว่าในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมีระบบเส้นลมปราณระบบเส้นลมปราณเนี่ยก็คือลมปราณต่างๆเนี่ยเขาทำงานเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงซึ่งกันและกันแล้วก็เชื่อมโยงกับอวัยวะต่างๆเชื่อมโยงกับเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆในร่างกายน
1: ะ
0: เชื่อมโยงกันแล้วลมปราณพวกนี้ก็เป็นทำหน้าที่สรีระในการขับเคลื่อนเลือดลมไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายแล้วก็ยังสามารถสะท้อนอาการนะของอวัยวะที่เกี่ยวสัมพันธ์ในเวลาการก็เป็นการปรับนอกจากปรับลมปราณให้ทำงานดีขึ้นยังช่วยปรับอวัยวะที่เกี่ยวสัมพันธ์ให้กลับมาทำงานปกติแล้วก็ปรับทั่วร่างกายให้เข้าสู่สมดุลนะฮะอันนี้เป็น
1: ลมปราณ
0: ระบบของลมปราณที่ว่าลมปราณก็คือเกี่ยวกับทั่วร่างกายของลมปราณนะครับ
1: โอ้โหสำคัญมากๆเลยนะ
0: มันมีประโยชน์แล้วก็มีพลังค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะ
1: คราวนี้ค่ะพออยากทราบว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานตอนนี้คือเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์แล้วหรือยังคะ
0: ก็ยอมรับระดับหนึ่งครับเพราะว่า10กว่าปีที่ผ่านมาผมก็พยายามนำแพทย์ทางเลือกเนี่ยมาเผยแพร
1: ่
0: ประชาสัมพันธ์ให้วงการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและสาธารณชนเนี่ยรับรู้แล้วก็ผมก็เคยถูกเชิญเป็นวิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุขตามโรงพยาบาลต่างๆตามหน่วยงานสมาคมต่างๆไปทำการบรรยายหรือว่าสาธิตบำบัดนะแล้วก็ปี2552ถึง2553เนี่ยผมก็เชิญเป็นวิทยากรเนี่ยนะไปทำการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกเนี่ยให้กับบุคลากรแพทย์ติดต่อ2เรื่องซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการแพทย์ทางเลือกของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกมหิดล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้จัดขึ้นซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยศูนย์การแพทย์การอนุเสธมหิดลเนี่ยก็ให้ความค่อนข้างให้ความสำคัญเนี่ยแพทย์ทางเลือกนี้มากนะช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ทำการรับสมัครแล้วก็ประชาสัมพันธ์เนี่ยนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
1: การรักษาด้วย
0: การรักษานี่ผมจะขอโทษอ่านท่านนิดหน่อย
1: ค
0: ือเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าการรักษาเลยศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยในหลักการรักษาแบบองค์รวมศาสตร์การแพทย์ทางเลือกไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมสุขภาพเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ในการบำบัดอาการโรคของโรคได้และยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางโรคที่การแพทย์ปัจจุบันไม่สามารถบำบัดอาการและความต้องการอย่างบางอย่างของผู้ป่วยได้เพราะในความเป็นศาสตร์และศีลของการแพทย์ทางเลือกจึงมีการใช้มายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันก็มีการนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือกมาใช้ในการดูแลสุขภาพและใช้ร่วมกับ การแพทย์ปัจจุบันเพื่อการรักษาโรคมากขึ้นและอย่าเป็นการส่ง

0: เสริมให้การรักษาพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพแบบพอเพียงที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในประชาสัมพันธ์นะฮะคือจากประโยชน์นี้ก็เราก็พอทราบว่าทางกระทรวงกับศูนย์การแพทย์นั้นไม่ลดละให้ความสมตามขันในบทบาทของแพทย์ทางเรียนนี้ค่อนข้างยังมากทีเดียวนะฮะครับ
1: เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถผสมผสานเข้าไปในการรักษาแบบปัจจุบันได้
0: ใช่คร
1: ับจริงๆแล้วคือมีมันเนิ่นนานแล้วด้วยนะคะเข้ามาในเมืองไทยของเรานี่ประมาณกี่ปีได้แล้วคะอาจารย
0: ์ถ้าแพทย์ทางเลือกสามผสานเนี่ยคือจริงๆผมเป็นคนแรกที่นำมาเผยแพร่ก็ประมาณ10 กว่าปีก่อน10 กว่าปีก่อนก็10 กว่าผมก็ไปเผยแพร่ที่กระทรวงสาธารณสุขผู้ใหญ่ในกระทรวงของนั้นก็ท่านก็บอกว่าอาจารย์สุทัศน์ในกระทรวงสาธารณสุขไม่มีใครรู้เรื่องนี้แล้วนะมีแต่คุณคนเดียวน
1: ะ
0: อีกหน่อยหน้าคุณมาเผยแพร่แล้วยังต้องมาทำกันสอน
1: นะ
0: ครับนั่นก็ประมาณ10 กว่าปีแล้ว
1: คร
0: ับ10 กว่าปี
1: ค่ะเพราะอะไรทำไมเราถึงเพิ่งมาให้ความสนใจหรือว่าเพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศของเราล่ะคะ
0: คือจริงๆแล้วแพทย์ทางเลือกนี่นะมันมีศาสตร์ตั้ง3 อย่างเนี่ยมีด้านการนวดฝ่าเท้านวดกดจุดลมปานระวังถ้วยรุ่นแต่เนื่องนวดฝ่าเท้าเนี่ยคนไทยเราส่วนมากค่อนข้างรู้จักแล้ว
1: ค่ะใช่
0: แต่ว่ารู้จักเป็นการนวดเพื่อสุขภาพทั่วไปแต่นี่เป็นการนวดฝ่าเท้าแบบจีนซึ่งสามารถเสริมสร้างและการรักษา
1: ช่วยบำบัดรักษาได้ถ้าอย่างของไทยก็คือเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย
0: เพื่อสุขภาพ
1: ค่ะ
0: มันมีข้อแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นในอันนี้ผมก็ได้ศึกษาจากบรมอาจารย์ที่ประเทศจีนเขาถ่ายทอดให้แล้วก็นำมาเผยแพร่นะแล้วก็อีกแบบนึงนวดกดจุดลมปานเนี่ยกดจุดลมปานผมคิดว่าคนไทยส่วนมากอยากรู้เพราะว่ามีอาจารย์หลายท่านมาสอนกันนวดกดจุดลมปานเนี่ยแต่ส่วนมากจะนวดเป็นแก้อาการเฉพาะมาในแก้ทั้งระบบนะแต่เรื่องวางถ้วยหลุดเนี่ยผมคิดว่า
1: อันนี้ยังใหม่อยู่นะ
0: ยังใหม
1: ่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มีบางคนก็รู้แต่ว่าใช้การโยนไฟใช้ไฟเผาเกิดเป็นสุญญากาศแต่วิธีที่ว่าใช้เครื่องปั๊มหลุดเนี่ยนะแล้วกันมันสามารถรักษาแบบรักษาไล่โรคแบบองค์รวมเนี่ยนะครับแก้อาการโรคเฉพาะพร้อมกันเนี่ยยังเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะฮะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นอันนี้วิชาชีพเนี่ยก็มีแต่เฉพาะของอาจารย์ผมเนี่ยที่ปักกิ่งเท่านั้นวิชาชีพเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะนั้นยังใหม่สำหรับคนไทยมากทีเดียวนะ
1: ฮะอย่างที่อาจารย์บอกว่านวดฝ่าเท้าเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในกลุ่
0: ม
1: บ้านเราเพราะว่ามีการนวดเพื่อผ่อนคลายด้วยแล้วความจริงแล้วเนี่ยการนวดฝ่าเท้าอย่างในแบบของอาจารย์ที่เป็นทางเลือก3ประสานแบบนี้กับของคนไทยที่มีการนวดมาอย่างช้านานนี่มีหลักการหรือมีจุดแตกต่างกันตรงไหนคะ
0: คือการนวดเพื่อสุขภาพเนี่ยผมก็เคยไปเรียนมาที่กระทรวงสาธารณสุข
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคือการนี้ครับมันมีหลักการว่าเน้นเพื่อสุขภาพไม่เน้นการรักษาเพราะฉะนั้นนวดเนี่ยต้องอย่านวดให้เจ็บ
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาวันนึงเนี่ยก็ให้นวดแค่ครั้งเดียวอาทิตย์นึงนวดไม่เกิน3 ครั้งคือเน้นสุขภาพก่อนผ่อนคลายสบายๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าการนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยเรานะฮะเพราะมันมีประวัติยาวนานมาตั้ง 4-5,000 ปีแล้วก็ถ่ายทอดให้กับลูกหลานในตระกูลต่างๆสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการนวดเนี่ยสามารถนำมาเสริมสร้างสุขภาพและหลังบำบัดโรคอาการหลายๆอย่างเพราะการนวดเนี่ยเขาต้องมีหลักการม
1: ี
0: ขั้นมีตอนคือเวลานวดเนี่ยต้องนวดต่อเนื่องสม่ำเสมอนะฮะและมีขั้นมีตอนเวลานวดต้องนวดหางเข้าในร่างกายเพื่อลดเลือดลมเนี่ยไปสู่ทางปอดหัวใจนะฮะบำรุงหัวใจแล้วการนวดเนี่ยนวดฝ่าเท้าแบบจีนเราจะเน้นใช้ไม้นวดเป็นหลักประสานกับใช้มือบางเวลาที่สำคัญคือนวดเนี่ยต้องแรงสม่ำเสมอนะฮะไม่ปกปักจะใช้แรงมากมากนะหรือว่าทำจำหยุดต
1: ่
0: อเนื่องแล้วเวลานวดเนี่ยต้องนวดทั่วหน้านวดทุกจุดทุกเขตในสะท้อนที่ฝ่าเท้าถือว่าเป็นการรักษาโรคทั่วหน้าแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปหลังจากนั้นก็มาแก้ว่าจุดไหนเจ็บแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะในวิธีนี้เป็นการรักษาโรคแบบอมรวดได้สามารถรักษาโรคได้จึงมีข้อแตกต่างจะมีส่วนแตกต่างการนวดเพื่อสุขภาพ
1: วันนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงการนวดแบบแล้วค่ะแต่ว่ายังเหลืออีก2 อย่างด้วยกันในแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานี้ก็คือการกดจุดลมปานและก็การครอบถ้วยสุญญากาศแต่น่าเสียดายค่ะ เวลาของรายการเราหมดลงแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเรามาต่อกันต่อในเรื่องนี้กันละกันวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะหมดเวลา

0: people are familiar with royal survival bags that contain food and necessary items to sustain life. These bags are donated by His Majesty the King or other royal family members whenever there are disasters in Thailand. Royal survival bags are always distributed to suffering people on time, regardless of the distance or transportation challenges. Such emergency aid shows the depth of His Majesty the King's compassion for his people when they experience sudden difficulties or disasters.
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งมีแต่รับสั่งว่าให้แนวทางไว้3 เรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องนี้เรื่องแรกก็คือว่าต้องทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินอย่างเร่งด่วนก่อนแล้วเข้าไปช่วยเหลือให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้เข้าสู่ภาวะปกติในการใช้ชีวิตให้ไหวและการช่วยเหลือนั้นจะต้องช่วยเหลือให้ทั่วถึงแม้จุดนั้นจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดก็ตามต้องทำให้ทั่วถึง
0: His Majesty the King not only sought to provide royal survival bags to the suffering people as quickly and comprehensively as possible, but also instructed the responsible officers to create a clear and systematic rescue plan, including long-term solutions. During all disasters, food and water are of the utmost importance for alleviating the suffering of victims during times of confusion and misery.
1: เขาบางทีจะมองถึงว่าเขาจะกินอะไรเขาจะอยู่ยังไงรีบเอาอาหารไปให้เขาก่อน 2-3 วันเนี่ยเขาไม่มีหรอกรู้ว่าเขายุ่งรู้ว่าเขาก้องห่วงบ้าน
0: In a hopeless moment, the royal survival bags carrying the grace of His Majesty the King might be the only thing providing relief, since it lets his people know that they still have him by their sides.
1: ได้หลวงให้เอาของพระราชทานมาฝากนะมีกำลังใจให้นะแล้วเวลาเราไปถึงจุดที่เป็นที่เกิดเหตุก็ต้องเข้าใจว่าบางทีพื้นที่ห่างไกลนะอาจจะมีการไปถึงจุดนั้นยากบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันสะท้อนถึงความรู้สึกแววตาและสายตาชาวบ้านเคยพูดกับผมเฉพาะเรื่องผมก็แล้วกันดีใจจริงๆมีของพระราชทานมาถึงที่นี่เลยเหรอมาถึงที่นี่เลยเหรอนะครับ แล้วเขาก็จะถามแบบชาวบ้านนะในหลวงสบายดีไหมสมเด็จในรัชกาลสบายดีไหมท่านเป็นยังไงบ้างท่านต้องเข้าใจนะว่าวันนั้นความทุกข์ยากกับภัยพิบัติไม่ว่าเรื่องน้ําท่วมเขาสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียเข้าของแต่แววตาที่เปี่ยมไปด้วยได้รับพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยมันมีรอยยิ้มทั้งน้ําตาเขาก็ยิ้มด้วยน้ําตาเขาก็จะไหลออกมาบนความทุกข์ยากทุกเข็ญที่เขาได้รับณเวลานั้นมีพระมหากรุณาธิคุณลงไปถึงเขาเนี่ยท่านลองคิดดูดูว่าความรู้สึกที่ปราบรื้มปิติยินดีนึกถึงมหาค บรมสารวงที่มีต่อเขาทุกๆเวลา
0: We must go to reach them. No matter how far, we must go, is the royal policy of His Majesty the King that was given to the

0: วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาสนุกกันต่อในรอบเซมิไฟแนลกันครับรอบเซมิไฟแนลนี้ตัวแทนจากทั้ง4ภาคและกรุงเทพมหานครจะต้องมาแข่งขันกันแบบพบกันหมดหากชนะจะได้3แต้มเสมอกันได้1แต้มแต่ถ้าแพ้ก็จะไม่มีแต้มให้นะครับเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนเมื่อแข่งขันกันครบทั้งหมดแล้ว2โรงเรียนที่มีแต้มสูงสุดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งในแต่ละคู่จะแข่งกันทั้งสิ้น3เกมเช่นเคยเริ่มที่เกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนนต่อด้วยเกมใหม่ที่จะให้น้องๆมาสนุกกับการทดลองกันอย่าง What Should We Do 200คะแนนและเกมที่คุณเคยกันดีอย่าง Who What or Where 300คะแนนนะครับอันดับคะแนนตอนนี้ที่1เป็นโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแข่ง1แมตช์มี3คะแนนและตามด้วยระยองวิทยาคมและเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาแข่งกันทีมละ1แมตช์มีทีมละ1คะแนนและมอวิทยานุสรแข่ง1แมตช์ยังไม่มีคะแนนนะครับและเรายังอยู่กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาในเกม What Should We Do แต่ไหนแต่ไรเราก็รู้ตลอดนะครับว่า4บวก9ได้13 But the name of this game is 4 and 9 make 6 The challenge is, guys, with a 4 unit bucket and a 9 unit bucket try to get exactly 6 units of water in 1 bucket Alright? So you're provided with a 4 unit bucket and a 9 unit bucket. พร้อมแล้วเริ่มครับ
1: ในเกมนี้น้องๆจะต้องหาน้ำปริมาณ6หน่วยโดยมีอุปกรณ์ให้เป็นถังน้ำ9หน่วยและ4หน่วยทางด้าน3สาวจากเตรียมน้อมโคราชนั้นให้คนที่แข็งแรงที่สุดในการยกน้ำถังใหญ่ถือว่าวางแผนได้ดีแล้วครับส่วนทางด้านสาธิตมช.สีหน้าเคร่งเครียดเลยทีเดียวดูเหมือนว่าน้องทามจะเป็นคนนำทีมในเกมนี้ครับแต่จะได้ผลหรือเปล่าจะทำสำเร็จหรือไม่แค่ตวงน้ำให้ได้มันจะยากเย็นขนาดนั้นเชียวเหรอเนี่ย
2: 5 4 3 2 1 Time's up This is the 6 unit line All right มาดูว่าน้องๆจากสาธิตมช.จะสามารถทำได้กี่หน่วยนะครับได้ขออนุญาตเทนะฮะโอ้นี่ประมาณนี้นะ
3: นี่เลยครับทีมงานจุ๊บๆเท่านี
2: ้ alright ประมาณนี้นะ alright let's go over to the ladies of Triano โอ้นะฮะเราน่าจะห่างจากน้องๆสาธิตมช.ไปอีกสัก2เซน
1: วิธีการก็ไม่ยากเริ่มจากการนำภาชนะ9หน่วยตักน้ำให้เต็มและนำไปเทในภาชนะ4หน่วยและนำภาชนะ4หน่วยเทน้ำทิ้งไปทำอย่างนี้2รอบจะทำให้ภาชนะ9หน่วยเหลือน้ำจำนวน1หน่วยทำต่อไปด้วยการนำน้ำ1หน่วยที่เหลือไปเทใส่ภาชนะ4หน่วยจะทำให้ภาชนะ4หน่วยเหลือที่ว่าง3หน่วยจริงไหมครับสุดท้ายนำภาชนะ9หน่วยเติมน้ำให้เต็มจำนวนและเทใส่ภาชนะ4หน่วยที่มีพื้นที่ว่าง3หน่วยฉะนั้นภาชนะ9หน่วยก็จะเหลือน้ำ6หน่วยโดยปริยายครับ
2: เอาเป็นว่าไม่มีใครได้200คะแนนจากข้อเมื่อสักครู่นี้

0: ุฬา Zero Waste โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะภายในให้เป็นศูนย์อีกหนึ่งโครงการดีๆที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนต่อยอดมหาวิทยาลัยสีเขียวสามารถติดตามเทคนิคและข่าวสารดีๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปกับเราได้ทางเพจ Facebook จุฬาพลาดไปแล้วสำหรับเกมแรกตอนนี้ระยองวิทยาคมมีคะแนนนำทางมอวิทยานุสรณ์อยู่100คะแนนแต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะเกมต่อไปมูลค่า200คะแนนไปติดตามให้กำลังใจทั้ง2ทีมกันเลยจ้า
1: Cuz this game is what should we do
0: และการทดลองนี้มีชื่อว่า structures and sandbags the challenge is with the given itemsBuild a structure that will carry as many 100 gram sandbags as possible. นี่คือถุงทราย100กรัมเป๊ะๆ You are given, both teams are given one piece of A4 paper. And you both are given one piece of a 10 centimeter adhesive tape. เงื่อนไขมีอยู่ว่าพี่เต้จะให้ทั้ง2ทีมเวลาเท่ากันคือ3นาทีในการปฏิบัติการนะครับ
1: The results will be tested after both teams have completed their structures.
0: นะฮะสร้างให้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาสิ่งเนี้ยถุงทราย100กรัมเนี่ยมาแขวนใครแขวนได้เยอะกว่ารับไป200คะแนนโอ้โหมีกระดาษมาแผ่นเทปมาปื้นแต่นี่อีกเพียบเลยโอ้ย What should we do? Well, that's the name of the game. 3 minutes and countdown
2: เริ่มปุ๊บมออวิทยานุสรดูเหมือนจะพยายามนำกระดาษที่ให้มาช่วยกันม้วนให้เล็กที่สุดเกมนี้เขาให้ทำคานนะจ๊ะไม่ใช่ให้ทำหลอดดูดน้ำแต่ที่น่าสนใจกว่าคือระยองวิทยาคมที่ใช้วิธีในการพับกระดาษตามแนวยาวสลับไปมาแต่แบบไหนจะรับน้ำหนักได้ดีกว่ากันติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ
1: 5 4 3 2 1 time's up
0: ทีนี้เราต้องมาดูกันครับว่าบีมหรือว่าคานของน้องๆสองทีมนั้นใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับถุงที่หนึ่งวางเลยต่อไปถุงที่สองอ้าวถุงทรายถุงที่สาม the third bag please

0: น้องๆระยองวิทยาคมทำไม่สำเร็จนะครับคานงอหักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น200คะแนนเป็นของมอวิทยาดุสิตอยากรู้ขำๆจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนเจ็ดนะโอเค your eighth bag you're kind of spreading out the weight huh
1: yes
2: nine
0: your ninth bag and moving โอเคได้ถึง9ถุงด้วยกันหลักการของเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับตัวคานนั้นจะต้องมีความหนาแน่นโดยรวมที่มากเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งซึ่งวิธีการม้วนเป็นวิธีการที่ทำให้แข็งแรงที่สุดนั่นเองและการติดเทปกับกระดาษที่ม้วนนั้นก็เพื่อไม่ให้กระดาษคลายตัวและหลุดออกจนอ่อนตัวลงเท่านั้นเองครับและเราก็จะเข้าสู่เกม Who What or Where What do the following statements describe Clue number 1 Its existence was first confirmedby English physicist and chemist Henry Cavendish in 1766. Cavendish discovered it while experimenting with acid and mercury. Clue number 2. It has higher calorific value than benzene and other oils. That is why it is used as rocket fuel. Clue number 3. It contains 3 isotopes.Protium, deuterium, and tritium. Your answer on your first attempt is
1: hydrogen.
0: Hydrogen.

0: อนอื่นเลยไอโซโทปเนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆมันคืออะไร
1: หมายถึงธาตุที่มีอะตอมในนิวเคลียสติมเหมือนกันครับเป็นธาตุชิ้นเดียวกัน
0: โอเค
1: ง่ายเป็นธาตุชิ้นเดียวกันแค่มีเลขมวลต่างกัน
0: นะฮะก็มีตั้งแต่โพรเทียมดิวเทเรียมและทริเทียม and the last two being the key to the production of fusion energy นะครับและข้อที่4ถ้าไปไกลกว่านี้ก็คือว่า on earth this element bonds with other elements but can be created by splitting it น้ำกับ
1: น้ำกับไฟฟ้า
0: ไฟฟ้า electricityและข้อสุดท้าย its atomic number on the periodic table is
1: one
0: นะฮะ it is the most abundant element in the universe นะฮะ well you just grabbed 300 points ending at 500 points สรุปคะแนนสักนิดนึงนะครับตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนมอวิทยาศาสตร์รับไปอีก3คะแนนMeanwhile, the boys from Ryong Vithiyakom did not get any points from this game. ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับน้องๆระยองเนี่ยตอนนี้มีแต้มสะสมอยู่เดิมเนี่ยหนูมีอยู่1นะครับในขณะที่น้องๆมอเนี่ยตอนนี้มีอยู
2: ่3
0: นั่นเองคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนสาธิตจุฬาและสาธิตมอชอหนูส้มโปรดอย่ามีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมอชอไหมครับ
3: So we will give you a hug. Love you.
4: ถึงพวกเธอจะน่ารักแต่พวกเราก็ไม่ยอมยกคะแนนให้หรอกนะ
0: เราจะเริ่มการแข่งขันเหมือนเคยนะครับกับ VTR
5: Wow, the bass here is so big and delicious. The giant bass here in Phanom Sarakham District here in Chat Chong Sao truly lives up to its fame.
6: The bass is an important livestock of Phanom Sarakham District because the district has succeeded in raising the giant variety. In general, the white bass is raised within a short period of time, no more than 6 months, before it is sold to avoid droughts, flood, and the cold climate. The white bass usually weighs around 700 to 900 grams. But at Khao Phong Farm,The bass here weighs up to 9 kilograms. This is because there are no natural threats in Chat Chong Sao like in other regions of Thailand. So Khao Phong Farm is able to raise the white bass for up to 18 months, resulting in their larger than usual size. This farm is also the largest exporter of white bass in Asia.
5: The fish farmers have to wear motorcycle helmets just in case the giant bass come up and slap them in the face.It's a dangerous job, and that's why they're so well equipped with these huge helmets on.
6: It's not that difficult to raise the white bass. Make a floating basket that's 4 meters wide, 6 meters long, and 2 meters deep with fishing net meshes with holes that are 3 to 6 centimeters in size, the same size as the bass fingerlings. Then, release 500 to 600 white bass fingerlings that measure 5 to 6 inches into the floating baskets.Feed the fish with rough fish.
0: Why are the bass in Phanom Sarakham District bigger than the bass in other places? A. They are raised in a 4x6x2 meter floating basket, which has sufficient space for the fish to grow. B. Unlike the bass in other places, they are raised for less than 6 months before being sold. C.They are raised for a longer because they start as fingerlings that are 5 to 6 inches in size. Or is it D? They can be raised for a longer period due to favorable weather conditions. พร้อมนะ C U สาธิตวช.กดได้หนูจะตอบเป็นว่า
3: C They are raised for a longer periodBecause they start as fingerlings that are 6 to 5 inches in that size.
0: Your answer, C. Incorrect. ผิดนะครับ ว่ามา
3: The answer is D. They can be raised for a longer period due to favorable weather conditions.
0: D. Your answer. Correct.เป็นสาธิตจุฬาที่ออ

0: ออกน้ำไปก่อนแต่อะไรอะไรก็ยังไม่แน่นอนนะจ๊ะกลับมาพบกับความมันกันต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวครับคะแนนในเกมตอบคำถามจาก VTR ตกเป็นของสาธิตจุฬาไปก่อนกองเชียร์สาธิตมช.ยังไม่ต้องถอดใจกันนะครับเพราะยังมีอีก500คะแนนรอน้องๆอยู่ไปติดตามชมกันต่อเลยครับ
1: The next 200 points กับเกมที่มีชื่อว่า What should we do และโจทย์ที่พี่เต้จะให้พวกเราทำนะครับการทดลองนี้ก็คือการ light a fire basically the first team to light a fire using the available itemswins. Wow, it's getting hot in here. Let's begin.
0: เมื่อเห็นอุปกรณ์การทดลองเกมนี้แล้วอยากจะสั่งข้าวมาทานสักจานนะครับเพราะแต่ละโรงเรียนก็ต่างเลือกน้ำปลาเกลือแถมมีเขียงออกมาอีกทางด้านสาธิตจุฬาเลือกที่จะตักมาลองผสมในช้อนและทางสาธิตมช.ไม่สนใจรวมลงไปในเขียงเลยงานนี้ไฟจะติดขึ้นหรือท้องจะร้องก่อนไปดูผลกันจ้า
1: 5 4 3 2 1 time's up
0: หลักการของเกมนี้น้องๆจะต้องหา2อย่างนี้ให้เจอก็คือด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตและน้ำตาลและ2อย่างนี้เมื่อนำมาผสมกันแล้วแล้วใช้แรงถูด้วยวัตถุสักพักก็จะสามารถทำให้เกิดไฟขึ้นได
1: ้ต้องดูนะจ๊ะจับแน่นๆนะครับ
2: จับ
1: เอาแล้วสิ
3: เอาเยอะๆเลย
1: เอาปล่อยได้นี่ครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้200คะแนนไปเรามีอีก300คะแนนครับ300 points up for grabs from the game called Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number 1 This person was born on May the 22nd 1987. He ranked first in the world in the ATP rankings in 2011 and 2012. Clue number 2. He established a foundation in his own name in 2007 to help underprivileged children in Serbia. He also made donations to youth athletes to help them travel to international competitions. Clue number 3. He has won 12 singles Grand Slam titles. Australian Open 2008, 2011, 2000. สาธิตมช.กดแล้วตอบว่า
4: Novak Djokovic.
1: Your answer. Correct! เดี๋ยวต้องเรียกรถพยาบาลไหมใจเย็นนะใจเย็นนะโอ๊ยโอ้โหนี่ถึงขั้นขอบคุณน้ำตรงน้ำตาไหลเลยทีเดียว12 singles Grand Slam titles มี Australian Open เนี่ย2008 2011 2012 2013 2015 2016 Wimbledon 2011 2014 2015 US Open 2011 2015 and French Open 2016นะฮะนอกจากนั้นเนี่ย Clue number 4 says in the final match of the 2012 Australian Open he played against Rafael Nadal for 5 hours.นะฮะและข้อสุดท้ายก็คือว่า he is the only player to have defeated Roger Federer in all the 4 Grand Slam tournaments and vice versa ในทางกลับกัน Roger Federer ก็เคยชนะเขา4 Grand Slam เอาขอเสียงปรบมือให้น้องๆสาธิตมช.เลยครับสรุปคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับน้องๆสาธิตมช.นะครับสามารถชนะการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับด้วย300คะแนนเพราะฉะนั้นเอากลับบ้านไป3แต้มน้องๆสาธิตจุฬานะครับจากเกมแข่งขันนี้จบไปที่100คะแนนไม่ได้แต้มกลับไปนะจ๊ะ
0: เวลาหมดเวลากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ร่วมเชียร์และให้กำลังใจน้องๆทั้ง5โรงเรียนกันได้ตลอดและในครั้งหน้ายังมีความสนุกสนานและความรู้มาฝากคุณผู้ชมอย่างคับข้างแน่นอนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย
1: หนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that?
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสเจทให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยมันผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี้ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่เลิกการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนนึงคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เขียนในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11: at สารกลาง have a universal anniversary of Yamo she is a hero of this city
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
12: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ and อะไรอย่างเงี้ยออกมาคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
13: สวัสดี
14: ค่ะคือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
10: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุลตุลเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงแต่ไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุลส่วนเปรมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิ้มๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปรมอยู่ราตรีตีครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
15: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุลก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
14: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
16: ล้า
0: พร้อมไม่พร้อม
16: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือ

0: ลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
1: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
2: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
1: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
3: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
4: บ้า
5: ดูดูดูอย่าเพิ่มนะ
6: Hello goodmorningYeah.
7: Where are you from?
6: England.
7: Oh,
6: my name is Gu.
8: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
9: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
10: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
12: พร้อม
11: Are you all ready?
12: Ready?
11: Yeah? You gonna go to Ayutthaya?
12: Yes.
11: Okay. Let's go! Take the bus! นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับณสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
13: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
14: ready
13: thank you ค่ะนะคะเด็กๆค่ะกล้านะลูกสู้ๆไหม
14: ส
13: ู้สู้ไม่สู
14: ้
13: ดีมากค่ะ
11: พร้อมแล้วเริ่ม
15: Hello everybody
16: Hello
15: My name is Heart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is the in province inSouth part of Thailand.
17: But you know, I think it's the biggest island of in the
15: yes,
17: island.
15: Yes, it's have
17: right?
15: island around Phuket. It have many like a PP island.
11: ชายังจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงหน่อยเริ่มงงนิดหน
15: ่อย I will be a guide for you. Okay, for
17: Thank
15: free.
17: You.
15: Yes, if you go.
18: Okay, it's a deal. I will come.
1: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
15: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
19: ๆ Hello my name is Bam I am from นครราชสีมา the north east of Thailand
0: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself you go there
19: seldom
1: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
0: Why
19: When I am young, I want my mother to kick.
9: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
8: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
19: This is the first time I was a guide, so I feel excited.
11: แม่พอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบ
18: อ
11: กแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
1: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
11: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
13: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
11: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
13: เบสิก
11: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
13: ได้ไปดูต่อไป
11: ครับ
3: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call

0: Hi. Did any one of you guys remember my Lijian in Thailand? I'm from Central Lijian and from Bangkok. I will take you now to Wat Pharan. It's a temple. There is the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is will have information about their Ayutthaya history.
1: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
0: Really? Really?
2: Yes.
0: I'm starting English Gifted is a program in my school for the student who was good at English.
3: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
0: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
4: ค่ะ
3: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
4: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบป้าดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
5: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
6: yes and what food
5: Food.
6: Yes.
5: Yeah, we have own food too. Yeah, it have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
4: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
5: แน่ๆกลัวแบบ but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
3: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
7: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
8: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
7: ึ่
8: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะ
7: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
0: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So let's see to the next part. There are another interesting things.
9: Okay,
0: let's go!
10: Hey everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya is not car. In the past, they just have only boat.
11: ครั้งแรกครับอยุธยามามาทัวร์ครั้งแรกเลยเห็นหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
12: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
13: how sweet?
12: In Ayutthaya, we sell on the boat like that.
14: Are you ready?
12: Thai people can
14: one of the plates. But there's an image that please don't touch the door.
12: Please don't touch because it's not real, but... it's real. It's not real, but it's like the real thing.
14: I'm hungry.
12: If you can eat plastic.
13: So in Chiang Mai, do you have the same thing?
12: Yeah.
14: So. In old Thailand?
12: Yeah.
14: You make in old Thailand?
12: Yeah.
13: Is it fruits?
12: Fruits?
13: Fruit?
12: Fruit? No, it's a Thai

0: Yes, sir.
1: Are you making
0: sweet? Sweet. But what's the flavor?
2: Okay, everybody, I've prepared a video for you, and it is a story about the UTI history. So let's check it out there.
1: Okay.
2: Let's go.
0: Let's go.
3: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
1: But it is fake
4: Yeah, what is this?
1: Canom Kruai Banana pudding This sweet meat is made from banana rice flour
5: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กนะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปรบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
6: Good morning how are you จ๊ะ What's your name

0: ใหญ
1: ่นะครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะThis is a Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: can you say how many stones they built for this
2: you have to ask the architect
4: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah why not
2: yeah but next we have to go to Phaniat Chang
6: home
2: the elephant and elephant
5: the home of elephant
2: yeah Phaniat Chang
3: what are you doing there
6: with a bike
5: or? Yes with a bike
2: yeah
5: we go ride a bike to Phaniat Chang
2: yes so let's go
5: let's go.Everyone want to go to Phaniat Chang?
7: Take a photo first.
2: Oh, yeah. Before going.
5: Sorry,
6: can I stay to take
2: this? Yes.
1: Okay, น้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอย
2: ู่
1: ที
2: ่
1: น
2: ี
1: ่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
8: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
9: Do you have the phone number of
2: Cat?
9: You have
2: Patrice? Yes.
9: What? Okay, okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
2: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทั้งทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี่ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าอ้าวเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็โอเครีบไปพันยาช้างพอไปพันยาอาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
10: Do I get the food from them later?
9: No. Okay. Best. Best. อยากให้เราช่วยบอกหน่อยคิดว่าจะทำยังไงดี
10: Do I get the food from them later?
9: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
4: ์เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
8: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุ่นเป็นคนเดียวนะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูได้ประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert เพื่อตามหรือ dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซิร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซิร์ตนะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแลนด์ของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
7: น้อง
8: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าล่ะจำได้ปะ
7: เป็น AM ยัง
8: เป็น AM ยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าล่ะ it is the first time I
7: am
8: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it's the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นหรอกหนูจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวิร์กช่องที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวิร์กช่องที่
7: 1
8: ดีมากนะคะ
0: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรเงี้ย
11: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
12: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
13: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
14: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
15: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ
16: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวพันต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1อนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

แม่กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นภาคต่อนะฮะจากตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า English pronunciation นะครับเรามาเริ่มกันที่คำนี้กันดีกว่าครับคำว่าซื่อตรงหรือว่าซื่อสัตย์นั่นเองครับ honest คำนี้นะครับจะออกเสียงว่า honest ถูกต้องนะครับHonest นะฮะไม่ใช่ Honest นะฮะคำนี้นะครับถึงแม้จะเริ่มต้นในตัว H ก็จริงครับแน่นอนครับภาษาอังกฤษนั้นก็ถ้าเป็นม้าก็ต้องเป็น Horse ถ้าเป็นบ้านก็ต้องเป็น House ใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะครับว่าภาษาอังกฤษไม่มีอะไรตายตัวนะครับหลายคำนั้นบางทีก็สามารถที่จะบิดไปนะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยก็ได้นั้นก็อยากจะฝากไว้นะครับ3คำที่เริ่มต้นในตัว H เนี่ยนะครับที่ไม่ออกเสียงฮอนะฮู้แต่เป็นออ่างหรือเป็นอ๊อเนี่ยนะฮะจะเป็นอีก1ครับก็คือคำว่า honest นะครับ honest ก็คือซื่อตรงหรือซื่อสัตย์เนี่ยนะครับอันที่2ครับคือคำว่า honor นะครับ honorก็คือคำว่าเกียรตินะฮะหรือว่ามีเกียรติหรือว่าเกียรตินิยมนะฮะอย่างเช่นคุณจบนะฮะด้วยเกียรตินิยมอันดับ1 first honors นะครับผม first honors หรือว่า it's an honor to teach you เป็นเกียรติมากนะครับที่แต่ผมได้สอนคุณวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับอันดับ3คือคำว่า our h o u r our นั่นเองครับซึ่งก็พาเราเข้าไปสู่นะฮะแก๊งตัวต่อไปแล้วครับเมื่อไหร่ที่คำไหนลงท้ายด้วย our นะครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกนะครับว่ามันต้องออกเสียงว่า our 2พยางค์ครับแต่ชาวไทยบางคนครับอย่างเช่นวงนะฮะวงดนตรี25 hour ถ้าไปออกเสียงว่า25 hours นี่นะครับผมฝรั่งจะฟังเป็นนกฮูก25ตัวนะครับเพราะ owl เนี่ยออกเสียงว่า owl ไม่ใช่ o นะครับ owl นั่นเองครับดังนั้นครับชั่วโมงต้องออกเสียงว่า hour นะครับ hour คำว่าเปรี้ยวครับ sour ก็ต้องออกเสียงว่า sourไม่ใช่ sour หรือ sour นะฮะอย่างเช่นเขาเท่าวันนี้นะครับอาหารมันเปรี้ยว the food is sour นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่า flour อันนี้แปลว่าแป้งทำอาหารนะครับออกเสียงว่า flour ดังนั้นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะคุณนั้นทำกับข้าวอยู่กับฟับแล้วฝรั่งบอกคุณว่า hey สมชาย can you buy me some flour คุณก็ยังไม่ต้องไปวิ่งซื้อดอกไม้มาให้เขานะครับเขาต้องการแป้งทำกับข้าวบางคนก็ถามว่าอ้าวคุณคริสแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าฝรั่งหมายถึงแป้งหรือว่าดอกไม้ล่ะครับไม่ยากครับถามเขาสิครับ sorry what do you mean do you mean flower food or flower like นะครับ what do you mean ครับเป็นประโยชน์ที่เราสอนบ่อยอยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ไม่เข้าใจเมื่อไหร่ไม่แน่ใจนะฮะอย่าด่วนสรุปไปเองนะครับ don't make assumptions ถามเขาเลยครับว่า what do you mean ดังนั้นครับอย่าลืม flower ก็คือแป้งทำกับข้าวหรือจะเป็นดอกไม้ก็ได้แต่คำนี้ลงท้ายด้วย our นั่นเองครับคำต่อไปนะครับที่ไม่มีมาตรฐานนะครับคือคำนี้ครับวันนี้นะครับอยากจะให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยนะฮะเป็นคนที่พูดได้2ภาษาก็ผมก็เป็นอะไรครับ bilingual ก็คือคนที่พูด2ภาษาครับนั้นก็หมายความว่า bi เนี่ยนะฮะก็คือต้องเป็น2ใช่ไหมฮะแต่อยากให้ดูนะครับว่าวันนี้ถ้าจักรยาน2ล้อก็คืออะไรครับ bicycle นะครับแต่วันนี้นะครับอยากจะบอกครับแล้วถ้ามันเป็นชุดว่ายน้ำ2ชิ้นแล้วครับไบกินี่แฮ่เขาเรียกว่าอะไรครับบิกินี่ถูกต้องไหมนะฮะนี่แหละครับมันไม่มีมาตรฐานครับอย่างเช่นพอเราไปดูคำว่า3ครับก็คือคำว่า try สามเหลี่ยมครับ triangle นี่นะฮะสามเหลี่ยมก็คือ triangle ใช่ไหมฮะถ้าคนที่ขี่จักรยาน3ล้อเขาเรียกว่า tricycle ถ้าคนพูดได้3ภาษาเขาเรียกว่า trilingual ครับ trilingual แต่พอเป็นหนังไตรภาคกลายเป็นอะไรไหมครับ trilogy ครับผมไม่ใช่ trilogy ครับแล้วไม่ใช่ไตรโลกีแน่ๆนะครับผมเคยเห็นคนออกเสียงมาแล้วนะครับ trilogy อยู่ดีก็กลายเป็น trilogy ครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษมันก็จะงงแล้วมันจะยากตรงนี้นะครับดังนั้นครับวิธีเดียวที่คุณจะออกเสียงได้ถูกต้องนะครับก็คือไปหาฝรั่งเจ้าของภาษามานะครับแล้วให้เขาออกเสียงให้คุณฟังหรือ2คือไปต่างประเทศไปประเทศเขาเลยครับแล้วก็ไปนั่งฟังเขาตลอดหรือ3ครับก็คือหาสื่อเนี่ยนะครับผมอย่างเช่นหนังเนี่ยนะฮะหรือรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ทำยังไงฮะฟังอ่านแล้วก็พูดตามครับSEW เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแปลว่าเย็บผ้าหรือว่าการเย็บนั่นเองนะครับออกเสียงไงนะครับ SEW เชิญเลยครับอะไรครับซิวเหรอครับไม่ใช่ซิวครับผมซูโอ้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับซูเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจะเป็นชื่อผู้หญิงหรือจะแปลว่าการฟ้องร้องคดีก็ได้ครับ
คำนี้ออกเสียงว่าอะไรไหมครับ so ถูกต้องแล้วครับ s e w ออกเสียงว่า so ครับ so ถ้าเป็นเครื่องจักรเย็บผ้าเรียกว่า sewing machine นั่นเองครับผม sewing machine แต่รู้ไหมครับว่ามันจะมีอยู่หนึ่งคำนะครับที่ถ้าไปใส่ er นะครับที่คำว่า s e w นั่นนะครับเขาก็ไม่ได้ออกเสียงว่า sewer นะครับเขาจะออกเสียงว่า sewerSewer ก็คืออะไรครับก็คือพวกท่อระบายน้ำนั่นเองครับลองไปดูหนังเรื่องแบทแมนภาคล่าสุดครับตัวร้ายที่ชื่อว่าเบนนะครับก็จะมีออฟฟิศนะครับที่ทำการเขาอยู่ในท่อระบายน้ำใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่า the sewer นั่นเองครับตอนนี้หลายคนก็ต้องงงสิครับอ้าวคุณคริสครับแล้วสรุป ew เนี่ยมันออกเสียงสระอิวสระอูสระโอผมงงไปหมดแล้วครับเนี่ยวันนี้เรามาเคลียร์ตรงนี้ครับตัว ew ถ้าเป็น sew ก็คือ sew ก็คือเย็บผ้าแต่ถ้าเป็น3คำนี้นะครับหลักๆนะฮะหลักๆที่เราใช้บ่อยๆ new ที่แปลว่าใหม่ few ที่แปลว่าไม่กี่อันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเบอร์3คือคำว่า dew นะครับ dew ที่แปลว่าน้ำค้างเนี่ยนะครับ3ตัวนี้จะเป็นสระอิวนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มันเป็นพวก verb ช่อง2เนี่ยนะฮะพวก verb ช่อง2ที่เป็น ew จำไว้เลยนะครับมันจะต้องออกเสียงสระอูครับสระอูถูกต้องครับอย่างเช่น grow ก็ต้องกลายเป็น grew แต่พี่น้องชาวไทยบางท่านไปบอกฝรั่งว่า I grew in เชียงใหม่ฉันโดนปิ้งย่างที่เชียงใหม่เลยครับก็เป็นอะไรครับ I grew up in เชียงใหม่ครับ draw ก็จะกลายเป็น drew ที่แปลวาดรูปหรือแปลเสมอกันนะฮะอย่างเช่นจะบอกว่า Liverpool เสมอกับ Man U Liverpool drew with Man U นั่นเองครับหรือจะเป็น blow นะฮะ blow ก็แปลว่าเป่าถ้า blue b l e w ออกเสียงเหมือนสีฟ้าหรือน้ำเงินนะครับก็จะแปลว่าเป่านั่นเองครับแล้วเรามาลองดูสำนวนสักหนึ่งสำนวนไหมครับคำว่า blow up แปลว่าระเบิดครับถ้าระเบิดไปในอดีตครับจะบอกว่ารถเมล์ระเบิด the bus blew up ครับผม the bus blew up นี่แหละครับก็คือคำไหนที่เป็น e w นะครับจะออกเสียงสระอูกันหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเนี่ยนะครับ k n e w นะครับ k n e w ที่แปลว่ารู้นะฮะในอดีตนะครับ I knew her โอเคอันนี้นะครับจะมียกเว้นนิดนึงครับฝรั่งบางทีก็จะออกเสียงว่า I knew her นะครับบางคนจะออกเสียงสระอูนะครับ I knew her หรือว่า I knew her นั่นเองครับแต่อยากให้รู้จักนะครับว่าสระอูนะครับก็คือ Drew และแม้กระทั่งชื่อของคุณ Andrew นะครับไม่ใช่ Andrew นะฮะ Andrew นั่นเองครับแม้พอพูดถึงเรื่อง verb ช่อง2นะครับก็ต้องพาไปดูพวก verb ช่อง3ที่บ้านเราออกเสียงผิดกันระดับชาตินิดนึงครับเรามาดู2ตัวแรกครับที่เป็นพี่น้องนะครับนั่นก็คือคำว่า teach นะฮะ teach taught นั่นเองครับออกเสียงเหมือนคุณ taught ทองดีนะฮะฝรั่งชื่อดังนะครับที่มาเมืองไทยมาหลาย10ปีแล้วนะครับไม่ใช่ teach taught นะครับไม่ต้องใส่คือคำว่า teach เนี่ยจะเป็นเชอชอช้างนะเชอ teachนะฮะแต่ถ้ามันเป็นช่อง2ช่อง3จะเป็น taught นะฮะตัว t นั่นเองครับ teach taught อีกหนึ่งคำก็คือ catch caught นั่นเองครับที่แปลว่าจับนะฮะออกเสียงคล้ายๆปลา caught นะฮะที่เราทานกันในอาหาร fish and chips นะฮะ catch caught อย่าลืมนะครับต่อไปนะครับ verb ช่อง3นะครับอีก4ตัวนะฮะที่เราออกเสียงกันผิดประจำนะครับก็คือ4ตัวนี้ครับ ride rode ridden ไม่ใช่ ridden นะฮะฝากนะครับคำว่าขี่นะครับช่อง3 ridden นะครับซึ่ง verb ช่อง3นี้เราก็เคยสอนกันมาเยอะแล้วนะครับว่านะฮะเราจะต้องใช้กันยังไงนะครับไปลองดูเทปเก่าๆกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับ ridden ก็คือขี่ driven นะฮะไม่ใช่ driven นะครับ driven ก็คือขับนะฮะต่อไปก็จะมีคำว่า written ที่แปลว่าเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ bitten ที่แปลว่ากัดนั่นเองครับอย่างเช่นผมโดนยุงกัดนะครับ I was bitten by a mosquito นั่นเองครับคำชุดต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ fu เนี่ยนะฮะมาเริ่มคำภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมนะฮะแน่นอนครับ fu อย่างเช่น fun ก็คือฟันแปลว่าสนุกนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ตลกนะฮะเพราะว่าหลายคนครับมักจะงงนะฮะกับ2คำนะครับ funny ถึงจะแปลว่าตลกฟันก็คือสนุกนั่นเองครับอย่างเช่นทุกวันนี้ผมก็พยายามอย่างหนักนะครับที่จะหาสื่อหรือผลิตสื่อขึ้นมานะครับที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้นฟันแล้วก็ฟันนี่ก็คือสนุกแล้วก็ตลกกันไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น fu คำอื่นๆนะครับก็ไม่ได้ออกเสียงว่าฟันหรือบางคนออกเสียงว่าฟูนะฮะอย่างเช่นครับคำนี้ครับคำว่าเชื้อเพลิงครับ fuel บางคนนะครับก็ออกเสียงว่าฟูเอลส่วนพอเจอคำนี้ครับงานศพเนี่ยนะฮะ
งานศพเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าออกเสียงยังไงครับไปบอกฝรั่งว่า last night I go to the dead people party ฝรั่งก็ตกใจ dead people party มันคืออะไรวะนะฮะต้องไปเหมือน I go to the temple and the monk นะกุศลาธรรมานะครับ the dead man in the body ฝรั่งออกเสียงว่า funeralฝรั่งอุตส่าห์ออกเสียงให้ถูกต้องที่ผมเคยได้ยินกับหูผมนั่นแหละฮะฝรั่งออกเสียงว่า funeral พี่น้องชาวไทยก็อ๋อแย่ funeral เขาไม่ได้ออกเสียงว่า funeral ก็ออกเสียงว่า funeral ดังนั้นครับอยากให้เรามีเครื่องต่อม copy สักนิดนึงครับในเราครับพอฝรั่งมันออกเสียงว่า

funeral เราตั้งใจฟังนะครับแล้วก็เป็น funeral ไม่ใช่ไปนิยามเหมือนตัวเองก็คืออ๋อ funeral นะฮะดังนั้นครับ funeral ก็คืองานศพนั่นเองครับไม่ใช่ funeral แล้วเชื้อเพลิงไม่ใช่ fuel นะครับเชื้อเพลิงนั่นเป็น fuel นั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเพราะคำที่เป็น fu หลายๆคำเนี่ยนะฮะหรืออย่างเช่นชาวไทยชอบบอกเนี่ยโมโหจน fuel ขาดที่จริงนะคำว่า fuel มาจากคำว่า fuse นะครับ fuse นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกสายไฟอะไรเงี้ยระบบไฟฟ้านะครับ fuse funeral แล้วก็ fuel นั่นเองครับ fuel นะครับเพราะถ้าคุณออกเสียงนะครับอย่างเช่นเชื้อเพลิงว่า fuel หรือว่างานศพเป็น funeral เนี่ยนะครับอย่างงี้นะครับห้างที่อยู่ตรงนะฮะรังสิตกับบางแคก็เป็นฟูตัวสิครับผมฟูตัวพาร์คมันก็เป็นนะครับ future ถูกต้องมั้ยนะฮะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันเรื่องต่อไปนะครับก็คือหลายๆท่านก็มักจะงงกับผมนะครับคุณคริสหรืออาจารย์คริสผมจะรู้ยังไงครับว่าคำไหนเนี่ยที่เป็น ch เนี่ยเป็นเสียงชอช้าหรือเป็นเสียงคอควายครับผมก็บอกครับว่าก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องหานะครับผมแหล่งที่มีการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เขาออกเสียงให้เราแล้วเราก็แค่พูดตามทันทีครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องใช้ปากของเรานะครับพูดตามจะได้จำในหัวได้อย่างเช่นตัวอย่างครับ chaos ครับ chaos แปลว่าอะไรครับแปลว่าความยุ่งเหยิงความชุลมุนวุ่นวายนะครับเขาออกเสียงว่า chaos นั่นเองครับไม่ใช่ chaos นะฮะไม่ใช่ chaos นะฮะเขาออกเสียงว่า chaos ครับผมที่จริงแล้วคำว่า chaos นะครับเป็นนามนะฮะของวงนะฮะบอยแบนด์อยู่วงหนึ่งครับก็คือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด chaotic นั่นเองครับแต่วง chaotic นะครับเขาไปเปลี่ยนการสะกดจาก chaotic เป็นตัว k นั่นเองครับ chaoticก็คือ adjective ของคำว่า chaos ที่แปลว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นเองครับและอีกหนึ่งคำนะฮะที่เราเจอกันบ่อยๆที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับก็คือคำว่าสถาปนิกครับออกเสียงว่า architect นะครับคล้ายๆวันนี้นะครับคุณอานั้นไปกินส้มตำมาแล้วท้องเสียนะครับก็เลยอาขี้แตกเลยทีเดียวนะครับ architect ก็แปลว่าสถาปนิกครับซึ่งทุกวันนี้นะครับชาวไทยบางคนนึกว่า architect ฝรั่งก็งง architect คืออะไรอันนี้จะเป็น CH จะเป็นคอควายครับแล้วก็ต้องระวังเลยนะครับว่า architect คือสถาปนิกเนี่ยนะครับแล้วสถาปัตยกรรมเนี่ยมันคือ architecture นะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยนะครับไปถามฝรั่งบางทีนะครับว่าคุณเป็นสถาปนิกหรือเปล่าไปถามเขาว่า excuse me are you an architecture คุณเป็นสถาปัตยกรรมหรือไม่ฝรั่งบอกเอ้านี่อะไรครับเนี่ยเห็นคนเป็นรูปปั้นได้ยังไงครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าคำว่ารูปปั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับ statue ไม่ได้ออกเสียงว่า statue นะครับเขาออกเสียงว่า statue เหมือนกับ statue statue นั่นเองครับผม statue ก็คือรูปปั้นนั่นเองครับแล้วรูปปั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของพวก architecture สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่า architecture สถาปัตยกรรมส่วน architect นะครับก็คือสถาปนิกนะครับคำต่อไปครับคำพวกนี้เลยฮะคำที่เป็นพวก sy นั่นเองครับหรือคำที่มีตัว y นะครับเป็นตัวที่2เนี่ยนะฮะในภาษาอังกฤษครับแล้วมาลองดูตัวอย่างครับน้ำเชื่อมเป็นต้นน้ำเชื่อมเนี่ยนะครับบ้านเราก็ไปออกเสียงอะไรครับไซรัปไซรัปแต่เคยทราบนะครับว่าภาษาอังกฤษนะครับที่จริงแล้วเขาออกเสียงอะไรนะครับซิรัปนั่นเองครับถูกต้องฮะซิรัปซิรัปก็คือน้ำเชื่อมครับแต่อย่าลืมนะครับผมเคยไปลองแล้วนะฮะที่ร้านไอศกรีมใจกลางเมืองกรุงเทพดาวน์ทาวน์แบงคอกมาแล้วก็ลองไปเล่นดูครับกับพนักงานครับหนูจ้าเดี๋ยวซิรัปนิดนึงได้ไหมจ้าอะไรนะคะขอซิรัปนิดนึงจ้าอะไรฮะขอไซรัปจ้าไม่พูดตั้งแต่แรกแล้วฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมครับคุยกับคนไทยก็ต้องเป็นไซรัปแต่ถ้าคุยกับฝรั่งนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ออกเสียงว่าซิรัปมีพี่น้องชาวไทยหลายท่านมาบอกผมว่าแต่คุณคริสครับผมเคยเห็นชาวสิงคโปร์เขาพูดว่าเฮ้ย I want to have some ไซรัปล่ะก็ถ้าคุณอยากจะเรียนแบบทางนั้นก็ได้ครับก็คุณก็พูดไซรัปแล้วก็ใส่ลาไปด้วยแต่จะฝากไว้ด้วยนะครับว่าที่จริงแล้วต้องออกเสียงว่าซิรัปนั่นเองครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือเข็มฉีดยาที่คุณหมอและคุณพยาบาลประเทศไทยทั้งประเทศนะครับออกเสียงว่าไซลิงไซลิงหรือสลิงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่าไซลิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาจะนึกว่าคุณจะเอาเขาขึ้นสลิงห้อยโหนในโรงพยาบาลสิครับที่จริงแล้วนะครับคำว่าเข็มฉีดยาเขาออกเสียงว่าซิรินจ์นั่นเองครับ
ซิรินช์เหมือนกับนักร้องเนี่ยนะครับโรสซิรินทิพย์นั่นเองครับแต่คุณใส่เป็นโรสซิรินช์นั่นเองครับผมอย่าลืมนะครับคุยพี่น้องชาวไทยใส่ลิงก์ไม่ว่านะครับแต่ถ้าฝรั่งมาก็ต้องเปลี่ยนเป็นซิรินช์ให้ได้นั่นเองนะฮะคำต่อไปนะครับในแก๊งนี้ก็คือคำนี้ครับเนื้อร้องของเพลงนั่นเองครับต้องขอบคุณมากนะครับคุณฮิวแกรนท์เนี่ยนะฮะถ้าคุณจำได้ครับคุณฮิวแกรนท์เนี่ยเคยเล่นนะครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือ Music and Lyrics นั่นเองครับหนังที่มีเพลง All I wanna do is find a way back into love Lyrics นั่นเองครับหนังเรื่องนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้พี่น้องชาวไทยออกเสียงว่าไลริกกันเต็มหมดเลยเนื้อร้องต้องเป็น lyrics นั่นเองครับถึงแม้ว่าหนังนี้ออกมานานแล้วบ้านเราก็ยังออกเสียงว่าไลริกกันเยอะนะครับดังนั้นครับ lyrics แล้วถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่า you have to learn from music and lyrics ครับเรียนรู้นะครับจากดนตรีและก็เนื้อร้องของเพลงสิครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันนี้นะครับเวลาชาวไทยไปประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับผมทำให้ชาวสิงคโปร์รู้เลยครับว่าใครคือคนไทยโดยที่ไม่ต้องโชว์พาสปอร์ตเพราะเราแค่อ้าปากนะครับถามเขาว่าถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศสิงคโปร์นั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเราแค่บอกครับว่า excuse me where is Orchard Road ชาวสิงคโปร์บอก you come from Thailand ล่ะ how do you know because Thai people are only country that say Orchard ที่เหลือในโลกก็จะพูดว่า Orchard กันหมดแล้วครับถูกต้องครับ ARD นะครับคำนี้ลงท้ายด้วย ARD เนี่ยบ้านเราสำเนียงเรานี่นะครับจะไปสระใส่สระอากันไปเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าของฝรั่งหรือภาษาอังกฤษจะใส่สระเอกันหมดครับ Orchard นั่นเองครับ Orchard Road Orchard Road Orchard แปลว่าสวนผลไม้ครับก่อนที่นะครับเมืองช้อปปิ้งหรือถนนช้อปปิ้งในสิงคโปร์นั้นจะกลายมาเป็นถนนใหญ่มโหฬารแบบนี้นะครับเขาเคยเป็นสวนผลไม้ที่ใหญ่โตมากครับเขาถึงเรียกว่า Orchard Road ครับOrchard นะครับไม่ใช่ Orchard ที่จริงนะยังมีอีกหนึ่งถนนนะครับที่บ้านเราเนี่ยเวลาไปนะครับก็ไปแบร์ไตเขารู้ว่าเราเป็นชาวไทยฮะที่ฮ่องกงนะฮะมันจะมีถนนช้อปปิ้งที่เขาเรียกว่าถนนนาธานครับเราไปถามเขา excuse me where is Nathan Road เขาว่าเฮ้ยยะ you come from Thailand อ่ะ how do you know again อ่ะสิงคโปร์ก็รู้ฮ่องกงก็รู้เพราะเราก็เป็นชาติเดียวที่ออกเสียงว่านาธานครับชาวโลกก็ออกเสียงว่า Nathan Road นั่นเองนะครับซึ่งชื่อฝรั่งนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสครั้งหน้าเราจะดูนะครับว่าชื่อฝรั่งนะครับหลายๆชื่อที่เราออกเสียงผิดมีอะไรกันบ้างนั้นฝากไว้หนึ่งชื่อครับ Nathan นะครับไม่ใช่นาธานครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ Orchard Road ไม่ใช่ Orchard นะครับเพราะว่า ARD ต้องเป็นสระเอครับตัวอย่างครับ American Standard ไม่ใช่ American Standard พ่อมดนะครับออกเสียงว่า Wizard นะครับไม่ใช่ Wizard หรือสุดท้ายนะครับอย่างเช่นตัวเงินตัวทองอะครับผมตัวเงินตัวทองหรือตัวตะกรวดนะครับเขาจะเรียกว่าอะไรครับ monitor lizard นั่นเองครับไม่ใช่ monitor lizard นั่นเองครับอย่าลืมนะครับการอังกฤษนะครับสำเนียงไทยไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเรามีสำเนียงไทยเล็กๆของตัวเราเพราะเราเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยเนี่ยนะครับเราพูดได้ครับแต่ฝรั่งเขาจะเข้าใจเราถ้าเราออกเสียงกันอย่างถูกต้องครับดังนั้นครับเริ่มไปฝึกการออกเสียงกันตั้งแต่วันนี้นะครับและตอนนี้หมดเวลากันแล้วครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะ
1: ไม่เห
0: ็
1: นไก
0: ่อ่ะโอเคอ่ะ number one รูปแรกนะคะไม่มีนะอ่ะรูปแรกนะคะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะใครเดาได้บ้างรูปแรกอ่ะโอเคอ่ะสลัดนะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่าสลัดแต่ภาษาอังกฤษสลัดสลัดนะคะค่ะอ่ะในสลัดประกอบด้วยอะไรบ้างคะชิคเก้นแปลว่าอะไรแล้วไก่ชีสค่ะชีสแปลว่าใช่เนยใช่ไหมคะชีสเราทับศัพท์มันจะอยู่ในพิซซ่านะเพราะรูปแรกให้เราวงกลมคำว่าสลัดสะกดยังไงคะ S A L A D โอเควงกลมคำนี้นะคะใครวงกลมแล้วใส่ว่าได้หนึ่งคะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
2: วงกลมสามอันแล้วครับ
0: โอ้วงกลมสามอันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียวสามข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงอ่านว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังเบรดค่ะสะกดว่า B R E A D โอเคเก่งมาก คำว่า meat แปลว่าอะไรคะ M E A T meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat พอดีไม่มีอยู่ในรูปนี้นะ meat แปลว่าเนื้อเนื้อรวมๆเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะต่อมารูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้ก
2: ชีส
0: ชีสใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรดูในรูปเนาะรูปที่สามชีสได้ไหมใครไม่ได้ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีสใช่วงกลมแบบเพื่อนเลยนะได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง C H double E S E ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่สี่ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ chicken นะเพราะฉะนั้นวงกลมคำนี้ค่ะ chicken นะคะchicken สะกดอย่างนี้ค่ะใครไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงเนาะดูตรงนี้ได้เลยนะคะ chicken c h i c k e n โอเค very good เรามาสู่รูปที่5ค่ะเขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milk m i l k ค่ะ milkต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะแซนด์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชสะกดอย่างนี้ค่ะแซนด์วิช S A N D W I C H นะคะแซนด์วิชรูปต่อมามีทั้งแอปเปิลมีทั้งเกรปเบอร์นาน่าผลไม้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไรคะ fruit f r u i t fruit นะคะfruit แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนาะไอศกรีมสะกดอย่างนี้เลยค่ะไอศกรีมนะคะไอศกรีมผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่ น้ำผึ้งน้ำผึ้งผส

0: อังกฤษใช้คำว่า honey ค่ะ honey h o n e y honey พอดีว่าตรงนี้ไม่มี honey นะคะอ่านถูกไหม honey ถูกต้องค่ะรูปนี้ honey น้ำผึ้งตัวที่สองครับ honey น้ำผึ้งถูกต้องถูกต้องอ่ะโอเค honey ชอบกิน honey กันไหมมีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีมันคือเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นเนื้อชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้น
1: ได้
0: ชิคเก้นแปลว่าอะไรไก่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่ไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ค่ะมันคือ meat m e a t meat แปลว่าเนื้อนะคะรูปต่อมานะคะมันเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มแต่ว่าไม่มีส้มอยู่นะเป็น juice น้ำผลไม้นะคะJUICE juice แปลว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้องเสร็จแล้ว juice น้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องรูปต่อมาเป็นรูปของแครอท cucumber ภาษาไทยเรียกรวมๆว่าไงคะมีแตงกวามีแครอท
1: ผ
0: ักผักผักใช่เพราะฉะนั้นผักภาษาอังกฤษนะคะ
1: vegetable
0: very good vegetable นะคะ vegetables vegetables vegetables นะคะมีการเดาโอเคได้ได้vegetables นะคะคำศัพท์ที่ยาวที่สุดแปลว่าผักนะอ่านออกเสียงว่า vegetables นะคะ vegetables นะคะชอบกินกันไหมชอบไหมผักชอบดีมากเลยค่ะนะรูปแถวสุดท้ายค่ะมันเป็นรูปอะไรนะwater น้ำน้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ water นะคะน้ำต่อมามีน้ำแล้วสองตัวนี่คืออะไรนะ fish นะคะปลา fish ชอบกินปลากันไหม
1: ไม
0: ่ไม่ชอบหร
1: อ
0: โอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาว lemonade ค่ะน้ำมะนาวนะคะคำว่า lemon แปลว่ามะนาว lemonadeแปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะเลมอนเนดตรงกลางอันนี้วอเทอร์เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะวอเทอร์ครับน่าวอเทอร์ตัวแรกลูกวอเทอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ฟิชตัวที่สองครับครับไหนขอเช็คหน่อยวอเทอร์โอเคอันนี้เลมอนเนดลูกนะเลมอนแปลว่ามะนาวนะคะตัวที่สองพีชโอเครูปสุดท้ายค่ะเพื่อนไม่สบายรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะ C A K E ค่ะหนูทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะแจกให้อะไรครับเสร็จแล้วเก่งมากกิจกรรมต่อไปทุกคนฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your favorite menuคำว่า color ระบายสี เมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบทุกเมนูระบายสีหมดเลย

นะคะเดี๋ยวมีสีให้เดี๋ยวจะแจกสีให้และฟังดีๆค่ะมีการประกวดกันนะเมนูของใครระบายออกมาสวยเดี๋ยวพี่จะเป็นแมวมองคัดเลือกมาและเรามีรางวัลแจกนะมีอยู่6รางวัลทยอยแจกนะคะเพราะฉะนั้นให้สุดฝีมือนะเรามีอันนี้ให้1รางวัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะได้ค่ะทุกคนได้เข้าประกวดหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าใครระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

างวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะเดี๋ยวก็จะได้กระติกน้ำ

ถ่ายรูปรวมกันได้อันนี้มาอันนี้โอเคอย่าเพิ่งมาถ่ายรูปก่อน

social distancing. Oh, sorry. Okay, I'm Hong Kong. แล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ on page 32หน้า32เปิดก่อนไปทิ้งก่อนหน้า32Get back to your seat. หน้า32เปิดดูก่อนคิดเมนูนะคะคิดเมนู KID คิดแปลว่าเด็กๆพวกเรานี่แหละเป็นคิดเด็กๆนะคะเมนูของเด็กๆก็คือเมนูของพวกเราเรามีกิจกรรมนะคะให้ทำก็คือให้เราเขียนเมนูนะที่เราชอบนะคะลงไปคำแรกค่ะ main dish นะคะก็แปลว่าเมนูจานหลัก

0: เมนูจานหลักได้แก่อะไรบ้างเช่นอะไรเดียวต้มยำนะเช่นต้มยำเช่นอะไรอีกสเต็กสเต็กนี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมคะสเต็กอะไรได้อีกคะเมนูจานหลักไฟไรส์แล้วก็พิซซ่าได้ค่ะนี่คือเมนูจานหลักหรืออันนี้อะไรสปาเกตตีก็ได้นี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมนะเลือกคนละเมนูเท่านั้นนะคะเขียนลงไปวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อนเมนดิชแปลว่าอาหารจานหลักนะให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ dessert แปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่นไอศกรีมเช่นช็อกเกตช็อกเกตนะคะเค้กประมาณนี้นะขนมหวานนะคะเราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมา drinks แปลว่าอะไรคะ drinks น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่มคอฟฟี่ใช่ไหมคะอะไรอีกทีอะไรอีก water อะไรอีก orange juice อะไรอีก milk ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละหนึ่งแค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหมโอเคตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine อันนั้นก็สนุกโอเคอันหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้างใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลย
1: เจอเมนูอาหาร
0: เจอคนไปซื้ออาหารเจอลูกค้า
2: เจอลูกค้า
0: เจอเชฟเลย
3: เจอกระทะเหล็ก
0: กระทะเหล็กโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็นเวทเชอร์หรือว่าเวทเชสแปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปเที่ยวอเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนึงนะมาดูบทสนทนานะคะโอเค
2: เดี๋ยวพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นลูกค้า
0: โอเคนะพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
2: ครูก็ยื่นพี่ก็ยื่น
4: This is our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
4: This is
0: อันนี้นะ This is our menu today. นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now? พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่า Are you ready? อันนี้พร้อมมากหิวแล้วใช่ไหมดีมากเลยลูกค้าจะตอบว่า Yes I would like I would like แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steaksteak and salad อยากกินอะไรโอเคดีเลยนะอยากกินกระทะหรอแพงนะเราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้วนะคะพนักงานก็จะต้องถามต่อว่า
2: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink

0: What would you like to drink? What would you like to drink? แปลว่าอะไรดี
1: อ้าวของ
0: ของอะไร
2: ของกิน
3: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink? จะดื่มอะไรนะคะ
2: น
0: ้
2: ำส้ม
0: ถ้าใครถามเราว่า What would you like to drink? ถามว่าจะดื่มอะไรนะคะดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ orange juice ดื่ม milk ดื่มอะไรได้อีก
2: water
0: tea right
2: water
0: coffee นะเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะ
4: would you like some dessert
0: ของหวานค่ะ dessert would you like some dessert กินของหวานไหม yes I will have ice cream อะไรได้อีก ice cream chocolate cake ของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละแล้วก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะเวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหมถามว่า would you like would you like ทุกคนนะอ่านตามครูนะคะ would you like
5: would you like
0: would you like ตามด้วยอาหารค่ะ would you like ตามด้วยอาหารเช่น would you like beefแปลว่าจะกินบีฟไหม
2: ไม
0: ่
2: กิน
0: ถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please yes please นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanks นะคะ no thanks นะเพราะตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่ให้ถาม Would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ฝึกตั้งคำถามว่า Would you like Would you like Would you like แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอเดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า Yes or No ขนมจีนนุชเดียว
2: ขนมจีนขนมจีน
0: โอเคลองนึกไว้นะคะ Would you like ตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะโอเคลองนึกดูนะ are you ready
5: yes
0: ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมนะโอเคคำแรกค่ะ
4: เดี๋ยว
0: เขียนเลขหนึ่งแล้วก็

0: ร็จแล้วปิดเลย
1: ใช่ใช
0: ่อันนี้เปิดหนังสือเปล่าวันนี้เอาหนังสือเก็บก่อนลูกคำแรกนะต่อมาคำที่สองค่ะพี่เขียนเลข2แล้วก็ตัว S

เวลานิดนึงให้เวลาแป๊บนึงง่าย4ข้อหมายเลขไปด้วยก็ดีนะคะ

No. 9. เอาง่ายๆบ้างดีกว่าทวนแล้วกันนะคำแรก fish number 2 salad ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดอ่ะนะคะ salad number 3 sausage number 4 apple number 5 pizza number 6 breadNumber 7 steak. Number 8 fried egg. Number 9 spaghetti. อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก Number 10 salmon. ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะโอเคอันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะกับพี่ก่อนกับพี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลมอบรางวัลถ่ายรูป

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ครับผมจะพาคุณไปกับรายการ Vocab Journey ไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโอ้โหรอบนี้นะครับทีแทร็กไม่ได้ยุคขนยาวนะครับมีเพื่อนมาเที่ยวด้วยนะครับน้องฮาร์ท
2: สวัสดีครับ
3: Hello guys I'm Panit Chai Thamsirikamol My age is 10 and my nickname is Heart
2: Excellent Heart is 10 years old น้องฮาร์ทเดี๋ยวดูรอบๆนะครับรู้หรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
2: เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติโอ้โหดูดีนะครับบรรยากาศรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นหรือเปล่า
3: ก็ตื่นเต้นอยู่นะครับ
2: วันนี้เราจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร So did you ever plant rice before
3: I have tried in the place like this but not this place
2: He's tried before tried แปลว่าลองแล้วพยายามอยู่แล้วนะครับ but not here ไม่ใช่ที่นี่ huh should we try it here should we walk around
3: sure
2: all right ไปดูกันดีกว่าครับที่นี่มีอะไรบ้าง let's go come on whoa what is this
3: มอง
2: it's a cow Is it a real cow? ตัวจริงหรือเปล่า Is it real?
3: I think it's not. It's frozen.
2: Yeah, it's frozen. Okay, let's keep going. I see a cow. Wait. Heart, what is this tree over here? I think it's a ton tan.
3: Oh, yeah. I think in English it's palm tree.
2: That's right. It's actually, the special name is called toddy palm. Oh, no. We are at a junction. Junction แปลว่า
3: Like a signpost?
2: Yeah.
3: Tells you where you're going.
2: That's right, a signpost. มีป้ายด้วย
3: Yeah.
2: ทำนายน Which way should we go?
3: I think this way.
2: Let's go this way. Turn left. เลี้ยวซ้าย Here we go. So today, we're gonna plant the rice. Did you ever do it?
3: Yes, I ever do it.
2: สวัสดีครับ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ับ สวัสดีคร
4: ับ
2: ผม
4: ชื่อแตงกวานะคะชื่อจริงชื่อมรกตพานิชนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ทางพิพิธภัณฑ์เกษตรนี่ค่ะ
2: พี่แตงกวาวันนี้เราจะทําอะไรบ้างครับ
4: วันนี้นะคะเตรียมก้าข้าวไว้ให้ทุกท่านนะคะทํานาดํากับนาโยนกันค่ะ
3: แล้วนาดํากับนาโยนต่างกันยังไงครับ
4: การทํานาดํานะคะเป็นการทํานาแบบในสมัยโบราณค่ะที่เราใช้กันมาโดยตลอดแต่วิธีการทํานาโยนนะคะเป็นการทําในรูปแบบใหม่ค่ะที่ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานนะคะแล้วก็ดูแลง่ายด้วย
2: ปลูกแล้วต้องรอกี่วันครับถึงจะได้มีข้าวให้กินด้วยครับ
4: ปกติแล้วนะคะเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ90ถึง120วันค่ะแล้วแต่ลักษณะข้าวนะคะ
2: โอ้โหต้องอดทนอดใจนะครับจะได้กินข้าว next time you eat rice eat everything กินให้หมดด้วยโอ้มันใช้เวลาใช้แรงด้วยครับ
3: I always ate it done because as a child I ate two
2: you eat two bowls?
3: Yeah, but sometimes three.
2: Can we show the camera your belly? Pew, pew, pew, pew. พี่แตงกวาครับเราก็พร้อมแต่ลงในน้ำแบบนี้
4: คงจะไม่ได้นะต้องเปลี่ยนก่อนนะคะ
2: ถอดเลยใช่ไหมครับ
4: อย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะเปลี่ยนชุดเอ๊ะน้องฮาร์ทเปลี่ยนชุดภาษาอังกฤษต้องพูดว่ายังไงนะครับ
3: Change clothes, switch clothes.
2: ก็ได้เนาะ Change your clothes, switch your clothes. Okay, you ready?Let's go!

0: แล้วครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อย We changed our clothes
1: พี่ตังกวาครับแต่ผมสงสัยมานานแล้วครับต้นข้าวพวกนี้มันมายังไงเหรอครับ
2: ต้นข้าวพวกนี้นะคะก็เกิดมาจากเมล็ดข้าวเมล็ดเล็กๆค่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องนำเมล็ดข้าวเหล่านั้นนะคะไปจัดการเพาะนะคะหรือว่าเพาะก่ายก่อนถึงจะได้เป็นต้นข้าวแบบนี้ค่ะโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 15-20 วัน
0: โอ้โห
1: like 90 plus 20
0: that's a long time
2: ลักษณะของการทำนาดำและนาโยนนะคะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะเวลาเราทำนาดำเนาะเราเนี่ยจะต้องใช้มือจีบก้าข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็ปักลงไปในดินแต่การทำนาโยนค่ะเราจะใช้วิธีการคือจับปลายข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็โยนลงไปเลยค่ะ
0: Oh my God how are we going to throw
1: It's like bait
0: throw we're gonna throw the rice มันจะเจ็บหรือเปล่าตรงกล้าเล็กๆอย่างนี้มันจะโยนได้ยังไงคร
2: ับ ไม่เจ็บค่ะเขาไม่เจ็บหรอก
0: Wow okay I want to try it too อยากลองด้วย Heart let's see who can throw it the farthest
1: okay
0: but let's watch Pi Teng Gua she's gonna teach us
2: โอเคค่ะให้เราเนี่ยจับที่ปลายข้าวแบบนี้ค่ะ
0: ครับ
2: เสร็จแล้วเราก็
0: โอ้โหมันไกลเลยไปนู่น
1: The bomb
0: Let's do it together
2: เดี๋ยวนิดนึงนะคะ1 2 3นี
1: ่ Oh my god
0: Watch me น้องฮาร์ทเอาเลยครับ Go for it 1 2 3 Oh
2: wow
1: Oh, I got some fall down.
0: You did it! 1, 2, 3!
2: ขนาดนายนยังสนุกขนาดนี้นะคะจะบอกให้ว่านาดำนะคะสนุกกว่านี้ค่ะ
0: Whoa! I can't wait! รอไม่ได้เลยเอ๊ะน้องอาร์ตภูมิปัญญาคำนี้ภาษาอังกฤษต้องพูดไวไงครับภูมิปัญญาซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างนี้
1: Like a history that does like a long time, so we say it like Pumpanya.
0: Yeah, we could say like historical wisdom, local wisdom, original way. Let's try it. Are you ready?
1: Yep.
0: Let's go. Why? It's slippery, man. Lun. Be careful.
1: Ah, it's like a muddy puddle.
0: Don't forget the rice. You forgot the rice.
1: I got it.
0: You got one?All right, you want some?
1: Yep.
0: There you go.
2: เอาข้างที่เราไม่ถนัดนะคะอุ้มก้าข้าวไว้ค่ะ
3: จับตุ้มก้า
0: โอเค
3: มาทีละตุ้มทีละต้น
0: ครับ
3: แล้วเราก็จิ้มลง
0: ยกนิ้วต้อง
3: ครับ
0: อย่าง
3: น
0: ี
3: ้
0: ครับ
3: ครับ
0: ลงในน้ำ
3: ครับ
2: กดให้ถึงตรงโคนเลยนะคะกดลงไปเลยค่ะ
0: โอเค
2: นี่แหละค่ะคือการทำนาแบบดั้งเดิมค่ะอาจจะปวดหลังหน่อยนะคะ
0: Did you hurt your back?
1: Yep.
0: Ah, Pi Teng Gua, สบายมาก
2: สู้ๆ นะคะ
0: สู้ เอ๊ะ น้องฮาร์ทเราชาวนาเราจะใช้คำว่าอะไรดี
1: Farmer, yes.
0: อธิบายเพิ่มก็ได้ Rice farmer?
1: Yep.
0: Pi Teng Gua, โอ้โห สนุกมาก แต่เหนื่อย
1: เหนื่อยหน่อยครับ
2: เนี่ยแหละค่ะเขาถึงบอกว่ากว่าจะได้ข้าวแต่ละเมล็ดนะคะเราต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้แรงใจแรงกายเยอะมากเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องทานข้าวให้หมดนะคะ
0: แน่นอนแล้วพูดถึงข้าวนะครับโอ้เรามีหลายๆคำเช่นข้าวเหนียวต้องพูดว่ายังไงนะครับ
1: sticky rice
0: sticky rice แล้วถ้าเป็นข้าวสวย beautiful rice ได้หรือเปล่า
1: no
0: ไม่ได้ rice เฉยๆครับแล้วพี่แตงกวาปลูกแล้วเรียบร้อยทำอะไรต่อดีครับ
2: เราไปสร้างบ้านกันดีกว่าไหมคะ
0: เฮ้ยเราจะสร้างบ้าน we're gonna build a house
1: oh that's great
2: แต่ว่าบ้านที่เราจะไปสร้างนะคะเราจะทำมาจากดินนี่แหละค่ะ
0: โอ้โหจะทำได้ไง do you want to know too
1: I think that's
0: over here okay let's go follow me ตามผมมาเลย

0: follow her. Go ahead.
1: Let's go.
2: บ้านอยู่ไหนนะครับพี่แตงว่าไม่เห็นมีบ้านเลยนะ
1: บ้านดินคนงานตรงไหนมีไม่มีคนงานหรอกค่ะเพราะเราเนี่ยแหละค่ะจะสร้างบ้านดินกันเองเราจะมาสร้างบ้านดินหลังนี้ให้เสร็จสมบูรณ์กัน
2: บ้านดินภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่าอะไรดีครับน้องฮาร์ทบ้านดิน
1: clay house
2: clay house แปลตรงตัวนะครับ clay house
1: พี่เชื่อพร้อมหรือยังคะ
0: I'm ready
1: โอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาผสมนะคะดินเพื่อที่ทำอิฐสร้างบ้านกันก่อนค่ะช่วยกันผสมดินให้พี่ตังกวาหน่อยนะคะ
2: โอเคได้เลยครับ
1: แนะนำให้ใช้เท้าค่ะการย่ำดินเราจะได้สัมผัสแล้วก็นวดเท้าไปในตัวด้วยค่ะ
0: Let's do rock paper scissors Who's going first
3: okay.
0: Rock paper scissors shoot shoot shoot
2: เรียบร้อยน้องฮาร์ท
1: พร้อมหรือยังคะ
3: โอเค
2: อี
3: Oh my god ทำยังไงให้มันเข้ากันอะครับ
1: เราต้องเดินวนไปเรื่อยๆค่ะเดินวนๆเลยค่ะถ้าเราเดินวนไปสังเกตนะคะดินที่อยู่รอบๆข้างเท้าเรานะคะจะค่อยๆไหลเข้ามาใช่ไหมคะส่วนผสมเนี่ยก็จะเข้ากันโดยอัตโนมัติค่ะ
2: แล้วใช้ดิน

0: อะไรบ้างครับ
1: ดินที่ดีที่สุดในการสร้างบ้านดินจริงต้องเป็นดินร่วนปนทรายนะคะ
2: ที่ทำอยู่คืออะไรหรอครับ
1: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเรื่องของการผสมดินครับ
2: ภาษาอังกฤษ
0: ผสมดินก็อาจจะใช้คำว่า mixing the clay ได้ไหมน้องฮะ mixing the clay
2: you can use that too
0: เช่น I'm mixing the clay ก็คือตอนนี้น้องฮะกำลังผสมดินอยู่ Do you want to switch
2: It's okay
0: Okay whoa น้องฮะสุดยอดมากนะครับ Are you tired
2: Yes I just stomped a lot of rocks there
0: He's a little tiredOh, yin. It's cold. แล้วพูดถึงความเย็นนะครับบ้านดินฤดูร้อนกำลังมาบ้านดินมันจะเย็นหรือเปล่าข้างใน
1: เย็นค่ะปกติแล้วบ้านดินนะคะอุณหภูมิในบ้านนะคะเย็นกว่าด้านค่ะ
2: งั้นผมทำอีกอันเลยไหม
1: ได้เลยครับมาเลย

0: Is it heavy?
1: Yep.
0: It's a little heavy. มันหนักนิดนึง yeah. แล้วยังไงต่อนะพี่แตงกวา
1: ขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาดินที่เราได้ค่ะมาทำเป็นก้อนดินกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเรียกว่าไม้บล็อกค่ะสำหรับทำก้อนอิฐ
2: เอ๊ะแล้วพี่แตงกวาครับทำไมอันนี้มันไม่เหมือนกัน
1: ดินในนี้นะคะเป็นดินที่ผสมนะคะแล้วก็ทิ้งระยะเวลาสักพักนึงให้เขาได้ที่ค่ะเขาเลยจะมีความเหนียวมากขึ้นเมื่อน้ำในนี้นะคะเขาค่อยๆออกไปค่ะเราจะเอาดินนะคะในถังนี้เทเข้าไปในบล็อกไม้ค่ะแต่ก่อนที่จะเทนะคะเราต้องเอาบล็อกไม้เนี่ยไปแช่น้ำก่อน
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเมื่อเราเทดินเข้าไปแล้วถ้าเราไม่เอาบล็อกไม้แช่น้ำใช่ไหมคะบล็อกไม้เนี่ยจะดูดน้ำจากดินแล้วมันจะ
0: ออกไม่ได
1: ้ถูกต้องค่ะ
0: Who's gonna do itOkay, we have a volunteer.
3: Okay.
0: แล้วจะมีหลายๆคำนะครับเช่นตัวนี้นะครับจะเรียกว่า mold. Mold ก็คือ M-O-L-D, mold. ก็เหมือนเป็นแม่พิมพ์นะครับ Mold หรือ block ก็ได้ครับแปลตรงตัว It's a block, it's a mold.
1: วันนี้เราจะทำทั้งหมด5บล็อกเลยนะคะตามนี้เลย
3: 5 blocks.
1: ลงไปเลยค่ะ
3: Pour them in.
1: ไปเลยค่ะใช่แล้วคราวนี้นะคะเราก็เอามือนะคะกดไปข้างๆเลยค่ะ
2: แล้วบ้านหนึ่งใช้กี่ก้อนครับ
1: ก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของบ้านนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง700
0: ก้อน500เยอะมากแล้วมีคำถามด้วยมันจะอยู่นานหรือไม่
1: บ้านดินค่ะมีอายุการใช้งานเป็นร้อยปีเลยนะคะหลายพื้นที่เลยในประเทศไทยนะคะบ้านดินเนี่ยมีอายุเกิน100ปีขึ้นไปค่ะ
0: สุดยอดมาก
3: เอาหมดกัน
0: You got it Heart good job พี่แตงกวาคิดว่าไงนะครับ
1: โอเคค่ะถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเราเอาออกจากบล็อกกันดีกว่าค่ะ
0: เอ๊ะโอเ
1: ค
0: ได้เลยครับ
1: เสร็จแล้วนะคะเราต้องตากแดดก่อนครับตากแดดอย่างน้อย1อาทิตย์ครับให้
0: เป็นอาทิตย
1: ์โอ้อันนี้ตากได้ประมาณ1วันนะคะจะเป็นลักษณะนี้หน้าเขาก็จะเป็นฟิล์มแข็งๆ
3: Just one day แล้ว
0: โอ้มันแข็งจริงฮะ This is one day 7 days hard I think super hard
3: I'm just gonna make my
0: ตกแต่งด้วย
1: เราไปดูก้อน7วันกันข้างในมั้ยคะว่าตอนนี้
0: แข็งโอเคไปดูดีกว่า
1: ไปเลยค่ะ
0: Let's take a look
3: So heavy.
0: It's heavy. You want me to lift it?
3: Yep, try.
0: Okay, I'm gonna try and lift it. It's heavy. ประมาณกี่กิโลฮะ
1: ประมาณเกือบ10กิโลได
0: ้โอ้หนักจริงๆระวังเท้า
3: 1ส่วน2ของตัวผมเลย
0: Wow. All right, let's put it down. It's a little heavy.
1: พอเราได้ก้อนดินอย่างนี้นะคะเราก็จะสร้างบ้านได้แล้วค่ะ
0: เอ๊ก่อสร้างก็มีหลายคำนะครับเช่นconstruction worker
3: Oh I think about destruction
0: Oh destruction คือทำบ้านพังเลยเอาเป็นว่า construction worker หรือ carpenter ก็ได้ครับถ้าเป็นบ้านไม้เราจะเรียกว่า carpenter แต่บ้านแบบนี้บ้านดินก
3: ็ brick house
0: brick house ก็แล้วแต่ brick house brick construction worker เอาละครับพี่แตงกวาก้อนหินดินแบบนี้เรียบร้อยตากแล้วแข็งแรงจริงนะครับสร้างบ้านได้ยังไง
1: ขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเราก็จะเอาก้อนดินตรงนี้นะคะไปเรียงเป็นกำแพงค่ะแต่ว่าก็จะมีเคล็ดลับนะคะเราจะใช้ดินที่เราผสมกันในขั้นตอนแรกจำได้ไหมคะมาเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างก้อนดิน
3: โอ้ the first one that we make we use for the glue
0: อ๋อแบบนี้หรือเปล่านะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราเนี่ยฉาบนะคะสีก็จะเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราจะพาไปทำตั้งแต่ขั้นตอนการก่อบ้านดินเลยค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวน้องฮาร์ทช่วยสร้างกำแพงก่อน
3: I'm making a history first
1: ไปเลยวิธีการคือเราจะเอาก้อนอิฐหรือก้อนดินที่เราทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเชื่อมประสานกันโดยดินที่เราผสมในขั้นตอนแรกค่ะก็คือวางแบบสลับแบบนี้เลยนะคะที่ทีเชอร์วางอยู่แบบนี้พร้อมกันหรือยังคะ
0: พร้อมแล้ว
1: นะคะงั้นเดี๋ยวลงมือทำกันเลยค่ะ
0: โอเค
3: Where's the fang
0: This way
1: นี่ค่ะมาเลยค่ะ
0: วางยังไง
1: เอาดินลงค่ะเหมือนเราก่อก้อนอิฐเลยค่ะทีเชอร์เอาดินมาใส่ตรงนี้เลยให้เป็นเหมือนปูนได้เลยค่ะมาเลยค่ะน้องอาร์ตเร็วมาช่วยกันเร็ว
0: เอาเยอะไหมครับ
1: เยอะเลยค่ะโอเคค่ะ
3: ระวังนิ้วนะครับ
1: แล้วก็ทาข้างบนเลยค่ะ มาเลยทาให้ทั่วเลยค่ะ
3: It's fun
0: This is fun
1: ใช่แล้ว
3: More glue
1: เสร็จแล้วเอาก้อนอิฐวางเลยครับ
0: วางเยอะครับ
1: นี่ครับนี่ค่ะแล้วก็
0: ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับอุปกรณ์ไม่เยอะเท่าไหร
1: ่แต่ว่า1วันนะคะเราสามารถก่อกำแพงได้ไม่เกิน7ชั้นค่ะเพราะว่าถ้าหนักกว่านั้นกำแพงเขาจะล้มค่ะ
0: อ๋อมันอันตรายคำนี้นะอันตรายภาษาอังกฤษว่า
3: dangerous
0: dangerous แล้วรู้ไหม what is the most dangerous animal is very small
1: mosquito
0: a mosquito ถูกต้องนะครับพี่แตงกวาก็รู้ด้วยนะครับ mosquito พี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ด้วยขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: ขอจับมือด้วยก็เป็นวัฒนธรรมฝรั่ง
3: จับมือ
0: Nice to meet you Bad to meet you
3: Hey, we're clean
0: We're clean สะอาดสะอ้างเรียบร้อย How was today? Did you have fun?
3: Yeah, it was so fun Especially when I stumbled upon
0: Yeah, สนุกมากนะครับเฉพาะที่ยำโคลนด้วยโอ้โหสนุกมาก so finally น้องฮาร์ท today can you think of three words that we can teach people at home in English what should we teach them today
3: you have to eat rice all of the rice because it's hard to get I have been tried it already เราต้องกินข้าวให้หมดจานนะครับผมเคยลองปลูกข้าวมาแล้วมันยากมากเลยครับ
0: จริงครับมันยาก so กินข้าวให้หมดนะEat all of your food. Eat all of your rice. ขออีกสองคำที่เราเรียนรู้วันนี้ครับ
3: Historical.
0: Historical. คำนี้นะเป็นคำที่ดี Historical หรือ Local wisdom ก็คือภูมิปัญญานั่นเองครับคำสุดท้ายคิดออกแล้ว ประหยัดเพราะบ้านดินมันจะประหยัดมันจะเย็นสบายไม่ต้องเปิดแอร์ครับ
3: Sufficient.
0: Hey, is it sufficient or efficient?
3: Efficient.
0: ถูกต้องครับ Sufficient ก็คือพอเพียงแต่ประหยัดก็คือ efficient efficient เลื่อนต้นตัว e แต่ไม่ได้ออกเสียงว่า efficient ก็ efficient Heart I gotta say goodbye to you it was a pleasure thank you so much น้องๆที่บ้านนะครับอยากเรียนรู้แบบนี้ไปเที่ยวเรียนภาษาไปด้วยอย่าลืมติดตามด้วยมีคำถามเดี๋ยวจะฝากใน Facebook ด้วยนะครับเข้าไปตอบด้วยจะได้มีโอกาสเล่นด้วยเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
3: และอย่าลืมติดตามพวกเราด้านล่างนี้ด้วยนะครับ
0: Alright Heart ได้เวลาแล้วเราจะกลับบ้านดิน You ready? Let's go! See ya!
3: Oh my god
0: Oh, nice to meet you Bad to meet you

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะ

0: พลังแห่งความคิด
1: โอ้โห
2: มีพลังพิเศษด้วยเหรอ
3: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: What we are doing now actually is the high throughput screening platform against SARS-CoV-2 virus. We form a group of research, you know, both from Faculty of Science and Faculty of Medicine, Ramativity Hospital. So two teams, you know, work side by side and working in order to find a new drug.Derived from Thailand, that will be against and kill the virus effectively and safe. Okay, that's the images you call since maybe the end of February. So there are two teams. The first one is ECD itself, because you know we are the platform for screening or kind of you know searching for the compounds that really have potentially to kill the virus.And the other one, you know, based on the BSL-3, we initiate the high throughput screening campaign. So ECD having about 4,000 compounds, right? But actually we pick 120 to 121 extracts from the common Thai herbs. And we found that, you know, 6 extracts that's showing the potential kill the virus. And we picked 2 of them.The first one is the ginger extract, and the second is the gachaikao extract. Okay, the gachaikao in English we call like a finger root. Okay, so once we found the initial finding, we look for more detail to see the efficacy of the against the virus, and we found out that you know two major components actually derived from finger root extracts.That really showing the synergistically kill the virus. The first one actually is the pinostrobin, and the second one is the pendulicin A. We learned that you know this compounds and extract really kill the virus. You know 200% protect killing. To the process of getting the extract right from the finger root. So you start from the fresh finger root, you shred them up, okay, and then you dry them. So what you have like a dry them.Dry finger root, you dry them to be like a powder, like a tiny

0: a tiny powder, and then you use like to extract the component out from the figure root powder. So we call it that extract now, okay? And that the extract will further formulate as the you know, like a drug. Like because of the extract, you know, you can monitoring or standardize the effective dose of the major compounds inside the finger root extracts. So the people are not to eat too much, okay? Not to overload ourselves, so we can eat properly and safely use. So in about 3 months from now, we plan to study in the animals. And the animal that we're gonna use for this model is the hamsters. So the hamster will challenge with the virus, the human virus, the SARS-CoV-2, and then we use the extracts, you know, and also the components to see whether, you know, it's still effective in the animal study. And also we're gonna learn the availability of the active compounds in the animal body, and then we could use this result to adjust as a dose in the healthy volunteer, which is gonna conduct maybe around 8 months or 10 months from now. So basically, we can actually forming a great, great team, not only the scientists, but also many parties that helping to move forward to build a drug from finger root. We can help Thailand to be successful and making a new drug from our country. I believe that this could be like something really great about the country that, you know, can help the other countries too, not to wait to get the drug from the outside. So this is the kind of thing that we have to change our mindset.
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186/200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุภาชัยกลิ่นสุวรรณนะครับและนี่คือรายการที่จะพาผู้ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาวิชาชีพนะครับมาบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของพวกเขาและเธอนะครับรวมถึงว่าความสำคัญของการใช้การสื่อสารและเทคนิคในการพูดเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้พิเศษมากเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับไม่นานเธอเพิ่งจะเป็นศิลปินโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงปุ๊บปั๊บไปมาไปเรียนปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยามาตอนนี้มีดีกรีถึงเป็นนักจิตวิทยาอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยขอต้อนรับดร.

0: มาไงถึงเลือกสาขาจิตวิทยาครับอยากรู้จริงๆจัง
1: ตอนแรกคือเริ่มจากแบบชีววิทยาก่อนค่ะเรียนมา2ปีแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ทางตัวเองสักเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสได้เรียนจิตวิทยาตั้งแต่ม.ปลายแล้วก็ปี1ปี2เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือทางตัวเองก็เลยเปลี่ยนตอนปี3ค่ะแล้วก็มาเรื่อยๆจนถึงแบบป.โทป.เอกก็เป็นจิตวิทยาค่ะ
0: ไอ้ที่รู้ว่าเป็นทางตัวเองนี่คือมันมีจุดสปาร์คหรือมีจุดพลิกอะไรตรงไหนยังไงจ๊ะ
1: รู้สึกว่าอ่านหนังสือเราไม่เบื่อตรงนี้ใช่ค่ะพออ่านเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกดีสามารถอ่านต่อได้เพราะว่ามันก็จะมีแบบการทดลองอะไรต่างๆที่ทำให้เราเข้าใจแบบความคิดของมนุษย์แล้วก็พฤติกรรมมนุษย์ก็รู้สึกเพลินไปกับมันค่ะ
0: สนุกไปกับมัน
1: ใช่สนุกไปกับมัน
0: นักจิตวิทยากับจิตแพทย์ต่างกันยังไงจ๊ะ
1: นักจิตวิทยาจะไม่สามารถให้ยาได้แต่ว่าจิตแพทย์เนี่ยสามารถที่จะให้ยาได้นี่ความแตกต่างชัดเจนมากๆ
0: นะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ทำงานในการแบบรักษาเยียวยาจิตใจของคนแล้วก็ทำให้จิตใจของคนเนี่ยดีขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดจะถามว่าณตอนนี้อาจารย์ไม่ใช่แค่เป็นนักจิตวิทยาเท่านั้นแต่เป็นอาจารย
1: ์
0: เพื่อที่จะสอนคนไปเป็นนักจิตวิทยาด้วยตรงนี้บทบาทในการสื่อสารเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนยังไง
1: สำคัญมากเลยอย่างแรกคือเราจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถคุยกับเราได้ก่อน
0: ทำยังไง
1: ก็อาจจะเรียกว่าพยายามที่จะสบายๆกับเขานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือถ้าสมมติว่าเขาเริ่มพูดอะไรแล้วเราเหมือนแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังทำอะไรผิดอันเนี้ยเขาจะไม่เปิดใจแล้วก็คุยกับเราเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดใจรับฟังค่อยๆถามเขาว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นโดยที่ยังแบบไม่ได้ไปพูดว่าเขาทำผิดทำไมทำแบบนี้ทำไมทำแบบนั้นเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเปิดใจแล้วก็ค่อยๆเล่าให้เราฟังได้ดียิ่งขึ้นแล้วทักษะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการทวนเน
0: า
1: ะเราสรุปว่าสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะคะอาจจะพูดว่าแบบอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เข้าใจแบบอาจารย์เข้าใจถูกต้องไหมมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมให้อาจารย์แบบฟังบ้างนะคะอันนี้ก็สำคัญมากๆเลย
0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนิสิตทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งคำถามนะคะง่ายๆเลยวันนี้เราจะมาพูดถึง4เทคนิคสั้นๆที่จะช่วยให้นิสิตทุกคนเนี่ยสามารถที่จะตั้งคำถามได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเทคนิคแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของความสงสัยพยายามที่จะมีแบบความสงสัยอยากรู้อยากเห็นตรงนี้ก็จะช่วยให้เรามีคำถามมากยิ่งขึ้นอย่างที่2เลยนะคะก็คือว่าพยายามอย่ามีคำตอบในสิ่งที่เราถามในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมีคำตอบอยู่ในใจนะว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรพยายามที่จะปล่อยทิ้งคำตอบที่เรามีอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยตั้งใจฟังผู้พูดได้มากยิ่งขึ้นเทคนิคที่3เลยเนี่ยค่ะคือเทคนิคในการตั้งคำถามปลายเปิดนะคะเพราะอะไรทำไมอย่างไรนะคะแทนที่เราจะถามแบบคำถามปลายปิดเนาะถ้าเราถามคำถามปลายปิดเนี่ยมันจะทำให้คนตอบเขาตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วบทสนทนามันจะหยุดลงเท่านั้นนะคะและเทคนิคสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการฟังขาดไม่ได้เลยสีหน้าท่าทางของเราเนี่ยนะคะควรที่จะแสดงออกว่าเรากำลังฟังเขาอยู่ตั้งใจฟังเขาอยู่แล้วก็ให้ความสำคัญกับคำพูดของเขาอันนี้ก็เป็น4เทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีการสื่อสารในการตั้งคำถามดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ทีนี้คนที่มาปรึกษานักจิตวิทยาในหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหตุผลอย่างเดียวอารมณ์มาเต็มอีโมมาเต็มเราจะเคลียร์ตรงนั้นยังไงก่อนหรือว่าแก้ไปยังไงทีละเปาะยังไงจัน
1: จริงๆแล้วการที่เรามีอารมณ์หรือว่าใครมีอารมณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเราไปเบรกเขาว่าแบบเอ้ยหยุดก่อนห้ามโกรธ
0: อ
1: ันนี้บางทีมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าอารมณ์เขากำลังมาเพราะฉะนั้นอาจจะลองสังเกตอะค่ะว่าเราปล่อยให้เขาแบบเผชิญกับอารมณ์ตรงนั้นไปก่อนไหมเราค่อยๆพูดให้เขาใจเย็นขึ้นเพราะว่าบางทีถ้าเราไปพูดว่าแบบเอ้ยหยุดโกรธก่อนบางทีเขาโกรธอยู่นะเขาก็จะแบบมาเบรกเขาทำไมอันนี้มันเป็นอารมณ์ที่เขารู้สึกนะคะบางทีเราอาจจะสังเกตแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยเผชิญกับอารมณ์ไปก่อนก็ได้ค่ะ
0: ในการไปเป็นวิทยาเนี่ยอาจารย์เท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าผู้ผิดอาจารย์บอกด้วยนะหลักการคือเราต้องการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนความคิดอะไรเขาบางอย่างในการที่เราจะเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันกับสิ่งพูดอะไรกับพูดอย่างไรสำหรับนักจิตวิทยาอะไรสำคัญกว่ากันแบ่งน้ำหนักเนี่ยอาจารย์
1: บางทีนักจิตวิทยาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบมีอันนึงที่มีคนเปรียบเทียบให้เจนฟังนะคะว่าบางทีจิตใจคนไม่ดีก็เปรียบได้เหมือนกับดอกไม้ที่เขาเหมือนแห้งเหี่ยวนักจิตวิทยาจะเป็นคนแบบรดน้ำให้เขาเหมือนเติบโตได้ด้วยตัวเอง

0: เพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยค่ะจะมีบทบาทหน้าที่ที่จะช่วยทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่ว่าเราเนี่ยจะค่อยให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่จะแบบเหมือนปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่าการกระทำด้วยตัวเขาเองค่ะ
1: คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเขารู้คำตอบอยู่แล้วล่ะเราแค่เป็นคนไปไกด์เขาให้ตบๆๆเข้าทางนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะคอยสำรวจความคิดเห็นของเขาเนาะสำรวจว่าเขารู้สึกยังไงอารมณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นเพราะอะไรเขาถึงคิดแบบนั้นค่ะ
1: อาจารย์เคยช่วยแก้ปัญหาเคสไม่ใช่เป็นนิสิตนะหมายถึงคนทั่วไปที่อาจารย์ไปเจอคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายเงี้ยอาจารย์เคยไปช่วยแก้ปัญหานี้ไหม
0: ส่วนใหญ่อาจารย์จะทำงานแบบว่ากับองค์กรซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะหลักๆก็จะเป็นแบบนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์การคือเราจะทำงานกับบริษัททำงานกับ HR อะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานแล้วก็มีแรงจูงใจในการทำงานเรียกว่าทำให้เขามีผลงานที่ดีขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันคือมีความสุขแล้วก็พึงพอใจกับงานของเขาค่ะ
1: แล้วมันทำได้ใช่ไหมอาจารย์
0: ทำได้ค่ะก็จะช่วยแบบอย่างณปัจจุบันปัญหาที่พบเจอกันเยอะๆอาจจะเป็นเรื่องของภาวะหมดไฟเพราะว่าทำงานในช่วงโควิด19เนาะก็จะแบบ work from home เขาอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบุคลากรหลายคนก็จะพบเจอกับปัญหาเรื่องภาวะหมดไฟเรื่องของความเครียดไม่มีแรงจูงใจที่จะทำงานเนี้ยค่ะเราก็คอยแบบแก้ไขปัญหาให้กับตัวบริษัทให้เขาแบบทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้ดีขึ้นค่ะ
1: ช่วงโควิดหลายคนนี่ไฟเยอะเลยอาจารย์ไฟแนนซ์ตามกันเพียบเลยรถเอ่ยบ้านเอ่ยมากันเต็มไปหมดเลยมาจากไหนก็ไม่รู้นะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนอกจากอาจารย์จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็รับในเรื่องของการจิตวิญญาในคอร์ปอเรทใช่ไหม
0: ใช่
1: จิตวิญญาองค์กรใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ในการสื่อสารกับคนที่เป็นนิสิตที่เป็นสายนี้โดยตรงกับคนที่เป็นคนทำงานทั่วไปเนี่ยมันต่างกันไงอาจารย์
0: ต่างกันเพราะว่าบางทีนิสิตที่เขามาเรียนเนี่ยเขาต้องการแบบที่จะเข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมเนาะเหมือนแบบ why ทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมคนเราถึงแบบมีภาวะหมดไฟแต่ว่าพอเราพูดกับบริษัทหรือว่าคนแบบหน้างานที่ทำงานเนี่ยเขาต้องการที่จะรู้ว่าแบบแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปมันจะเป็นเหมือน what ละเป็นว่าแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงเนาะอยากที่จะรู้ว่าแบบแนวทางปฏิบัติจะต้องทำยังไงบ้างอันนี้ค่ะก็อาจจะเป็นมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันนิดนึงค่ะ
1: เวลาเข้าไปในโรงงานเข้าไปในองค์กรเข้าไปหน่วยงานซึ่งอาจารย์เองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆไม่ได้เป็นวิศวกรโรงงานไม่ได้เป็น IT ไม่ได้เป็นอะไรเฉพาะแต่เราต้องไปพูดอะไรบางอย่างซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้แบ็คกราวด์เขาเยอะเนี่ยอาจารย์ใช้วิธียังไงในการสื่อสาร
0: เวลาก่อนที่จะไปสื่อสารเนี่ยเราจะต้องมีการบรีฟงานก่อนพยายามที่จะสอบถามว่าณตอนนี้เนี่ยปัญหาที่คนพบเจอกันคืออะไรบ้างนะคะแล้ววิธีการทำงานเขาเป็นยังไงพยายามที่จะเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด
1: ขอเช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับต้องมีอะไรบ้างจ๊ะ
0: อย่างแรกเลยค่ะคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆคือ critical thinking นะคะแล้วก็การแก้ปัญหาอันนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยเหมือนกันนะคะการตั้งคำถามอันนี้สำคัญมากๆนะคะว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเราจะต้องตั้งคำถามว่าเอ้ยมันมีปัญหาอย่างอื่น
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่หรือเปล่าแบบแอบอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามเรื่องของการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่ค่ะ
1: การเป็นการสื่อสารของนักจิตวิทยาอาจารย์มันยิ่งทำให้เราต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าอาชีพอื่นๆไหมในมุมมองอาจารย์เพราะว่าเอาจริงๆคนที่จะมาหานักจิตวิทยาได้เนี่ยมันต้องมีอิชชูอะไรบางอย่างมันต้องมีปมประเด็นอะไรบางอย่างแน่ๆถึงมาหาเราเนี่ย
0: แต่ว่าสิ่งสำคัญมากๆคือคนจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
1: ซึ่ง
0: ต้องเป็นก็ต้องเป็นด้วยค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเราจะต้องสื่อสารให้ได้มันคือความสัมพันธ์กับอีกคนนึงเนาะเหมือนจิตใจคนก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการสร้างความเชื่อใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันอาศัยคำพูดนะคะมันอาศัยน้ำเสีย
1: ง
0: มันอาศัยแบบความรู้สึกที่เราแบบคอนเนคกับอีกคนนึงที่เราเชื่อมโยงกับอีกคนนึงเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะ
1: อาจารย์พูดถึงประเด็นน้ำเสียงมันมีผลอาจารย์การที่เราพูดกับเขาเนิบๆช้าๆเย็นๆมันจะทำให้ความรู้สึกที่เขามีต่อเรามันต่างไหม
0: ก็ต่างนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะสื่อสารออกไปโดยทำให้คนฟังเนี่ยเขารู้สึกว่าเรากำลังไปตำหนิเขาอยู
1: ่
0: ถ้าขึ้นเสียงเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าเรากำลังแบบไปดุเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าบางทีการพูดแบบกระโชกโค้งห้าเนี่ยมันก็จะทำให้คนฟังรู้สึกว่าเรากำลังแบบ ูดจารุนแรงกับเขานะคะ

0: หรือว่าเป็นตัวอย่างแบบช่องว่างระหว่างวัยอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าคนที่มีอายุเด็กกว่าแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่แบบดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากระโชกโคกอีกคนนึงเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเรากำลังแบบไม่เคารพเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน้ำเสียงก็เป็นส่วนสำคัญ
1: นะเพราะฉะนั้นต้องไม่ติต้องไม่วิจารณ์ต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มที่สำคัญคือให้เขารู้สึกว่าเปิดกับเราให้เขารู้สึกสบายเวลาอยู่กับเราใช่ไหมฮะอาจารย์เนี้ยว่าไปแล้วเนี่ยความยากซึ่งถือว่าเป็นโชคชั้นที่2ของการเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยคือนอกจากเราจะต้องคอยดูว่าอะไรคือปฏิกิริยาตอบกลับเราเก็บอะไรจากคนคนนี้จากเคสของเราได้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องคอยสำรวจตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเสียงสีหน้าแววตาท่าทางของฉันเนี่ยที่ส่งออกไปเป็นยังไงด้วยต้องอย่างนี้ควบคู่ไปตลอด
0: คิดว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์นะคะ EQ อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการทำงานแล้วก็สำคัญต่อนักจิตวิทยาด้วยหนึ่งเลยคือเราต้องรู้ก่อนตระหนักรู้ว่าตอนนี้อารมณ์ของเราเป็นยังไงเรากำลังแสดงสีท่าอะไรบ้างเรามั่นใจในสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าแล้วเราเข้าใจอารมณ์คนที่เราคุยด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วเขาบอกว่าอีกอันนึงที่สำคัญเลยอ่ะคือการพูดอย่างตรงไปตรงมานะคะว่าแบบเราได้พูดความต้องการของเราไหมเราพูดความคิดของเราหรือเปล่านะคะเรากำลังแบบแสดงความเป็นตัวตนของเราให้อีกฝั่งนึงรับรู้ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ว่าไปแล้วนี่มันก็เป็นความยากนะอาจารย์แล้วอาจารย์อยู่ในแวดวงอาชีพนี้มาก็มาเริ่มสอนนี่ก็ประมาณสัก5-6
0: ป
1: ี
0: แล้ว
1: นะฮะถ้าย้อนเวลาได้อาจารย์อยากเป็นนักจิตวิทยาอยู่ไหม
0: ก็ยังเลือกแบบเด
1: ิมทั้งที่คุยกันนอกรอบนะคุณผู้ชมมาสายเนี้ยคือคุณพ่อคุณแม่เป็นคนชี้เป้าเจนนี่เรียนนี่
0: ค่ะตอนแรกเขาแบบอยากจะให้เรียนหม
1: อ
0: คือเริ่มมาก่อนแบบตอนเด็กๆเลยนะว่าแบบเป็นหมอดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มที่จะเรียนชีววิทยา
1: เ
0: พื่อที่จะเป็นหมอนะคะ2 ปีแล้วก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าสงสัยเนี่ยแหละนักจิตวิทยานะคะชอบจิตวิทยาก็ไปคุยกับเขาเขาก็แบบเพราะอะไรเนาะทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นทำไมถึงไม่อยากเป็นหมอแล้วในลองแบบเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมเราถึงต้องการแบบนั้นก็เป็นการพูดคุยกันค่ะ
1: หลายๆครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาในบ้านเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยดู The Speech Guide กันอยู่ในตอนนี้นะฮะมีเทคนิคอะไรแบบเป็นเทคเอาไว้ง่ายๆที่ให้เขาสามารถเอาไปใช้ในการสื่อสารกับลูกหลานในบ้านโดยเฉพาะในประเด็นที่เด็กที่ตอนนี้คืออยู่กับโลกออนไลน์เยอะเนาะพ่อแม่จะต้องชักกลับมาไปในทิศทางที่น่าจะใช่เนี่ยเขาต้องมีหลักการยังไงอาจารย
0: ์คิดว่าเรื่องของการรับฟังด้วยนอกจากการพูดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราไปพูดตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้รับฟังเราอาจจะพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการฟังหรือมันทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้รู้สึกแบบนี
1: ้
0: นะคะเขาไม่ได้คิดแบบนี้สิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าก่อนที่จะพูดอะไรไปเนี่ยค่ะอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเข้าใจลูกเราหรือว่าหลานของเรามากน้อยขนาดไหนเราเข้าใจไหมว่าเขาต้องการอะไรทำไมเขาถึงทำแบบนั้นนะคะก่อนที่เราจะพูดหรือว่ามีการสื่อสารกับลูกหลานของเราไปค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดเนี่ยอาจจะมาในเรื่องของฟังค่ะแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจนะคะแล้วก็การตั้งคำถามเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่เข้าใจลูกหลานของเราเนาะว่าทำไมเขาถึงติดเกมจังเลยทำไมเขาถึงไม่ทำตามที่เราพูดทำไมเขาไม่เอาเวลาว่างเนี่ยไปรดน้ำหรือว่าไปช่วยงานบ้านนะคะอาจจะลองคุยลองถามเพราะฉะนั้นการฟังแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการถามด้วยนี่ก็สำคัญ

0: คยมีเคสไหมอาจารย์ที่คนที่มาหาอาจารย์เนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยฉันมีปัญหาด้านจิตซึ่งสุดท้ายพอมาหามาคุยจริงๆอ่ะเฮ้ยจริงๆเขาไม่มีอะไรเขาปกติดีมากเลยเขาคิดไปเองว่าเขามีปัญหามีเคสนี้ไหม
1: จริงๆก็มีนะคะมันอาจจะเรียกว่าเป็นความสับสนก็ได้มนุษย์เราเนี่ยจะมีความสับสนเนาะไม่จำเป็นที่เขาจะต้องมีปัญหาทางจิตใจอะไรเลยแต่ว่าพอบางทีเราเจอกับอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามองเห็นทางแก้ไขไม่ได้เนาะเราสับสนว่าเราจะไปซ้ายดีขวาดีบางทีซ้ายก็ดีเหมือนกันขวาก็ดีเหมือนกันแล้วเราจะเลือกแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะแค่สับสนหรือว่าเราอาจจะต้องการความคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรลงไปนี่ก็สำคัญค่ะ
0: ครับแล้วปัญหาที่เด็กหลายๆคนอาจจะตอนนี้กำลังเจออยู่นะฮะในช่วงสังคมโควิด19ระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ที่เข้ามาปรึกษาอาจารย์เนี่ยจะเป็นปัญหาในแง่ไหนแล้วอาจารย์แนะนำไปยังไงอยากจะให้บอกกับน้องๆที่ดูอยู่ซึ่งอาจจะมีปัญหาเดียวกันตรงนี
1: ้ค่ะเรื่องของความเครียดเลยนะตอนนี้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าเราเผชิญกับโควิดมา2 ปีแล้วนะคะน้องๆบางคน

0: อาจจะไม่ได้เจอกับเพื่อนเลยเนาะยกตัวอย่างแบบเข้ามามหาวิทยาลัยปี1ยังไม่ได้เจอเพื่อนเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะมันก็อาจจะทำให้เราห่างเหินจากเพื่อน รู้สึกว่าแบบเราอาจจะไม่ได้มีกำลังใจจากเพื่อนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องของความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งปกติเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องๆหลายๆคนนะตอนนี้ค่ะ
1: แก้ปัญหาไงดี
0: จึงคิดว่าสิ่งสำคัญเลยอะค่ะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าความเครียดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือทุกคนอาจจะต้องพบเจอกับความเครียดสิ่งสำคัญคือเข้าใจว่าณตอนนี้ความเครียดของเราอะมันอยู่ในระดับสูงเกินไปไหมสูงเกินที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบวิตกกังวลจัดการอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามเข้าใจว่าความเครียดที่เรากำลังพบเจออยู่หรือว่ารู้สึกอยู่เนี่ยมันอยู่ในระดับกำลังดีเนาะทำให้เราตื่นตัวหรือว่ามันเยอะเกินไปละที่เราจำเป็นที่จะต้องจัดการกับมัน
1: ถ้าเยอะเกินนี่มันจะยังไงนะจ๊ะมันจะแก้ปัญหาไม่ได้หรืออะไรนะ
0: ที่มันจะเหมือนกับว่าวิตกกังวลรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกว่าเราไม่สามารถจะจัดการแก้ไขปัญหาอะไรได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นเหมือนแบบลูกบอลที่มันแบบมาขยำอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดอันนั้นน่ะมันเป็นสัญญาณที่กำลังบอกเราละว่าเราจำเป็นที่จะต้องอะไรทำอะไรสักอย่างนะคะพยายามจัดการกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันบางคนอาจจะชอบนั่งสมาธิฝึกสติบางคนอาจจะชอบออกกำลังกายนะคะหรือว่าบางคนอาจจะชอบเขียนไดอารี่เขียน journal ระบายอารมณ์ที่การเขียนเนี่ยก็จะทำให้เขารู้ว่าวันนี้เขาพบเจออะไรบ้างแล้วอะไรที่มันทำให้เขารู้สึกเครียดรู้สึกแบบวิตกกังวลนะคะบางคนก็จะรู้สึกว่าการเขียนไดอารี่เนี่ยมันก็ช่วยให้เขาจัดการกับตัวเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ลง Facebook ต่างจากเขียนไดอารี่ไหมอาจารย
0: ์ลง Facebook บางทีมันก็เรียกว่ามันก็โอเคนะคะแต่ว่าบางทีคนที่เขาเครียดอยู่แล้วเขามาอ่านโพสต์เรามันก็ได้พลังลบๆด้วยเหมือนกัน
1: และมาคอมเมนต์ลบๆเราลบหนักเลย
0: ใช่บางคนก็บอกว่าโพสต์ได้แต่ว่าให้เป็น private คือตัวเราเองเห็นเองก็ได้บางคนถ้าบางคนที่แบบชอบ Facebook เขาก็บอกว่าเทคนิคนี้ก็อาจจะดีเพราะว่าคนอื่นก็อาจจะไม่ได้พลังลบๆไปนะคะ

0: จันเจนครับตัดเรื่องจิตวิทยาออกไปเอาใส่หมวกของความเป็นครูก่อนนะก่อนเป็นอาจารย์ที่ต้องสอนและสอนทีเนี่ยคือเด็กเยอะๆเลยนะจะในห้องเรียนหรือในออนไลน์ก็ตามแต่เนี่ยฮะจะเป็นครูที่ดีจะต้องมีวิธีการสื่อสารยังไงครับ
1: พยายามอย่างของเจนเจว่าแต่ละคนก็อาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปนะคะของเจนเนี่ยชอบที่จะแบบถามคำถามบ่อยๆเหมือนพูดไปแล้วแล้วแบบไหนลองคิดตามเนาะเหมือนยกตัวอย่างว่าตอนนี้เรามีสถานการณ์นึงอยากให้ทุกคนลองคิดตามเจนคิดว่าการถามคำถามแบบนี้มันจะทำให้เขามีส่วนร่วมแล้วก็ฟังเราไปด้วยแล้วก็คิดตามไปด้วยแล้วบางทีถ้าเขาแบบคิดตามแล้วเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาก็จะยกมือแล้วตั้งคำถาม มันก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่ทางเดียว คือเราแบบพูดเลคเชอร์ไปแต่ว่าพยายามที่จะให้การเรียนรู้เนี่ยมันเป็น2ทาง คอยตั้งคำถามแล้วเขาก็จะสื่อสารกลับมาว่าเขามีส่วนไหนที่เขายังไม่เข้าใจเขาอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติม
0: ค่
1: ะเพราะฉะนั้นสำหรับเจนเนี่ยเจนพยายามที่จะทำให้การเรียนเนี่ยมันเป็น2ทางให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: แม้ว่าเด็กจะปิดกล้องปิดไมค์เวลาเรียนออนไลน์ก็ตามแต
1: ่ตอนนี้มืดมาก
0: มืดสนิทเลย
1: มืดสนิทเลยค่ะพอเราเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสพบหน้ากันมากบางคนก็อาจจะปิดกล้องนะตอนนี้แต่อาจารย์ก็ยังอยากให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้การส่งไอคอนต่างๆนะคะสามารถที่จะกดมือแบบเห็นด้วยนะคะหรือว่าอาจจะส่ง เครื่องหมายแบบยิ้มหรืออะไรก็ได้ให้อาจารย์รู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังฟังอาจารย์อยู่แล้วก็มีส่วนร่วมกับบทเรียนครั้งนี้นะคะสำหรับนิสิตที่มีการตั้งคำถามเนาะ อยากที่จะถามอะไรก็สามารถที่จะกดปุ่มยกมือได้เลยนะคะเพื่อที่จะถามคำถามหรือบางคนเนี่ยอาจจะสามารถพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะคะว่า เราอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้เห็นด้วยหรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาในแชทให้เพื่อนๆได้อ่านความคิดเห็นของเราได้ค่ะ
0: อาจารย์ในว่าด้วยเรื่องจิตวิทยานะอันนี้ผมขออนุญาตพลิกเกมกลับนิดหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงว่าครูสอนศิษย์เอาใหม่ถ้าสมมติว่าคนน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเห็นแล้วว่ามีพฤติกรรมหรือแนวคิดอะไรบางอย่างของพ่อแม่ปู่ย่าตายายน้าอาลุงป้าที่อยู่ในบ้านเนี่ยดูแล้วมันแปลกๆนะคนนี้น่าจะมีพฤติกรรมแบบมีความเครียดหรือมีความกระบวนการคิดที่มันแปลกๆเนี่ยเราเองเนี่ยจะทำตัวเป็น

0: จิตวิทยาที่จะช่วยบรรเทาคนในบ้านยังไง
1: อย่างแรกจะเป็นเทคนิคง่ายๆที่นักจิตวิทยาหลายคนใช้หรือว่าพยายามที่จะแชร์ให้คนอื่นนะคะคือเรื่องของ I statement
0: I statement
1: คือการใช้ตัว I คือฉันนะคะเวลาเราจะสื่อสารอะไรไปว่าเรารู้สึกยังไงนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเป็นแม่ก็แบบแม่รู้สึกว่าช่วงนี้ลูกดูเครียดจังเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าแม่เนี่ยโกรธลูกมากๆแบบลูกเล่นเกมอย่างเดียวเลยก็บอกว่าแม่รู้สึกกังวลที่ลูกแบบเล่นเกมตลอดเวลาหรือว่าแม่รู้สึกหงุดหงิดหรืออะไรก็ว่าไปนะคะเริ่มจาก I statement แทนที่เราจะเริ่มด้วยทำไมทำแบบนี
0: ้
1: ทำไมแบบไม่ตั้งใจฟังเลยทำไมถึงได้ทำแบบนี้ทำไมถึงทำผิดอีกแล้ว
0: okay.
1: นะคะเริ่มต้นด้วยการสื่อสารว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเพราะอะไรเนาะมันเป็นความรู้สึกอะไรแล้วทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นและเราต้องการยังไงนะคะมันจะทำให้จุดโฟกัสอะมันอยู่ที่ตัวเราคือเราไม่ได้กำลังตำหนิอีกคนนึงอยู่แทนที่เราจะแบบทำไมคุณเต้ทำแบบนี้เนาะคุณเต้ทำแบบนี้มันไม่ดีเลยเนาะก็อาจจะมาเป็นแบบว่าตอนนี้เจนรู้สึกแบบนี้เพราะแบบนี้เราเจนต้องการอะไรต้องการให้คุณเต้ทำอะไรบ้างนะคะ
0: ก็คือเพื่อไงคุณเป็นความต่างทางความคิดไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะ
1: ใช่
0: ซึ่งหลักการนี้ลูกหลานที่บ้านใช้กับพ่อแม่ปู่ตายายได้เหมือนกัน
1: ทุกฝั่งใช้ได้หมดเลยค่ะเขาบอกว่ามันจะช่วยลดเขาเรียกว่าความขัดแย้งได้ในระดับหนึ่ง
0: okay.
1: นะคะเราก็จะเป็นการแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คนเนี่ยเปิดใจคุยกันนะคะ okay. เหมือนเราแบบเรารู้สึกแบบนี้เราต้องการแบบนี้แล้ว อีกฝั่งนึงก็อาจจะรู้สึกว่าฉันรู้สึกแบบนี้ฉันต้องการแบบนี
0: ้
1: มันก็จะทำให้ถ้าสมมติเป็นความขัดแย้งเนี่ยมันก็จะทำให้ความขัดแย้งมันเบาลงได้นิดนึง

0: อย่างนั้นทิ้งท้ายตรงนี้อาจารย์อยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้สื่อสารกับน้องๆที่ดูรายการ The Speech Guide อยู่นะครับในเงื่อนไขที่ว่าเรารู้ว่า2คนนะ1ต้องดูรายการนี้ดูย้อนหลังได้จะดีตอนต่อๆไปต้องดูนะครับผ่าน LLTV หรือย้อนหลังก็ได้ถ้าไม่ดูผิดมากถือว่าผิดมหันต์เลยแต่เราไม่บอกน้องๆไอสเตทเบนจันเชิญครับ
1: ค่ะก็พี่รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่มาในรายการวันนี้นะคะเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่มีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็อยากจะให้น้องๆทุกคนติดตามรายการ The Speech Guide นะคะเพราะว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็ได้รับเทคนิคดีๆในการสื่อสารด้วยค่ะ
0: จันประเด็นสำคัญไม่ดูไม่ได้ไม่ดูถือว่าผิดแล้ว
1: อันนี้เป็นอะไรลบนะคะเราพูดในเรื่องบวกเปลี่ยนให้เป็นบวกเช่นถ้าดูแล้วมันมีประโยชน์มากๆเลยอยากจะให้ดูนะคะ
0: คือต้องพอตรงจบแค่เมื่อกี้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมเป็นได้แค่พิธีกรและเป็นนักจิตวิทยาไม่ได้ไงโอ้สุดยอดมากเลยนะฮะเชื่อเหลือเกินว่าน้องๆที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้น่าจะเรียกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าในขณะที่ตอนหลายๆตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะบอกเฉยว่าต้องพูดอย่างไรต้องพูดอย่างมีเหตุผลมีตรรกะความคิดอะไรก็ตามแต่ดร.เจนนิเฟอร์กำลังจะบอกว่าสำคัญกว่าการที่จะพูดให้เก่งพูดให้เป็นเนี่ยคือต้องฟังให้ดีก่อนฟังเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรใครนะครับและเชื่อว่าตรงนี้จะสามารถที่จะลดแก๊ปและเราเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยคนใกล้ๆตัวหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเพื่อที่จะสามารถที่จะผ่อนคลายจากความเครียดและแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยโอ้โหวันนี้สุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดร.เจนนิเฟอร์ชาวนวันนี้ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับ

0: และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ The Speech Guide นะครับคุณผู้ชมครับคราวหน้าที่เรามาเจอกันครับรับรองว่าจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับยังไม่บอกนะครับว่าจะมาจากสาขาอาชีพไหนแต่เขาหรือเธอเนี่ยจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับเทคนิควิธีการสื่อสารที่ทำให้เขาและเธอประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับ The Speech Guide ทางช่อง ALTV หมายเลข4หลักในการสื่อสารที่ดีของคนที่จะมาสายการเมืองต้องสื่อสารยังไงพี
1: ่มาจากความเข้าใจ
0: เข้าใจ
1: ปีแรกที่ผมบอกว่าเราสื่อสารไม่ค่อยเป็นแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาด้วยแล้วก็เป็นคนรู้สึกไม่เข้าใจคนก็มัวแต่แบบเอ้ยมีแต่คำว่าทำไมแม่ค้าไม่เข้าใจว่าทั้งเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีทำไมเขาไม่รู้เรื่องเราก็เลยต้องเปลี่ยนกล
0: ับ
1: หน้ามือเป็นหลังเท้าอ่ะเราไปเข้าใจคนอื่นเลย
0: ครับ
1: เราใช้สมองไว้สองมือแล้วก็ไม่ใช่คิดคนเดียว
0: คร
1: เราคิดมาอย่างดีแล้วเราคือผลประโยชน์ดีที่สุดกับเขาแต่ถ้ามันนั่งรอให้เขาเข้าใจมันไม่ได้ทำ
0: ถามนิดนึงพี่การสื่อสารของนักการเมืองที่ทำเนี่ยบางครั้งบางทีจำเป็นต้องมีการโกหกไหม
1: ผมว่าไม่จำเป็นนะมันขึ้นอยู่กับว่าในสถานการณ์นั้นๆนะคุณเลือกที่จะสื่อสารยังไงแต่ผมแล้วว่ายังไงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเพียงแต่ว่าความจริงเนี้ยที่คุณจะให้เขาอ่ะคุณจะสื่อสารไปยังไงให้เขารู้สึกว่ามันอยู่กันได้เอาให้เขามาอยู่กันได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับผมอัดอวัตนะครับผมปกติผมชอบเล่นกีฬาครับย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กคือผมโตมากับการเล่นกีฬาซึ่งผมก็เล่นกีฬามาเยอะมากตั้งแต่แบบว่ายน้ำเทนนิสบาสแบดมินตันวอลเลย์บอลเทควันโดคือผมมาผ่านกีฬามาเยอะมากๆแล้วก็เหมือนเราโตมากับกีฬาแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้เราแบบเอนจอยกับมันตั้งแต่เด็กจริงๆอ่ะมีหลายกีฬามากๆที่พอเราได้ยินชื่อแล้วเราไม่รู้จักแล้วเราก็บางอันคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นกีฬาอย่างเช่นคริกเก็ตอย่างเงี้ยคือผมเคยได้ยินแต่ผมไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งแบบพวกกาบัดดี้อะไรนะเน็ตบอลคือมันมีหลายกีฬามากที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาหรือวิธีการเล่นด้วยซ้ำว่าเขาเป็นยังไงซึ่งผมว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลากหลายมากๆที่อาจจะยังไม่เคยถูกเมนชั่นหรือว่าไม่ได้ถูกให้ความสนใจกีฬาเหล่านั้นอาจจะเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเป็นกีฬาที่ถ้าเราได้ไปเอ็กซ์พอร์มันอ่ะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเปิดโลกแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับกีฬานั้นได้ก็วันนี้นะครับคือเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาลองเล่นกีฬาที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนซึ่งเป็นกีฬาที่ผมเคยได้ยินชื่อแต่ว่าเราไม่รู้จักเลยว่ากีฬาเนี้ยเล่นยังไงซึ่งกีฬาเนี้ยก็คือคริกเก็ต

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผม
0: สวัสดีครับพี่ชานใช่ไหมครับ
1: ชานครับผม
0: ผมอัดนะครับพี
1: ่ครับ
0: ตอนนี้เราอยู่ที่สนามคริกเก็ต
1: ใช่ครับใช่ครับสนามเทสไทย
0: คือตอนเด็กอะพี่ผมเล่นกีฬาแต่ว่าส่วนมากก็จะรู้จักกีฬาที่แบบว่าคนรู้จักทั่วไป
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่าแบบอย่างคริกเก็ตอะคือผมเคยได้ยินแต่ชื่อ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมแบบไม่ได้รู้จัก
1: ครับ
0: ดีเทลเลยว่าจริงๆมันเป็นยังไง
1: ครับ
0: อันนี้ผมก็เพิ่งมาเคยเห็นสนามครั้งแรกพี่ชาจริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่มันมาจากแบบคล้ายๆกับกีฬาอะไร
1: คงไม่ได้มาจากกีฬาอะไรแต่ว่าคือมันเป็นกีฬาที่มาจากประเทศอังกฤษ
0: อ๋ออังกฤษนะครับ
1: ใช่แล้วก็จะเล่นแค่หลายในอาณานิคมเขาหรือว่าเมืองขึ้นของเราอะไรต่างๆนั้นนะครับตอนที่เข้ามาในเมืองไทยแรกๆเนี่ยก็จะเล่นในหมู่ต่างชาติเป็นสัดส่วนมากตอนเราก่อตั้งสมาคมเนี่ยมันกีฬานี้ค่อยเข้าไปแพร่หลายถึงประชาชนคนไทยมากขึ้น
0: ทำไมอยู่ๆพี่ถึงไปเจอกีฬานี้ได
1: ้พอดีที่บ้านเล่นกันอยู่แล้วพ่อเนี่ยเล่นกันอยู่แล้วเลยมันก็ซึมซับแล้วก็เราก็ได้อิทธิพลมาจากตรงนั้น
0: แต่ว่าไม่ถึงว่าพอกีฬานี้มันค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ทำไมอยากรู้ว่าทำไมพ่อพี่ชาญถึงแบบไปเจอกีฬานี้ได้ในวันที่แบบก่อนอันนี้มันยังเป็นกีฬาที่นิชมากๆในประเทศเนี่ยครับ
1: ครับผมก็คือเขาเล่นกันในหมู่สโมสรเขาอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ทีนี้เขาก็ดึงเหมือนดึงลูกเข้าไปเล่นด้วย อะไรประมาณเนี้ยเราก็ซึมซับมาเสร็จเนี่ยเราก็เห็นว่ากีฬาเนี้ยถ้าเราจะทำให้คนรู้จักเนี่ยเราก็ต้องสอนคนไทยให้เล่นเป็นหรือว่าเราต้องดึงคนไทยเข้ามาแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็สร้างเหมือนสร้างคอมมูนิตี้หรือสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับกีฬานี้ให้คนไทยเขาเห็นถึงจะซึมซับเข้าไปในประเทศได
0: ้แต่ผมอยากรู้ต่อว่าแบบจริงๆแล้วอย่างคริกเก็ตนะครับ
1: ครับ
0: คือจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมถูกไหม
1: ฮะใช่ครับใช่ครับ
0: คือมันต้องหมายถึงว่า strategy ของมันในการเล่นกติกาอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างคร
1: ับ เยอะอยู่ครับ
0: เยอะอยู่ใช่ไหม
1: เยอะอยู่แต่ว่าคือเอา
0: แบบคร่าวๆ
1: ก็คือจะมีทีมปาลูกแล้วก็ทีมตีนี่คือจะเป็นทีมบุกทำแต้มสมมุติว่าเรามีโควต้า300ลูก
0: ครับผม
1: ทำแต้มเท่าไหร่ก็ได้นะเราสมมุติว่าเราทำได้300แต้มไอ้ทีมที่ปาลูกก็ต้องกลับไปตีแล้วก็ทำแต้มให้มากกว่า300
0: อ๋อแบบอย่าง300แต้มจริงๆแบบมันมีเวลาเล่นแบบคร่าวๆไหมครับว่าประมาณแบบ2ชั่วโมงจริงๆมันแล้วแต่
1: ก็จะมีเป็น3เวอร์ชัน
0: ครับ
1: นะเวอร์ชันที่สั้นที่สุดก็เขาจะเรียกว่า T20 20 over จะมี120ลูกอันนี้คือเวอร์ชันที่สั้นที่สุด
0: ครับ
1: แล้วก็จะกลายเป็น50 over ก็ใช้โมงแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่า test match test match นี่5วัน
0: 5วันเหรอพี่5วันคือเราเล่นกันยังไง
1: 5วันก็คือตั้งแต่คือทุกวันเนี่ยเราก็จะเล่นตั้งแต่เช้า
0: จน
1: แสงจะหมดแล้วก็ทบกันไปทบกันมา
2: คริกเก็ตนับเป็นอีกหนึ่งศาสนาของอินเดียเลยก็ว่าได้ก็คือเป็นการใช้วิถีชีวิตของคนอินเดียที่ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ไม่จำกัดก็คือเขาสามารถที่จะเล่นเพื่อที่จะแสดงออกถึงความภาคภูมิใจความมีศักดิ์ศรีแล้วก็ความชื่นชอบในกีฬาคริกเก็ตเนี่ยเขาเลยทุ่มเทให้กับนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาคริกเก็ตเพราะว่าตามท้องถนนทั่วไปถ้าเราสังเกตดีๆในประเทศอินเดียค่ะก็จะมีนักกีฬาคริกเก็ตเป็นพรีเซนเตอร์ในหลายๆแบรนด์อยู่ความโด่งดังของนักกีฬาคริกเก็ตเองเนี่ยในเรื่องของอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะมันคือหมายถึงการแสดงออกของความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนก็คือเขาอาจจะมาจากชนชั้นวรรณะอื่นๆที่ไม่ได้มีชนชั้นวรรณะสูงแต่สามารถที่จะเล่นคริกเก็ตได้แล้วก็แสดงออกมาในเชิงศักยภาพของตัวเองได้ก็คือเขาเปรียบดังเป็นวีรบุรุษของประเทศคือสามารถที่แสดงออกได้ว่าเขาก็เหนือประเทศตะวันตกเหมือนกันประมาณนี้ค่ะ
0: ตอนที่มาถึงสนามภาพที่ผมเห็นในหัวก่อนหน้าเนี่ยคือผมคิดว่ามันจะเป็นสนามเล็กๆแต่พอมาถึงสนามจริงเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็ภาพที่เราเห็นไว้ตอนแรกเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราได้มาสัมผัสจริงๆซึ่งวันนี้พอมาถึงผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ชาญนะครับซึ่งพี่ชาญเนี่ยเขาก็เป็นโค้ชทีมชาติของคริกเก็ตผู้หญิงนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเขามีแพชชั่นที่แบบรุนแรงมากคือเรารู้เลยว่าตอนที่คุยกับเขาเนี่ยเขาอยู่กับกีฬานี้มานานมากตั้งแต่กีฬานี้ยังเป็นแบบนิชกว่านี้อีกอ่ะจนวันนี้มันเริ่มแบบค่อยๆเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นที่รู้จักแบบไม่ได้กว้างอยู่ดีแต่เขาก็ยังอยู่กับกีฬานี้ผมรู้สึกว่าแบบได้คุยกับเขาแล้วมันเหมือนมันเติมไฟเราเหมือนกันว่าการที่คนเรามันมีแพชชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งกับกีฬาชนิดหนึ่งเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็เราเห็นแววตาเขาแล้วเรารู้สึกว่าเออ เราอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นพอได้คุยกับพี่ชาญเสร็จผมก็ได้ไปเจอกับพี่เลี้ยงนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติคริกเก็ตผู้หญิง2คนนะครับก็คือพี่เกตกับพี่จีนนะครับผมซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยฝึกผม
3: เดี๋ยวผมเริ่มฝึกกับตีง่ายสุดใช่มั้ย
4: เอาจากการจับไม้ก่อนละกันเนาะ
3: จับไม้ใช่มั้ย
4: ค่ะถนัดข้างขวาใช่มั้ยคะ
3: ผมถนัดข้างขวา
4: อันดับแรกนะคะมันถ้าเราจับแรกจะทำมือเป็นตัว V ทั้ง2ข้างเราเอาข้างที่ถนัดข้างบนได้ไหมคะตรงขอบไม้ค่ะมันจะอยู่ตรงนี้ของเราพอดี
3: โอเค
4: ก็จับขึ้นมาถูกต้องค่ะ
3: คือจับให้มันอยู่แบบนี้ก่อน
4: ใช่
3: แล้วก็เวลาตีก็คือเราค่อยคิด
4: ใช่ค่ะส่วนท่าที่เป็นในการตั้งหรือว่ารอที่จะตีค่ะก็จะแบบว่าเขาจะส่วนมากจะวางให้เป็นแบบรีแลกซ์หน่อยแหวนด้านข้างตัวให้บอกว่าเป็นท่าที่รีแลกซ์ของเราที่สุดถูกต้องค่ะ
3: บอลมันหน้าตาเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นรูปเลย
5: บอลจริงๆจะเป็นสี
3: มันเป็นรูปเล็กๆใช่ไหม
4: ใช่ค่ะมันจะเป็นห่อหุ้มด้วยเหมือนหนังอะค่ะ
3: okay.
4: แล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนเป็นก้อนกลมๆของไม
3: ้อ๋อไม่มีความคล้ายๆลูกเบสบอล
4: แ
3: ต่เบากว่า
4: จริงๆเหมือนจะพอกันนะคะแต่วันนี้จะรู้สึกว่ามันจะหนักกว่าตอนนั้นที่เคยกำของลูกเบสบอล
3: อันนี้ผมต้องไปยืนตรง
4: จะไปยืนข้างในพร้อมนะคะยกแต่เมื่อกี้ไม้โดนสตัมนะ
6: ใช
4: ่จริงๆถ้าไม้โดนสตัมก็คือเราจะเป็นคนเอาออก
6: ใช่
4: ตร
6: งนี้เลย
4: ใช่ค่ะ
5: ขออีกครั้งนะคะ
4: สวยใช่ค่ะ
3: อันนี้คือเขากำลังเริ่มเล่นใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
3: อ๋ออย่างตอนนี้ถ้าสมมติกติกาการเล่นเลยอะเพลเยอร์จริงๆมีตำแหน่งอะไรบ้าง
5: มันจะมีคนฟิลค่ะทั้งหมด11คน
3: คนฟิลคือคนที่อยู่รอบๆใช
4: ่
3: ไหมที่รับ
5: ก็จะมีคีปเปอร์ที่จะรับบอลหลังเสาอะค่ะ
3: อ๋อโอเค
5: แล้วก็จะมีคนที่ยืนข้าง
3: ค
5: ีปเปอร์คือเป็นสลีฟแล้วก็จะเป็นติดเส้นตรงนู้นนะคะ
3: ครับ
5: จะเป็นเติร์ดแมนพอยต์ถัดมาก็จะเป็นโคเวอร์เอ็กตาโคเวอร์มิดออฟมิดออนมิดวิกเก็ต
3: คือในตำแหน่งของผู้รับก็จะมีตำแหน่งย่อยไปอีกมีฟังก์ชันที่ย่อยลงไปอีกว่าแต่ละตำแหน่งทำอะไร
4: ใช่ใช่คือในสนามจะมีทีมรับแล้วก็ทีมลุกนะคะ
3: ครับ
4: ก็คือทีมที่ลุกนี่คือจะเป็นคนตีแล้วคนตีเนี่ยจะมี2คนในสนาม
3: ครับ
4: ใช่มันจะมีเหมือนเราอ่ะตีคู่กับเพื่อน2คนแต่ทีมรับถ้ารวมกันก็คือมีทั้งหมด11คนใช่ค่ะหน้าที่ของคนที่เป็นทีมรับก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลูกโดนเสาข้างหลัง
3: ก็คือถ้าเป็นทีมรับก็คือ2อย่างที่ต้องทำคืออย่างแรกคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกมันไปโดนเสาของคนที่ตีหรือรับลูกให้ได้เพราะถ้าคืนได้ปุ๊บก็คือจะได้คะแนน
4: ถ้าสมมติว่าคืนก่อนที่
3: คนตี
4: จะ
3: วิ่ง
4: เข้าไปในเส้น
3: อ
4: ่ะถ้าเราแบบเหมือนทัดเสาอ่ะเขาต้องออกเลยเหมือนเขาเข้ามาไม่ทันในกรอบที่เราวางไว
3: ้
4: ใช่แล้วกรรมการจะเป็นคนตัดสินจะมีกรรมการ2คนในสนามเหมือนกันคือคนที่ยืนหลังเสา1คน
3: ครับแล้วอย่างนี้พอสลับกันถ้าเป็นฝั่งลุกหน้าที่หรือว่าแบบสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรบ้าง
4: ก็คือเราต้องตีให้ได้มากที่สุดให้คะแนนเราเยอะที่สุดแล้วก็จะมีตีหลายแบบคือตีให้ออกนอกเส้นเลยก็คือจะเป็นซิก
3: ตีไงก็ได้ให้ไกลที่สุดให้มันออกจาก
4: ใช่
3: แล้วก็อย่างงั้นก็คือคนรับยังไงก็รับไม่ได้
4: ใช่ค่ะ
3: ก็เลยได้คะแนนเยอะสุดเป็น6คะแนน
4: เหมือนโฮมรัน
3: ใช่โอเ
4: คแล้วก็จะมีที่เป็นเหมือนตกพื้นกิ้งแล้วค่อยออกจากเส้นอันนี้ก็คือได้4คะแนนค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าตีแล้วลูกไม่ออกเส้นเราจะได้คะแนนว่าเราอ่ะจะวิ่งกี่ครั้งก่อนที่เขาจะทีมรับจะเอาลูกไปคืนที่เสา
3: อ๋อก็คือถ้าเราวิ่งไปปุ๊บถึงเส้นก็คือได้1แล้วแต่ถ้าเราวิ่งกลับมาที่เบสของเราก็จะได้2
4: ใช่ค่ะ
3: อ๋อคือวิ่งไงก็ได้ให้เยอะที่สุด
4: ใช่คือจะวิ่ง7 8ยังไงก็ได้
5: จนกว่าลูกจะกลับมาที่เสา
4: ใช่ค่ะแต่เราก็ต้องโปรเทคเสาเราด้วยว่าเขาจะไม่เอามากลับมาลุกคืนแล้วก็ทัชเสาเราไม่งั้นเราก็เหมือนแบบเหมือนเอาเสียชีวิต
0: พอผมเริ่มเข้าใจผมเริ่มแบบได้ลองสัมผัสปุ๊บแล้วลองไปเล่นจริงเนี่ยก็รู้สึกสนุกตอนที่ผมเริ่มเล่นเลยก็คือเริ่มเล่นตำแหน่งเป็นคนตีซึ่งก็ตีโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าเอาจริงๆพอได้เริ่มเล่นไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตำแหน่งตีเป็นตำแหน่งที่ผมน่าจะ สนุกที่สุดละน่าจะเป็นตำแหน่งที่เหมือนแบบถูกจริตเราที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเล่นแบดมินตัน

0: เป็นไงเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยครับแค่มันวิ่งนิดเดียวนะแต่มันเหนื่อยมากเลย
0: ใช่ใช้ความเหนื่อยคือเราต้องเร็วด้วยอะไรอย่างนี้
1: ใช่แต่ตะกี้แบบจังหวะที่แบบว่าลูกมามันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนแบบบางทีเขาโยนมาแล้วมันสูงก่อนแล้วต่ำแล้วแบบบางทีเรากะไม่ถูกอ่ะ
0: กะยากอยู
1: ่เท่าไหร่ตีได้2ลูก3ลูกแต่เขาออมมือให้โยนเบาๆของจริงมันต้องแรงกว่านี้มั้ย
0: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งพอผมได้ลองเล่นตำแหน่งตีเสร็จปุ๊บผมก็เปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งเป็นคนโยนซึ่งตอนเป็นคนโยนนี่ผมบอกเลยว่ายากมากเพราะว่ากฎของคริกเก็ตคือมันห้ามงอแขนแล้วก็การโยนเนี่ยมันต้องเหมือนอยู่ในระดับสูงนิดนึงแล้วพอเราไม่เคยโยนด้วยวงประมาณเนี้ยครับมันเลยทําให้เหมือนเราคว้างแล้วก็เลยจุดที่มันควรจะต้องไปถึงหรือเลยจุดที่คนตีจะต้องตีมันเลยกลายเป็นแบบข้ามไปเลยซึ่งมันก็ถ้าในเชิงการนับคะแนนเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ร้อนใช้ได้แต่ว่ามันดีครับเมื่อกี้เป็นตัวตีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็นคนโยนบ้างซึ่งเขาบอกว่าการโยนเนี่ยมันไม่ใช่แบบโยนแบบไหนก็ได้กฎของคิกเก็ตก็คือแขนเราต้องตึงแล้วก็ต้องควรจะต้องอยู่แบบความสูงประมาณนี้ในการโยนซึ่งผมไม่รู้จะเป็นยังไงมันเป็นท่าที่แบบแปลกนิดนึงสำหรับเราเดี๋ยวลองดูเหมือนได้ขากลับมา
0: เราวิ่งมันไม่ค่อย
3: เบาขนาด
1: ตะกี้วิ่งยากมากกว่าแฟนนี
0: ่อันทีนี้เป็นวิธีการจับบอลนะคะ
1: ครับผม
0: จะจับตามตะเข็บ
1: จับตามตะเข็บ
0: ใช
1: ่โอเคอ
0: ันนี้เขาอันจะจับเหมือนเป็นฟาสต์โบเลอร์คือคว้างเร็วแต่ถ้าเป็นพวกสปินเขาก็จะ
1: ข้างๆต
0: ่ออ
1: ๋อผมเป็นฟาสต์ดีกว่า
0: เป็นฟาสต์ดีกว่า
1: ง่ายกว่าแล้วก็
0: เหมือนเราวิ่งมาปกติ
1: วิ่งมาปกติ
0: มันจะมีเหมือนจังหวะขึ้นเนี่ยค่ะจังหวะเทสเดี๋ยวเราเดินสัก3ก้าวแล้วก็ลองปล่อยบอลตอนเราปล่อยบอลเท้าเราห้ามเลยเส้นข้างหน้าเนี่ย
1: ข้างหน้าสุด
0: ถ้าเลยเส้นจะเป็นลงบอลเขาจะได้แต้มอัตโนมัติ
1: เดี๋ยวขอซ้อมก่อน
0: เราต้องดึงเสาแล้วค่ะ
1: โอ้ยากเหมือนกันนะ
0: ใช่เราต้องตั้งคอยใช่ไหมเขาดึง
4: ต้องกลมใหญ่ๆ
0: เดี๋ยว
1: แล้วก็ปล่อยไปตรง
0: ๆช่วงแรกๆแขนมันจะงอก็ไม่เป็นไรมันต้อง
1: กดยากยากกว่าตีผมอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งโยนบอลซึ่งผมก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะต้องเป็นตำแหน่งโยนเนี่ยเราอาจจะต้องไปฝึกหนักแล้วก็วันนี้คือผมคิดว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่ผมถนัดแล้วก็หลังจากที่ได้ลองโยนละแล้วเราสึกว่าเราไม่เหมาะกับเราก็เลยไปลองเป็นฟิลซึ่งก็เป็นเหมือนทีมลับเหมือนกันครับแต่ว่าทีเนี้ยที่คนที่เป็นฟิลคือจะเป็นคนที่คอยวิ่งเก็บลูกและส่งกลับมาให้กับคนโยนซึ่งตำแหน่งนี้ผมว่าก็สนุกดีเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเราต้องaware ตลอดเวลาว่าคนตีเนี่ยเขาจะตีไปทางไหนแล้วจุดที่เราอยู่เนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องไปเก็บลูกให้เร็วที่สุดแต่ว่าความยากของสิ่งนี้คือบางทีลูกมันมาแรงอ่ะแล้วจังหวะจับบางทีเรายังจับไม่ถูกยังกลัวๆอยู่ว่าแบบมันจะกระแทกนิ้วเมื่อกี้โดนไปนิดนึงก็เอาเรื่องอยู่แต่ว่าเหมือนมันต้องดูจังหวะดีๆว่าเหมือนแบบมาปุ๊บแล้วแบบตะปบให้ถูกอ่ะซึ่งเมื่อกี้ก็ยังทำไม่ค่อยได้ผมกลัวเจ็บแหละเมื่อกี้ก็เลยแบบยังไม่ค่อยกล้าแต่ว่าก็มันดีนะรู้สึกว่าพอได้วิ่งแล้วแบบมันสนุกอีกแบบแล้วถ้าเวลาเราโยนกลับมาแบบให้ถึงมือมันดีชอบจังหวะนั้นแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่มันได้ฝึกอะไรเยอะเหมือนกันการเป็นฟิลอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกใน3ตำแหน่งแล้วก็ถ้าให้เลือกเด่นเนี่ยก็คงจะเป็นตำแหน่งเป็นคนตีเพราะผมคิดว่าน่าจะตรงจริตสุดแล้วก็มันดีเวลาเราตีได้แล้วแบบมันสะใจแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้เล่นจริงๆและเราตีแล้วเราแบบทำให้มันได้คะแนนสูงสุดแบบออกนอกสนามไปเนี่ยตามกฎของเขาเนี่ยมันก็คงฟินอีกแบบนึงก็เลยคิดว่าถ้า3ตำแหน่งนี้ก็คงเลือกเป็นคนตีครับแล้วก็จริงๆวันนี้พอเล่นเสร็จใช่ไหมครับผมก็มีโอกาสได้มานั่งคุยกับพี่ชาอีกรอบนึงแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่เลี้ยงทั้ง2คนนะฮะก็คือพี่เกดกับพี่จีนจริงๆพี่ชาอยู่กับคริกเก็ตมาประมาณแบบกี่สิบปีแล้วครับ
5: โอ้ถ้าเข้ามาในบทบาทของการเป็นโค้ชอย่างเงี้ยก็รวมแล้วก็โอ้15-16ปีใช่15-16ปีก็คือก่อตั้งสมาคมรุ่นบุกเบิกประมาณนี้เพราะว่า ตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยเราอยากให้กีฬามันแพร่หลายมันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็สนุกประเมินมาแล้วเนี่ยคือคนไทยนี่ก็มีทักษะมีความคล่องตัวในการเล่นกีฬาหลายๆด้าน
0: แล้วยิ่งเรามีโกที่เราจะไปอย่างไประดับโลกเนี่ยหรือว่าไปเล่นเอเชียนเกมแล้วได้ที่1ติดอันดับอะไรอย่างเงี้ยเรามีโกตรงนั้นเราเลยเหมือนเรามีแรงที่จะซ้อมที่จะทํามันเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้เราไป
2: แล้วอะไรคือสิ่งที่พี่ชารู้สึกแบบหลงไหลหรือแบบในคริกเก็ตอ่ะอะไรที่มันเป็นเสน่ห์ที่สุดของกีฬานี้
5: ผมว่ามันเป็นหลายๆอย่างมันเป็นคือตัวผม personally ผมชอบความกดดันตอนเล่นกีฬาอะไรเงี้ยความแบบว่าอะเดรนาลีนแล้วแบบว่าคือคนโยนมาแบบว่า140 130กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะคือแบบมันสูบฉีดมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบมันเป็นเสน่ห์มันเป็นเอกลักษณ์ของกีฬาชนิดนี้ชนิดเดียว
2: จริงๆพี่ชอบพวกความแบบความเป็นทีมความอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะพี่แบบว่าคริกเก็ตมันต้องเหมือนต้องซิงค์กับกันทั้งหมดเลย
0: ใช่มันเหมือนต้องเราก็ต้องสื่อสารกันตลอดเพราะมันเป็นกีฬาประเภททีมเราไม่สามารถที่จะเล่นคนเดียวได้อย่างตอนตีลงไปตี2คนก็จริงแต่เราก็ต้องสื่อสารกับเพื่อนอีกคน
5: เฮ้ยเราจะเอาคนนี้ออกไงหรือว่าเฮ้ยเราจะทำแต้มตรงนี้เราจะหาแต้มตรงไหนแล้วมันต้องมีการสื่อสารกัน
2: มันต้องคิดตลอด
5: ใช่ต้องคิดตลอดคิดตลอด
2: กว่าที่จะดำเนินมาจนแบบตั้งเป็นสมาคมเนี่ยมันยากไหมครับพอกีฬานี้มันเริ่มจากการเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มมากๆเลย
5: โอ้ยากมากเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยก็คือเราก็คิดว่าเราจะเจาะตลาดในเมืองกรุงก่อนแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคือไลฟ์สไตล์มันคนละอย่างเพราะว่าคือชีวิตเขาก็จะเป็น
2: เร่งๆรีบ
5: ๆเร่งๆรีบๆหาเช้ากินค่ำหรือว่าแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาอะไรประมาณนี
2: ้
5: เลยเราเจาะตลาดตรงนี้ไม่ได้เลยต้องออกไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่คือเหมือนคนไปขายศาสนาเอาอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วแบบว่าคุณสนใจเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปโรงเรียนบ้านๆเลยแบบว่าโรงเรียนแบบ20คน30คนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากตรงเนี้ย
2: โอ้พี่ลงทุนมากเลยนะ
5: แล้วก็ค่อยๆมีจังหวัดเริ่มสนใจมากขึ้นมันก็อาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมีโรง2โรงใน1จังหวัดเขาก็ก่อตั้งทีมเขามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ14หรือถึง15จังหวัดแล้วก็มีทั้งหญิงชายมีอายุเยาวชนต่ำกว่า15 19แล้วก็รุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่นก็เดินทางมาได้ในระดับหนึ่ง
2: ครับ
5: ครับผม
2: ตอนแรกๆเลยคือมันก็ยังไม่ได้มีทีมชาติใช่ไหมครับเป็นแบบ
5: มีทีมชาติแต่ว่าทีมชาตินี่ก็จะเป็นต่างชาติซะส่วนมากที่เขาเข้ามาอยู่อาจจะแต่งงานแล้วก็อะไรอย่างเงี้ย
2: ก็เลยมาเล่นในนามทีมชาติ
5: ซึ่งเราก็มองว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันยังไม่บอกว่าไทยแท้หรือว่าเราจะเรียกว่าเอ้ยทีมไทยแลนด์ได้เต็มปากเลยเราก็มีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการนี้ขึ้นมาว่าเราจะชักชวนไทยให้มันเล่นเยอะขึ้น
0: ด้วยความที่เหมือนเป็นประเทศที่ไม่รู้จักคริกเก
2: ็
0: ตแล้วพอเราเริ่มเข้าไปติดในระดับที่เป็นระดับโลกลึกๆขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนสายตาของทีมอื่นที่เป็นเล่นอยู่แล้วอะไรที่เขาเล่นในระดับที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเขาก็มองประเทศไทยด้วยความที่เหมือนให้เกียรติเราอะที่บอกว่าโหเราทำได้ไงที่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ไม่รู้จักเลยแล้วก็เข้าไปเล่นในระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะ
2: แล้วจริงๆพี่ชานมองว่าซีนต่อไปของแบบของคริกเก็ตในประเทศไทยมันจะแบบไปทางไหนต
5: ่อตอนนี้มันก็คือลำบากอยู่เพราะเราคือจริงๆแล้วเราก็ต้องการนายทุนหรือว่าต้องการสปอนเซอร์ที่เขารักเหมือนที่เรารักแล้วก็มีวิชั่นเหมือนที่เรามีเงี้ยเพื่อที่จะให้กีฬามันเติบโตได้สามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็คือมีหลีกอาชีพที่เลี้ยงชีพได้จริงๆแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องเหมือนทีมผู้หญิงเนี่ย
2: ค
5: ือโดนซื้อตัวหรือว่าโดนมีความสนใจเอาไปเล่นในหลีกเมืองนอกแล้วเราอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นก่อนเราอาจจะต้องพึ่งหลีกเมืองนอกก่อน
2: น่าเศร้าจริงคือผมฟังพี่แล้วผมรู้สึกว่าแบบพี่รักในสิ่งนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าประเทศเรามันมีการสนับสนุนแบบด้านนี้ในทุกๆกีฬาด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะดีเพราะจริงผมว่าคนนักกีฬาเราแบบมีความสามารถแต่ว่าบางทีมันขาดเรื่องของแบบโอกาสหรือว่าขาดเรื่องของการซัพพอร์ตที่จะพาเขาไปให้ไกลอะไรอย่างเงี้ย
5: คือหลักๆกับผมมองว่าโอกาสเราจะไปกระจุกอยู่กีฬาสองกีฬาที่เราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นกีฬาหลักหวังเหรียญแต่ว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับคนอื่นหรือว่า ที่อยากจะลองสิ่งใหม่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยคือคุณจะไปปิดขั้นกั้นเขามันก็ไม่ถูกนะ
2: จริงๆคริกเก็ตในไทยเนี่ยมันยังเป็นแบบที่รู้จักน้อยใช่ไหม
0: ใ
2: ช่จริงๆรู้สึกว่าแบบอยากฝากแมสเซจอะไรไปถึงแบบคนที่ยังไม่รู้จักคริกเก็ตหรือว่าอาจจะแบบรู้จักแต่ว่ายังไม่ได้ลองเข้ามาสัมผัสบ้าง
0: จริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่สนุกนะถ้าเราได้มีโอกาสได้ลองเข้ามาศึกษาวิธีเล่นหรือว่ากติกาอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราสนุกได้อย่างถ้าเรามีโอกาสติดทีมชาติหรืออะไรเงี้ยก็จะได้ไปเที่ยวด้วย
2: ซึ่งพอได้คุยกับทั้ง3คนแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าแพชชั่นของพวกเขามันน่าเรสเปคมากๆเพราะผมรู้สึกว่าพวกเขาอยู่กับสิ่งนี้มาเป็นแบบ10ปีแล้วก็เขาสู้มามากจากแบบกีฬาที่มันแบบเป็นที่รู้จักแค่กลุ่มเล็กๆเขาพยายามที่จะขยายมันไปสู่จังหวัดอื่นๆสู่ภูมิภาคอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าถ้าคนที่ไม่ได้รักจริงเนี่ยคงไม่มีกำลังใจที่จะทำให้กีฬาเนี้ยมันเป็นที่รู้จักมากขึ้นยิ่งได้ฟังผมยิ่งรู้สึกว่าอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตจากผู้สนับสนุนที่จะช่วยผลักดันให้วงการคริกเก็ตในประเทศไทยเนี่ยมันเติบโตไปอีกสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์ของคริกเก็ตเลยอย่างแรกมันคือการที่เราต้องมีสมาธิหนึ่งคือเราเล่นเป็นทีมก็จริงแต่ว่าทุกตำแหน่งเนี่ยมันมีความสำคัญหมดถึงแม้ว่าตอนที่เราเป็นตัวตีเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิเราตีลูกไม่โดนมันก็มีผลกับทีมผมรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของมันคือสมาธิของเรามันคอนเนคไปกับคนอื่นๆในทีมซึ่งมันเลยทำให้เหมือนแบบผมรู้สึกว่าตอนที่มาเล่นเนี่ยมันทำให้เราแบบได้อยู่กับตัวเองเยอะแล้วผมคิดว่าสิ่งนี้มันแปลกกว่ากีฬาอื่นนะกีฬาอื่นมันจะมีความแบบตื่นเต้นอันนี้มันเหมือนแบบเราต้องโฟกัสแล้วก็เปิด awareness กับทุกคนในทีมอะไรเงี้ยผมว่านี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงแล้วก็รู้สึกว่าคริกเก็ตคือมันมีกฎมันพิเศษดีที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าแบบสำหรับผมคือมันไม่เคยเล่นกีฬานี้มาก่อนเนาะแล้วพอเราได้มารู้จักผมรู้สึกกฎมันแบบมันมีความน่าสนใจที่เดี๋ยวมันตีเสร็จเราก็ต้องวิ่งหรืออะไรพวกนี้ที่ถ้าเป็นกีฬาอื่นเราก็มันเหมือนจบในระยะเวลาสั้นๆอ่ะแต่ของคริกเก็ตคือมันใช้ระยะเวลานานมันใช้นอกเหนือจากร่างกายแล้วมันใช้พลังใจที่จะทำยังไงให้เหมือนเราไปสู่จุดชนะตรงนั้นอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้จบภายในแบบชั่วโมงนึงบางทีมัน3ชั่วโมงหรือแบบ2วัน3วันมันมีหลายรูปแบบมากๆซึ่งผมว่าเสน่ห์ของมันคือการเอาชนะตัวเองที่ไม่ง่ายเหมือนกันในระยะเวลาแบบหลายๆวันและผมรู้สึกว่าคนที่เล่นคริกเก็ตเนี่ยพอได้มาสัมผัสคือใจเย็นๆอ่ะทุกคนเป็นคนใจเย็นอ่ะตั้งคุยกับพี่ชาคุยกับพี่เกดคุยกับพี่จีนเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากทุกอย่างมันคือค่อยๆคิดแล้วก็เป็นคนที่เหมือนทุกอย่างมันต้องใช้ strategy มันไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วแบบเราทำเลยแต่ว่าทุกอย่างมันคือการวางแผนแล้วทุกก้าวเนี่ยมันคือการแก้ปัญหามันคือการมองในสเต็ปต่อไปว่าเราจะแก้เกมยังไงให้มันดีขึ้นในทุกมิติครับซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันพิเศษดีสำหรับการได้มาลองเล่นคริกเก็ตแล้วก็ได้มารู้จักกับพี่ๆที่เขาผูกพันกับคริกเก็ตครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากลองเล่นกีฬาคริกเก็ตนะครับผมว่าก็ไม่ต้องคิดเยอะมาลองเล่นเลยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่พี่ชานเขาบอกไปว่าเราสามารถไปจอยได้กับโรงเรียนที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็แค่ไปลองดูหรือจะเริ่มจากการเล่นที่บ้านเอาอุปกรณ์ที่คุณมีเนี่ยมาลองตั้งดูแล้วก็ลองเล่นดูผมว่าเดี๋ยวคุณก็จะเจอเสน่ห์ของมันแล้วคุณอาจจะอยากจริงจังกับมันมากขึ้น

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิ

ิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ

0: ้องกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ DLTV
0: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
3: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
0: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
4: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
2: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
6: สวัสดีครับ
2: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
7: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะ
3: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 นและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
4: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
7: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
3: DLTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตแป้นเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิ

0: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
1: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
1: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
0: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
1: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
0: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
1: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้า
1: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
0: ขอบคุณพี่เจ้านักมากเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
1: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
0: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ทราบครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
0: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะ
5: รีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้ยังคงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะคุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิ
0: ม
1: แต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อม
1: ซึ่
0: งมีความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชครึ
0: กแล้วสำหรับป้อมหอราชครึกเนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชครึกกับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบก็อย่างน
1: ั้นใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตอะค่ะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร
1: ์
0: มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นค้าจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะ
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ไฟครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าอยากจะมาชวนน้องๆวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันข้างหลังพี่ลิซ่าก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุด library L I B R A R Y library ห้องสมุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรนอกจากหนังสือบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปสีน่ารักกันมากเลยดูสิตรงนู้นก็มีหนังสือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหนังสือ book b o o k book หนังสือมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยน้องๆดูไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเขาเรียกกันว่าบรรณารักษ์นะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่บรรณารักษ์กันดีกว่าตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรเหรอคะ
2: ชื่อพี่วัดค่ะพี่วัดเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะคะ
1: หนูอยากรู้ว่านอกจากอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกไหมคะ
2: มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นเกมการศึกษาที่อยู่ในมือถือนะคะ
1: ดีเลยค่ะแล้วคนนอกสถาบันสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะห้องสมุดเปิดเวลา 8:30 ถึง 4:30 นะคะช่วง 9:00 ถึง 11:30 จะเป็นของงานศูนย์มาใช้บริการช่วงเที่ยงถึงบ่าย 2:30 จะเป็นของคณาจารย์มาอัดคลิปวิดีโอและนักศึกษามาค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมค่ะแล้วก็คนนอกจะมาใช้ได้ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 ถึง 4:30 ค่ะเชิญชวนน้องลิซ่าอ่านหนังสือนิทานได้ตามสบายเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่เลยพี่ลิซ่าเลือกหนังสือมาหลายเล่มเลยน้องๆดูสิหน้าอ่านทั้งนั้นเลยอ่าน read R E A D read อ่านเฮ้ยนิทานเล่มนี้สนุกมากเลยค่ะน้องๆนิทาน storybook S T O R Y B O O K storybook นิทานน้องๆรู้ไหมว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งคติสอนใจในแต่ละเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้องๆได้อ่านกับพ่อแม่นะคะเพราะเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของเรานั่นเองน้องๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะเฮ้ยแล้วนอกจากนิทานพิลิซามีหนังสือแบบนี้มาด้วยเป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะตอนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยปุ๊บจะเพิ่มความสนุกในการอ่านเลยนะคะน้องๆดูสิด้านบนก็จะเป็นเรือนะคะแล้วข้างใต้ก็จะเป็นท้องทะเลแล้วมุมนี้นะคะน้องๆเป็นมุมเสริมสร้างจินตนาการนี่พี่ลิซ่ากำลังจัดแต่งบ้านตุ๊กตาของพี่ลิซ่าเลยจินตนาการ imagination I M A G I N A T I O N imagination จินตนาการส่วนตรงนี้นะคะน้องๆมีกระดาษให้เราเลือกรูปที่เราชอบเพื่อที่จะเอาไประบายสีได้นะคะระบายสี coloring c o l o r i n g coloring ระบายสีเอาไหนดีนะอันนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวไประบายสีกันนะคะน้องๆ

0: ซาละไวเสร็จแล้วค่ะน้องๆนี่แปะไว้รวมกับเพื่อนๆสวยไหมวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยกับการได้มาทำกิจกรรมในห้องสมุด Fun สนุก FUN Fun สนุกน้องๆอย่าลืมนะคะวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันด้วยนะคะหรือว่าจะให้คุณพ่อกับคุณแม่อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนก็ได้แต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: Library L I B R A R Y Library ห้องสมุดBook, B O O K, book, หนังสือ Read, R E A D, read, storybook, S T O R Y, B O O K, storybook,
0: นิทาน
1: Imagination, I M A G I N A T

0: I-M-A-G-I-N-A-T-I-O-N. Imagination, 진단하간. Coloring, C-O-L-O-R-I-N-G. Coloring. 라바이시. Fun, F-U-N. Fun, 스누크.
1: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 饭后喽。
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับระดับชั้นภาษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับเราเจอกันมาในหลายครั้งใช่ไหมวันนี้เราก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องอะไรพอจะบอกครูได้ไหมพอเห็นไหมว่าเราจะเรียนรู้กันเรื่องอะไร
2: การประตู
1: อ่านว่าอะไรครับอ่านว่าอะไรใช่นะครับเรื่องที่เรากำลังจะเรียนกันต่อในวันนี้นะครับก็คือเรื่องการปฏิสนธิและการเกิดของพืชดอกนะครับนักเรียนเคยได้ยินคำว่าการปฏิสนธิไหม
3: เคย
1: ได้ไหมเคยใช่ไหมครับแล้วรู้ไหมว่าความหมายของคำว่าการปฏิสนธิคืออะไรรู้ไหม
2: คุย
1: เพื่อนบอกว่าการปฏิสนธิคือการคุยกันใช่ไหมเขาบอกว่าการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกมันเป็นการปฏิสนธิของพืชดอกพืชมันคุยกันได้ไหม
2: ไม่ได้
1: มันคุยกันเหมือนเราไหม
2: ไม
1: ่แล้วการปฏิสนธิน่าจะหมายถึงอะไรนะครับ
2: ผสมพ
1: ันธุ์ใช่ไหมจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการเกิดผลของพืชดอกนะครับนักเรียนเคยกินผลไม้ใช่ไหมแล้วรู้ไหมว่าผลไม้นั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอยู่ดีๆมีคนไปเสกให้มันขึ้นมาเลยได้ไหม
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้ไม่ได้แสดงว่ามันต้องมีที่มาใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าผลไม้ที่เรารับประทานในทุกวันนี้นะครับมันสามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ก็คือด้านความรู้ความเข้าใจอธิบายการปฏิสนธิของพืชดอกและการเกิดผลและเมล็ดนะครับเราต้องอธิบายให้ได้ว่าการปฏิสนธิ

0: ต้นที่ของพืชดอกมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันเกิดขึ้นมาอย่างไรนะครับแล้วมันเป็นอย่างไรและก็อธิบายการเกิดผลนะครับว่าผลเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเมล็ดสามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับด้านทักษะกระบวนการการตั้งสมมติฐานนะครับโดยใช้ข้อมูลจากสถานการณ์การทดลองเกี่ยวกับการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกเราจะต้องมีการตั้งสมมติฐานนะครับนักเรียนรู้จักการตั้งสมมติฐานไหม
1: รู้จัก
0: มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไร
1: การสมมติ
0: การสมมติการคาดการการคาดเดาใช่ไหมครับการตั้งสมมติฐานคือการคาดการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ตั้งสมมติฐานกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มอย่าลืมนะครับการตั้งสมมติฐานเราช่วยกันได้นะครับต่อมานะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ต่อมาคือด้านคุณลักษณะและเจตคติค่านิยมนะครับวัตถุวิสัยนะครับโดยการแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดอกหลังการถ่ายเรนูการถ่ายเรนูเราเรียนมาหรือยัง
2: เรียนแล้ว
0: บอกได้ไหมว่าการถ่ายเรนูคืออะไร
2: บอกได้
0: มันคืออะไร
2: การ
0: ใครเป็นคนเคลื่อนที่ใครเป็นคนเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งการถ่ายเรนูเนี่ย
2: แมลง
0: ใช่ไหมเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแล้วเอาไข่ไปด้วย
2: เอาเรนู
0: ไปด้วยใช่ไหมครับจากยอดเกสรเพศผู้ไปยอดเกสรเพศ
2: เมีย
0: นะครับก็คือการถ่ายเรนูนะครับก็คือการเคลื่อนที่นะครับของเรนูจากยอดเกสรเพศผู้ไปยังยอดเกสรเพศเมียนั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนจะได้นำความรู้ตรงนี้นะครับมาใช้ต่อในเรื่องของการปฏิสนธินะครับเพื่ออธิบายการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกอย่างเที่ยงตรงปราศจากอคติและไม่นำความเชื่อส่วนตัวมาประกอบการแปลความหมายข้อมูลวันนี้นักเรียนจะได้อ่านสถานการณ์นะครับเพราะนั้นเน้นย้ำนักเรียนนะครับนักเรียนจะต้องแปลความหมายจากสถานการณ์ที่นักเรียนอ่านอย่างเที่ยงตรงห้ามใส่ความคิดเห็นของตนเองลงไปนะครับอันนี้ก็คือคุณลักษณะเจตคติและค่านิยมนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะครับข้อที่1การตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะได้ฝึกการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับจากการสังเกตภาพการเปลี่ยนแปลงของดอกหลังจากการถ่ายเรนูเพื่อนำไปสู่การทดลองตามสถานการณ์ที่กำหนดนะครับและข้อที่2ตั้งสมมติฐานที่สอดคล้องกับคำถามทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ข้อมูลจากสถานการณ์การทดลองเกี่ยวกับการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาก่อนก็คือเราจะต้องตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับแล้วเราค่อยตั้งสมมติฐานตามมานะครับเพราะฉะนั้นสมมติฐานจะต้องสอดคล้องกับคำถามทางวิทยาศาสตร์ที่เราตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ฝึกทั้งตั้งคำถามแล้วก็การตั้งสมมติฐานด้วยนะครับอันนี้ก็คือสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับเอาล่ะกิจกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างไรจากสไลด์นี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างในสไลด์นี้เห็นอะไรบ้างเห็นต้นมันคือต้นอะไร
3: ต้นพริ ก
0: ต้นพริกนะครับในต้นพริกนี้มันมีอะไรบ้าง
3: มีดอก
0: มีผล
3: ม
0: ีใบมีลำต้น
3: ม
0: ีกิ่งมีรากด้วยหรอมีใครเห็นรากด้วยหรอมันไม่มีนะครับหลักๆแล้วครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสังเกตที่ดอกสังเกตที่ดอกแล้วก็สังเกตที่ผลนะครับบนต้นพริกตอนนี้จะมีทั้งดอกนะครับแล้วก็มีทั้งผลของพริกนะครับนั่นเองคิดว่าใครมาก่อนกันระหว่างดอกกับผล
4: ดอก
0: น่าจะมาก่อนใช่ไหมแล้วผลค่อยจะตามมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยอยากจะสอบถามนักเรียนนะครับว่าคำถามของครูก็คือดอกไม้ชนิดนี้คือดอกของพริกเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นผลได้ยังไงจากดอกของพริกมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นผลแล้วได้ผลพริกขึ้นมาได้อย่างไรนะครับลองปรึกษากันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่ามันจะเปลี่ยนจากดอกเป็นผลได้อย่างไรมันเกิดกระบวนการอะไรขึ้นนะครับปรึกษากันแล้วลองแสดงความคิดเห็นให้ครูฟังหน่อยว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับว่าจากที่มันมีดอกอยู่แล้วทำไมผลถึงสามารถเกิดขึ้นมาได้พอจะบอกได้ไหมมีใครพอบอกได้ไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมถ้ามียกมือได้เลยนะครับครูจะนับถอยหลังแล้วนะ5 4อ่ะมีกลุ่มที่6เดี๋ยวฟังความคิดเห็นของกลุ่มที่6นะครับเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรว่า พืชเนี่ยนะครับที่เรานำมาวันนี้ก็คือที่ครูให้ดูก็คือต้นเป็นต้นพริกใช่ไหมครับดอกมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นผลได้อย่างไรถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: จะมีการผสมพันธุ์ค่ะและดอกพริกก็จะคว่ำลงทำให้ค่อยๆมีผลงอกออกมาค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6บอกว่าจะมีการผสมพันธุ์ใช่ไหมน่าจะมีการผสมพันธุ์แล้วก็เขาบอกว่าดอกพริกมันจะคว่ำลงแล้วมันก็จะค่อยๆมีผลเกิดขึ้นมานะครับครูจะยังไม่เฉลยให้นะครับซึ่งวันนี้เราจะได้เรียนรู้ว่าดอกของพริกมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นผลได้อย่างไรนะครับเอาละคำถามต่อมาหลังจากพืชมีการถ่ายเรณูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่ผ่านมาเราเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายเรณูของพืชดอกใช่ไหมเราสามารถรู้แล้วว่าการถ่ายเรณูก็คือการที่เรณูจากยอดเกสรเพศผู้นะครับเคลื่อนที่นะครับกระจายไปที่ยอดเกสรของเกสรเพศเมียนะครับนั่นคือการถ่ายเรณูหลังจากที่การถ่ายเรณูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพอจะบอกได้ไหมว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้น
5: ปฏิสนธิ
0: มันน่าจะมีการปฏิสนธิกลุ่มที่สองบอกนะครับเป็นการปฏิสนธิระหว่างอะไรกับอะไรบอกได้ไหม
5: เกสรเพศผู้
0: บอกเพื่อนบอกว่าเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียเรนูกับรังไข่มีอีกไหมมีอีกไหมครูจะยังไม่บอกนะว่าคำตอบที่เราแสดงความคิดเห็นมานั้นถูกหรือผิดอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อจากการที่เราจะทำกิจกรรมในวันนี้นะครับกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้ก็คือกิจกรรมที่1การปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกนะครับเราจะดูว่าการปฏิสนธิมันเป็นยังไงและผลจะสามารถเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้างใบกิจกรรมที่1การปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับนำใบกิจกรรมนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับนอกจากใบกิจกรรมนะครับก็ยังมีใบงานที่1ด้วยนะครับการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกนะครับนอกจากใบกิจกรรมใบงานนะครับอีก1อย่างที่เราจะต้องมีก็คือใบความรู้ที่1นะครับการปฏิสนธิของพืชดอกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมที่เราจะต้องทำจะต้องใช้ใบกิจกรรมใบงานและก็ใบความรู้ด้วยนะครับประกอบกันเนาะนะครับซึ่งใบความรู้นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาอยู่นะครับแล้วก็มีรูปภาพประกอบให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนักเรียนสามารถที่จะใช้ใบความรู้นี้ในการประกอบระหว่างทำกิจกรรมด้วยนะครับเพื่อให้สามารถที่จะทำกิจกรรมได้แล้วก็ได้ผลการทำกิจกรรมที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือใบความรู้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเรามาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับคำถามแรกกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับน่าจะเกี่ยวกับการปฏิสนธิใช่ไหมและการเกิดผลของพืชดอกนะครับกิจกรรมนี้จะเกี่ยวกับการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่ออะไรครับมีกี่ข้อมีกี่ข้อ2ข้อนะครับ1สังเกตการเปลี่ยนแปลงของดอกหลังการถ่ายเรณูนะครับและอธิบายการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอก2ตั้งคำถามและสมมติฐานจากสถานการณ์การทดลองที่กำหนดให้นะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการทำกิจกรรมว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอย่างไรนะครับวิธีการทำกิจกรรมวันนี้กิจกรรมจะมีด้วยกันทั้งหมดกี่ตอนมีใครดูแล้วบ้างในใบกิจกรรมของเรามีทั้งหมดกี่ตอนครับ2ตอนนะครับทีนี้เราต้องตั้งใจฟังนะครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเพื่อให้เข้าใจนะครับเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมในตอนที่1กันก่อนนะครับว่าตอนที่1เราจะทำกิจกรรมกันอย่างไรนะครับตอนที่1เนี่ยครูให้ชื่อว่าการทดลองของบิลการทดลองของบิลหรือการทดลองของเด็กชายบิลนะครับเราจะต้องศึกษาข้อมูลจากสถานการณ์ที่กำหนดให้เพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวครูขอให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับอ่านสถานการณ์ไปพร้อมๆกันเลยเนาะโอเคนะพร้อม3 4
6: ทำให้อัพเมนูแตกแล้วใช้คู่กันแตกเมนูไปวางบนยอดรีสอร์ทเพศเมียของดอกที่ยังอยู่บนต้นพอดอกที่ถูกถ่ายเมนูแล้วด้วยกระดาษแก้วเขียนวันที่ที่ถ่ายเมนูลงบนกระดาษเท้าเปล่าด้วยรีสอร์ทแขวนกระดาษกับก้านดอกที่ถูกถ่ายเมนูแล้วทุกดอกสังเกตการเปลี่ยนแปลงของดอกหลังการถ่ายเมนูทุกวันเป็นเวลา7วันแล้วบันทึกผลการสังเกตซึ่งได้ผลการสังเกตดังนี้
0: อันนี้เป็นการทดลองของใครครับเด็กชายบิวใช่ไหมเด็กชายบิวเขาทดลองกับพืชชนิดไหนเนี่ยกับพริกใช่ไหมครับว่าเด็กชายบิวเนี่ยนำดอกพริกมาทั้งหมด3ดอกนะครับแล้วก็เด็ดเกสรเพศผู้ออกมาจากนั้นนะครับเขาเลือกอับเรนูที่สมบูรณ์ไม่อ่อนหรือไม่แก่จนเกินไปนะครับทำให้อับเรนูแตกนะครับที่ยอดของเกสรเพศผู้มันจะมีอับเรนูอยู่ใช่ไหมเราได้ทบทวนกันไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่ยอดเกสรเพศผู้จะมีอับเรนูอยู่แล้วเขาก็ทำให้อับเรนูนั้นแตกพออับเรนูนั้นแตกข้างในอับเรนูจะมีอะไรอยู่มีอะไรอยู่อ๋อมีเรนูอยู่นะครับจากนั้นเด็กชายบิวเนี่ยก็ใช้ผู้กันนะครับไปแตะที่ยอดเกสรเพศผู้ที่มีเรนูอยู่นะครับพอใช้ผู้กันแตะปุ๊บเขาก็เอาผู้กันนั้นไปทำไงต่อไปแตะที่ไหนต่อไปแตะที่ยอดเกสรเพศเมียอันนี้คือการอะไรเขาเรียกว่าอะไรปฏิสนธิยังการที่เกสรการที่เรนูจากยอดเกสรเพศผู้ไปสัมผัสที่ยอดเกสรเพศเมียเราเรียกมันว่าการถ่ายเรนูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเด็กชายบิวเนี่ยเขาช่วยถ่ายเรนูของต้นพริกนะครับของดอกพริกนะครับจากนั้นเขาก็ทำการสังเกตแล้วก็บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงทุกกี่วันเขาทำการทดลองแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงทั้ง7วันนะครับจนครบ7วันโดยสังเกตทุกวันทุกวันทุกวันจนครบ7วันนะครับผลการสังเกตของเด็กชายบิวเป็นแบบนี้นะครับวันที่1ดูไปพร้อมกันนะวันที่1เด็กชายบิวบอกว่าดอกยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยยังเหมือนเดิมนะครับพอวันที่2เด็กชายบิวไปสังเกตอีกครั้งนึงนะครับเด็กชายบิวบอกว่ากลีบดอกเริ่มเหี่ยวแล้ววันที่2กลีบดอกเริ่มเหี่ยวต่อมาวันที่3นะครับเกิดอะไรขึ้นกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นนะครับเห็นรังไข่ชัดเจนกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นเห็นรังไข่ชัดเจนมากขึ้นนะครับวันที่4นะครับกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นเห็นรังไข่ขยายขนาดชัดเจนขึ้นกลีบดอกเป็นยังไงพอวันจำนวนวันมากขึ้นกลีบดอกจะเหี่ยวมากขึ้นแล้วสังเกตเห็นอะไรเพิ่มขึ้นรังไข่ใช่ไหมครับเห็นรังไข่ขยายขนาดชัดเจนมากขึ้นต่อมาวันที่5นะครับกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นรังไข่ขยายขนาดชัดเจนมากกว่าเดิมอีกนะครับแล้ววันที่6เป็นอย่างไรบ้างนะครับวันที่6เด็กชายบิวเขาสังเกตแล้วบอกว่ากลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นนะครับก้านเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรนูหลุดออกไปนะครับรังไข่ขยายขนาดและมีสีเขียวเข้มขึ้นนะครับและวันสุดท้ายวันที่7นะครับกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นนะครับก้านเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรนูหลุดรังไข่ขนาดใหญ่ขึ้นและมีสีเขียวเข้มนะครับจากที่เราสังเกตผลการทดลองของเด็กชายบิวทั้ง7วันนี้นักเรียนคิดว่าเกิดการปฏิสนธิมั้ยน่าจะเกิดใช่มั้ยครับน่าจะเกิดใช่มั้ยอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่เราได้ศึกษานะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่ทํากิจกรรมนักเรียนสามารถศึกษากิจกรรมนี้สถานการณ์นี้เพิ่มเติมได้ในใบกิจกรรมนะครับผ่านไปสําหรับการศึกษาสถานการณ์ทีนี้นักเรียนจะต้องทํายังไงจากสถานการณ์ของเด็กชายบิวนะครับข้อที่2ร่วมกันอภิปรายกันภายในกลุ่มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดอกหลังจากการถ่ายเรนูและตอบคำถามท้ายกิจกรรมเราจะต้องวิเคราะห์ผลการทำกิจกรรมของเด็กชายบิวจากสถานการณ์ในใบกิจกรรมนั้นแล้วก็มาตอบคำถามนะครับตอนที่1การทดลองของบิวเนี่ยมีคำถามท้ายกิจกรรมทั้งหมดกี่ข้อครับเห็นยังมีทั้งหมดกี่ข้อครับ5ข้อนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ของเด็กชายบิวแล้วตอบคำถาม5ข้อนี้ในตอนที่1นะครับโอเคตอนที่1ผ่านไปมีคำถามไหมครับไม่มีเนาะแสดงว่าเข้าใจนะครับต่อมาวิธีการดำเนินกิจกรรม

0: ในตอนที่2วิธีการทำกิจกรรมในตอนที่2บ้างว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะครับสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมในตอนที่2ครูตั้งชื่อตอนที่2ว่าการปฏิสนธิของพืชดอกนะครับเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าจากสถานการณ์ของเด็กชายบิลน่าจะเกิดการปฏิสนธิขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อว่าการปฏิสนธิของพืชดอกนี้เป็นอย่างไรนะครับโดยตอนที่2นักเรียนจะต้องศึกษาใบความรู้ที่1การปฏิสนธิของพืชดอกเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับการเกิดผลของพืชดอกร่วมกันอภิปรายและตอบคำถามท้ายกิจกรรมตอนที่2เราก็ต้องตอบคำถามท้ายกิจกรรมใช่ไหมครับมีทั้งหมดกี่ข้อในตอนที่2สามข้อใช่ไหมนะครับนี่ก็คือวิธีการทำกิจกรรมของทั้ง2ตอนนะครับทีนี้เรามาดูคำถามท้ายกิจกรรมตอนที่1การทดลองของบิลนะครับข้อที่1นักเรียนคิดว่าเด็กชายบิลมีคำถามอะไรที่เขาสงสัยจึงได้ออกแบบและทำการทดลองนี้หน้าที่ของนักเรียนคือจะต้องตั้งคำถามขึ้นมาว่าเราต้องจำลองตัวเองว่าเป็นเด็กชายบิลว่าเรามีข้อสงสัยอะไรเราถึงได้ทำการทดลองนี้ออกมานะครับข้อที่2เด็กชายบิลตั้งสมมติฐานจากคำถามที่เขาสงสัยได้อย่างไรครูบอกไปแล้วว่าคำถามนะครับกับการตั้งสมมติฐานมันจะเกี่ยวข้องกันใช่ไหมซึ่งการตั้งสมมติฐานมันจะต้องสอดคล้องกับคำถามที่ได้ในข้อที่1นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อที่2กับข้อที่1เนี่ยนะครับจะต้องสอดคล้องกันนะครับผ่านไป2ข้อข้อที่3จากการทดลองหลังการถ่ายเรนูลักษณะภายนอกของดอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงยังไงเขียนลงไปนะครับข้อที่4นักเรียนทราบได้อย่างไรว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นภายในดอกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงวิเคราะห์ช่วยกันในกลุ่มแล้วก็ตอบลงไปนะครับและข้อที่5สำหรับตอนที่1นะครับก็คือจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับมี5ข้อนะครับในตอนที่1การทดลองของบิลนะครับต่อมาตอนที่2การปฏิสนธิของพืชดอกข้อที่1หลังการถ่ายเรนูภายในออวูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรซึ่งเราจะได้จากการศึกษาในใบความรู้ที่1นะครับว่าภายในออวูเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรข้อที่2หลังการปฏิสนธิไซโกตออวูและรังไข่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับและข้อที่3จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์ร่วมกันแล้วบันทึกลงไปในใบงานที่1นะครับเอาล่ะมีคำถามไหมจาก2ตอนมีไหมตอนที่1มีคำถามทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อตอนที่2มีคำถามทั้งหมด3ข้อนะครับเพราะฉะนั้น1ข้อหลังจากที่เราทำกิจกรรมเราจะมาร่วมกันตอบคำถามคำถามละกี่ดวง5ดวงนะครับเพราะฉะนั้น7ข้ออ่ะ8ข้อใช่ไหม8ข้อนะครับ8 5 40วันนี้จะแจกสติกเกอร์40ดวงหลังจากที่เราทำกิจกรรมนะครับอ่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมมีคำถามเพิ่มเติมไหมมีไหมครับไม่มีเนาะถ้าไม่มีไม่เป็นไรระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมถ้านักเรียนมีคำถามนะครับนักเรียนสามารถยกมือสอบถามครูได้นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับถ้านักเรียนมีคำถามสามารถยกมือขึ้นสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยให้คำตอบกับนักเรียนด้วยนะครับเอาล่ะถ้าไม่มีคำถามเราลงมือทำกิจกรรมได้เลยเนาะพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ลงมือทำกิจกรรมได้เลยลูก

0: มาอภิปรายหลังการทำกิจกรรมกันนะครับอ่ะเฉลยคำถามท้ายกิจกรรมเดี๋ยวครูขอดูที่ตอนที่1กันก่อนนะครับคือการทดลองของบิลนะครับขอตัวแทน1คนนะครับในการที่จะลุกขึ้นตอบนะครับว่าข้อที่1นักเรียนคิดว่าเด็กชายบิลเนี่ยมีคำถามอะไรที่เขาสงสัยจึงได้ออกแบบและทำการทดลองนี้แล้วก็ข้อที่2เด็กชายบิลตั้งสมมติฐานจากคำถามใสได้อย่างไรขอสัก1กลุ่มอ่ะ2กลุ่มก็ได้กลุ่มไหนก่อนดี2กับ6อ่ะฟังกลุ่ม6ก่อนฟังกลุ่ม6ก่อนแล้วกลุ่ม2ต่อนะครับอ่ะโอเคขอทั้งคำถามแล้วก็สมมติฐานเลยนะครับพร้อมกันเลยนะเพราะว่ามันสอดคล้องกันนะครับอ่ะถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: เมื่อเด็ดเกสรเพศผู้ออกแล้วนำเรนูมาวางที่เกสรเพศเมียจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสมมติฐานเมื่อเด็ดเกสรเพศผู้ออกแล้วนำเกสรมาวางที่เมื่อนำเรนูมาวางที่เกสรเพศเมียจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 1. มีกลีบดอกที่ค่อยๆเหี่ยวมากขึ้น 2. ก้านเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรนูหลุด 3. รังไข่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีสีเขียวเข้มค
0: ่ะปรบมือให้กลุ่มที่6ก่อนครับเพิ่มเติมนะครับคำตอบของกลุ่มที่6กลุ่มที่6บอกว่าถ้าเอาเรนูจากยอดเกสรเพศผู้มาวางไว้ที่ยอดเกสรเพศเมียก็คือเป็นการถ่ายเรนูนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับอันนี้คือคำถามนะครับของกลุ่มที่6นะครับแล้วเขาก็ได้ตั้งสมมติฐานผ่านไปนะครับกลุ่มที่2พร้อมไหมพร้อมเชิญได้เลยครับลุกขึ้นได้เลยครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่2บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: หลังจากการปฏิสนธิพืชดอกเป็นอย่างไรครับสมมติฐานที่ตั้งไว้นะครับคือกลีบดอกจะมีความเหี่ยวลงแล้วก็เห็ดรังไข่มากขึ้นครับมีขนาดใหญ่ขึ้นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่กลุ่มที่2ได้ตอบมานะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับการตั้งคำถามแล้วก็การตั้งสมมติฐานนะครับเนื่องจากว่าจากที่เราเคยเรียนรู้ด้วยกันผ่านมาเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เคยฝึกการตั้งคำถามไม่ได้ฝึกการตั้งสมมติฐานมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราฝึกกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรแล้วก็การตั้งสมมติฐานเป็นอย่างไรนะครับเราลองมาดูนะครับจากตัวอย่างของครูนะครับอย่างเช่นการถ่ายเรนูโดยมนุษย์สามารถช่วยให้พริกเกิดการปฏิสนธิได้หรือไม่อันนี้ก็คือคำถามนะครับตัวอย่างคำถามหลังการถ่ายเรนูมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรหรือหลังการถ่ายเรนูดอกของพริกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างอันนี้คือคำถามนะครับตัวอย่างคำถามทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วสมมติฐานครูบอกแล้วว่าสมมติฐานจะต้องสอดคล้องกับคำถามทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับอย่างเช่นคำถามแรกสมมติฐานก็ควรจะสอดคล้องใช่ไหมครูก็เลยตั้งสมมติฐานว่าหลังการถ่ายเรนูถ้ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นรังไข่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคำถามก็คือการถ่ายเรนูโดยมนุษย์สามารถช่วยให้พริกเกิดการปฏิสนธิได้หรือไม่เราก็เลยตั้งสมมติฐานว่าถ้ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะทำให้เกิดการปฏิสนธิได้นะครับรังไข่จะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์และก็สมมติฐานนะครับซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกไปเรื่อยในเรื่องถัดๆไปด้วยนะครับฝากนักเรียนทบทวนด้วยนะครับต่อมาคำถามข้อที่3นะครับจากการทดลองหลังการถ่ายเรนูลักษณะภายนอกของดอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีกลุ่มไหนจะตอบบ้างข้อนี้ครูคิดว่าหลายกลุ่มน่าจะตอบได้นะมีกลุ่ม6กลุ่มเดียวใช่ไหมครูจะให้กลุ่ม6เลยนะกลุ่มอื่นสู้ไหมครับหลังจากการถ่ายเรนูลักษณะภายนอกของดอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีนะถ้ามีเตรียมธงไว้เลยนะครับพร้อมเอามือจับหูนะครับเอามือจับหูพร้อมนะสำหรับกลุ่มที่จะตอบเตรียมยกธงได้เลยนะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่5โอเคครับจากการทดลองหลังการถ่ายเรนูลักษณะภายนอกของดอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรลักษณะภายนอกคือสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้หรือมองเห็นนะครับจากการที่เด็กชายเขาได้ทำการทดลองแล้วก็รวบรวมมาให้ทั้ง7วันนะครับเราสามารถสังเกตเห็นอะไรได้บ้างหลังจากการถ่ายเรนูนะครับกลุ่มที่5พร้อมแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
3: กลีบดอกเหี่ยวครับแล้วก็ก้านเกสรเพศเมียกับการชูอับเรนูหลุดออกจากรังไข่และรังไข่ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นครับ
0: ป รบมือให้กลุ่มที่5ครับนะลักษณะภายนอกที่เราสามารถที่จะสังเกตเห็นได้นะครับหลังจากการถ่ายเรโนนะครับก็คือถ้าเกิดการปฏิสนธินะครับเราจะต้องแยกเป็น2กรณีคือกรณีที่เกิดการปฏิสนธิกับ

0: กรณีที่ไม่เกิดการปฏิสนธินะครับถ้าเกิดการปฏิสนธิส่วนประกอบต่างๆของดอกไม้อย่างเช่นกลีบดอกก้านเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรนูจะเหี่ยวและหลุดออกไปนะครับรังไข่จะค่อยๆขยายขนาดขึ้นจนสามารถสังเกตได้จากภายนอกนะครับแต่ถ้าไม่เกิดการปฏิสนธิดอกไม้จะเหี่ยวและหลุดร่วงไปนะครับจากคำถามข้อนี้นักเรียนพอบอกครูได้ไหมว่าจากสถานการณ์ของเด็กชายบิลที่เขาทำการทดลองเกิดการปฏิสนธิหรือไม่เกิดไหมเกิดเพราะว่ากลีบดอกมันเหี่ยวไปและรังไข่มันเป็นไงใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่4นักเรียนทราบได้อย่างไรว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นภายในดอกแล้วโอ้โหง่ายมากเลยอ่ะเตรียมตัวยกธงตอนนี้มีกลุ่ม3กับกลุ่ม6มีกลุ่มอื่นไหมมีกลุ่ม1ด้วยโอเคพร้อมเอามือจับหูครับยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่6ครับโอเคฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับนักเรียนทราบได้อย่างไรว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นภายในดอกแล้วนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วสามารถที่จะตอบคำถามให้เพื่อนฟังได้เลยครับ
1: รังไข่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีสีเขียวเข้มค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเราจะทราบได้อย่างไรนะครับก็คือรังไข่จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและมีสีเขียวเข้มใช่ไหมครับจากสถานการณ์ของดิชัยบิลนะครับส่วนอื่นๆของดอกไม้อย่างเช่นกลีบดอกก้านเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรนูจะเหี่ยวและหลุดออกไปอันนี้ก็คือสัญญาณที่บ่งบอกว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะครับส่วนสรุปนะครับจากกิจกรรมในตอนที่1สรุปได้ว่าอย่างไรนะครับโอเคมีกลุ่ม3เดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่ม3แล้วกันเนาะเขายกมือขึ้นก่อนนะครับลองฟังว่ากลุ่มที่3เขาจะสรุปผลการทำกิจกรรมนี้ของเด็กชายบิลว่าอย่างไรบ้างนะครับถ้ากลุ่มที่3พร้อมแล้วนะครับลุกขึ้นแล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะครับเพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางตั้งใจฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่3ด้วยนะครับถ้ากลุ่ม3พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: เมื่อครบทั้ง7วันจะทำให้ดอกเหี่ยวและก้านเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรนูหลุดและรังไข่ขนาดใหญ่ขึ้นและมีสีเขียวเข้มค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับนะครับจากกิจกรรมของเด็กชายบิลที่เราทำผ่านไปนะครับเราจะได้ฝึกการตั้งสมมติฐานด้วยใช่ไหมฝึกการตั้งคำถามด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูขอเพิ่มเติมในส่วนของสรุปผลการทดลองให้ด้วยนะครับการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์เป็นคำถามที่ได้จากการสังเกตเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาตินะครับซึ่งเด็กชายบิลเขาก็ได้สังเกตแล้วก็เกิดคำถามขึ้นนะครับเขาก็เลยได้ทำการทดลองนี้นะครับหลังจากตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์เสร็จเราจะต้องทำไงต่อนะเมื่อกี้เราทำอะไรในข้อที่2เราตอบคำถามเกี่ยวกับอะไรครับการตั้งสมมติฐานหลังจากที่เราเกิดข้อสงสัยแล้วเราจะต้องตั้งสมมติฐานขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสมมติฐานจะเป็นแนวทางไปสู่การสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับและสิ่งที่กลุ่มที่3ตอบมาเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังการถ่ายเรนูนะครับถ้ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนะครับรังไข่จะมีการขยายขนาดขึ้นและส่วนอื่นๆก็จะเหี่ยวและก็หลุดร่วงไปนะครับอันนี้ก็คือตอนที่1นั่นเองนะครับการทดลองของบิลนะครับต่อมาตอนที่2นะครับการปฏิสนธิของพืชดอกนะครับจากการที่เราได้ศึกษาใบความรู้ที่1ผ่านไปนะครับเราจะสามารถเข้าใจการปฏิสนธิของพืชดอกได้หรือไม่นะครับคำถามข้อที่1หลังการถ่ายเรนูภายในออวูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีกลุ่มไหนตอบได้บ้างข้อนี้มีกลุ่ม6กลุ่ม2มีกลุ่มอื่นอีกไหมถ้าไม่มีจะให้กลุ่ม6กับกลุ่ม2เป่ายิงฉุบกันแล้วนะโอเคกลุ่ม6กับกลุ่ม2ส่งตัวแทน1คนจากที่เราเคยเป่ายิงฉุบผ่านมากลุ่มที่แพ้จะได้ตอบใช่ไหมวันนี้ขอเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่เป่ายิงฉุบชนะบ้างตัวแทนลุกขึ้นได้เลยครับโอเคกลุ่ม2ก็ได้ตัวแทนแล้วนะพร้อม1 2 3กลุ่มที่2ได้ตอบนะครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับหลังจากที่เขาได้ศึกษาใบความรู้ที่1นะครับแล้วได้ระดมความคิดเห็นกันแล้วเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรอ่ะกลุ่ม2พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: หลังจากการถ่ายเรนูนะครับสเปิร์มของ2เซลล์ครับจะเข้าไปผสมพันธุ์หรือปฏิสนธิกับเซลล์ไข่หรือโพลานิวคลีไอครับเป็นการปฏิสนธิซ้อนหรือว่าการปฏิสนธิคู่ครับเพราะว่ามีการปฏิสนธิ2ครั้งครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่6จะเสริมอะไรไหมกลุ่มที่6เสริมอะไรไหมมีไหมมีเสริมไหมไม่มีเนาะไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับหลังการถ่ายเรนูภายใน

0: อาวุธมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อกี้กลุ่มที่2ตอบมาว่าตอบถึงกระบวนการการปฏิสนธิที่มันเกิดขึ้นนะครับว่ามีใครไปผสมกับใครบ้างนะครับถ้าเราสังเกตต่อแล้วก็ศึกษาในใบความรู้เพิ่มเติมเราจะสามารถบอกได้นะครับว่าภายในอาวุธจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือถ้าเกิดการปฏิสนธิขึ้นนะครับไซโกตจะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอนะครับไซโกตจะพัฒนาไปเป็นเอมบริโออาวุธจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดนะครับส่วนรังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลนะครับแต่ถ้าไม่เกิดการปฏิสนธิภายในอวุจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วดอกก็จะเหี่ยวแล้วก็หลุดร่วงไปนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2นะครับหลังการปฏิสนธิไซโกตอวุและรังไข่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีกลุ่มไหนจะตอบบ้างมีกลุ่มไหนจะตอบให้ครูมีกลุ่ม4ยกมือกลุ่มเดียวเดี๋ยวให้กลุ่ม4ตอบนะครับเชิญกลุ่มที่4ลุกขึ้นนะครับแล้วก็ตอบคำถามให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยนะครับว่าไซโกตเปลี่ยนแปลงอย่างไรออวูเปลี่ยนแปลงอย่างไรและรังไข่เปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับอ่ะกลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ไซโกตจะพัฒนาเป็นเอมบริโอออวูพัฒนาเป็นเมล็ดส่วนรังไข่จะพัฒนาเป็นผลค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับมีกลุ่มอื่นอยากจะเพิ่มเติมไหมคำตอบของกลุ่มที่4มีไหมครับไม่มีเนาะอ่ะไม่มีเรามาดูกันต่อนะครับหลังการปฏิสนธิเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างหลังการถ่ายเรณูนะครับจะเกิดการปฏิสนธินะครับที่ถุงเอมบริโอภายในออวูเซลล์ไข่และสเปิร์มมีการปฏิสนธิจะได้ไซโกตออกมานะครับเพราะฉะนั้นเซลล์ไข่และสเปิร์มที่ปฏิสนธิกันเนี่ยจะได้ไซโกตออกมาแล้วก็ส่วนโพลาร์นิวคลีอายกับสเปิร์มก็จะมีการปฏิสนธิแล้วก็จะได้เอนโดสเปิร์มออกมานะครับซึ่งไซโกตจะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอออวูจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดนะครับและรังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคำตอบของข้อที่2นั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่3จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรสรุปได้ว่าถ้าเกิดการปฏิสนธิจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีใครพอจะสรุปให้ครูได้ไหมมีไหมเอ่ยมีไหมครับมีไหมมีเดี๋ยวฟังกลุ่ม1สัก1กลุ่มนะครับว่าเขาจะสรุปอย่างไรการสรุปผลการทำกิจกรรมให้นักเรียนฝึกนะครับให้นักเรียนฝึกเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะเกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญเชิญกลุ่มที่1ลุกขึ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่1ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมกลุ่มที่6สามารถเพิ่มเติมได้นะเมื่อกี้เห็นยกมืออ่ะกลุ่มที่1พร้อมแล้วฟังคำตอบของกลุ่มที่1เชิญได้เลยครับ
2: หลังเกิดการปฏิสนธิไซโกตจะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอออวุ้นจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดและรังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับกลุ่มอื่นมีกลุ่มไหนจะเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะโอเคนะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับการปฏิสนธิที่ถุงเอมบริโอภายในออวูนะครับเซลล์ไข่และสเปิร์มจะมีการปฏิสนธิได้ไซโกตส่วนโพลาร์นิวคลีอายนะครับจะกับสเปิร์มเนี่ยก็จะมีการปฏิสนธิเช่นกันนะครับก็จะได้เอนโดสเปิร์มมานักเรียนจะสังเกตเห็นว่าการปฏิสนธิของพืชดอกจะเป็นการปฏิสนธิแบบคู่หรือการปฏิสนธิซ้อนนั่นเองนะครับมีการปฏิสนธิ2ครั้งนะครับไซโกตจะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอออวูจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดและรังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลนะครับเก่งมากๆเลยสำหรับกลุ่มที่1อ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1อีกรอบนึงนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิสนธิแล้วก็การเกิดผลของพืชดอกผ่านไปก็น่าจะพอเข้าใจและสามารถบอกได้เนาะว่าการปฏิสนธิเกิดขึ้นได้อย่างไรและเกิดผลของพืชเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกนะครับเกิดขึ้นที่ดอกโดยภายในอับเรณูของเกสรเพศผู้จะมีเรณูซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างสเปิร์มนะครับภายในออวูของเกสรเพศเมียมีถุงเอมบริโอซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์ไข่นั่นเองนะครับการถ่ายเรณูจะนำไปสู่การปฏิสนธิซึ่งจะเกิดขึ้นที่ถุงเอมบริโอภายในออวูนะครับหลังการปฏิสนธิจะได้ไซโกตและก็เอนโดสเปิร์มออกมาซึ่งไซโกตจะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอออวูจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดและรังไข่ก็จะพัฒนาไปเป็นผลนั่นเองนะครับการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์และสมมติฐานจะนำไปสู่การสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของนักเรียนหรือการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนจะต้องเป็นคนช่างสังเกตนะครับแล้วตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อจะนำไปสู่การหาคำตอบนั่นเองนะครับ

0: ซึ่งวันนี้เราได้ฝึกการตั้งคำถามและได้ฝึกการตั้งสมมติฐานผ่านไปนะครับเดี๋ยวครั้งถัดไปเราก็จะได้ฝึกขึ้นมาอีกแล้วเราก็จะชำนาญมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสรุปบทเรียนของเรานะครับครั้งถัดไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของการกระจายของผลและเมล็ดเราจะมาดูว่าผลสามารถกระจายไปที่อื่นได้ไหมเมล็ดสามารถกระจายได้หรือไม่นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับ1ใบกิจกรรมที่1การกระจายของผลและเมล็ด2ใบงานที่1การกระจายของผลและเมล็ดนั่นเองนะครับวันนี้มีคำถามไหมครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะอ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

น้องๆพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van VAN Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2 ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้ว

ครึ่งแล้วโอ้โหน้องๆสวยมากเลยและนี่ก็คือทะเลบางแสนเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed beach bed beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยBeach, B-E-A-C-H, beach, ชายหาด

าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage garbage garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: และตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEA C ทะเล VAN VAN VAN รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด Beach BEACH Beach ชายหาด Garbage GARBAGE Garbage ขยะ Wave WAVE Wave คลื่น Seafood SEAFOOD Seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th